0: หรือว่าการตอบข้อสอบแบบเทคโฮมได้เนี่ยมีทั้งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดค่ะสแตนฟอร์ดค่ะมหาวิทยาลัยเท็กซัสที่ออสตินนะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยอลาบามานะคะนอกจากนี้แล้วที่อังกฤษก็มีด้วยเช่นกันนะอย่างเช่นมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดนะคะมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ค่ะอันนี้อนุญาตให้ใช้ AI เป็นผู้ช่วยในการคิดวิเคราะห์เรียบเรียงหรือไม่ก็สามารถนำมาใช้ในการกล่าวคำตอบสำหรับการประเมินผลได้นะคะแต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยก็จะอยู่ภายใต้กรอบที่อาจารย์ผู้สอนเนี่ยวางเอาไว้นะคะส่วนอีก็มีอีกหลายมหาวิทยาลัยนะที่เปิดกว้างแล้วก็ให้ใช้ระบบ two lane assessment ค่ะนะคะก็มีทั้งแบบให้สอบแบบไม่ให้ใช้อะไรเลยนะคะคุมสอบเข้มแบบตัวต่อตัวแบบเจอตัวไม่ให้ใช้ AI กับอีกแบบหนึ่งนะคะที่เขาเรียกว่าเป็นเลนที่สองเนี่ยก็คือเป็นการทำข้อสอบแบบเช็คโฮมค่ะนะคะประเมินผลแบบเปิดอันนี้เนี่ยอนุญาตและก็สนับสนุนด้วยให้ใช้เจน AI ช่วยตอบข้อสอบทำโจทย์ได้เต็มที่นะคะโดยนักศึกษาเนี่ยจะต้องระบุแหล่งอ้างอิงนะคะแล้วก็วิธีการใช้ AI อย่างโปร่งใสนี่แหละค่ะเป็นข้อมูลที่ชี้ให้เห็นนะคะว่าโลกในปัจจุบันนี้เนี่ยก้าวหน้าไปไกลถึงขั้นเปิดโอกาสให้นักศึกษานักเรียนใช้ AI ในการทำข้อสอบได้แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันจะอยู่ภายใต้กรอบการกำหนดของครูผู้สอนแล้วก็ผู้เขียนหลักสูตรค่ะคุณสุวรรณทาคะ
1: ครับผมก็เมื่อก่อนเนี่ยเราไม่มี AI เราก็อนุญาตนะที่เด็กอะเปิดเลยเอาตำราเข้ามาเลยวางให้รอบเลยถ
0: ้
1: าเกิดว่าคุณคิดว่าคุณแล้วเชื่อไหมพี่เจเจ
0: ค
1: ุณผู้ฟังส่วนใหญ่ของนักศึกษาเนี่ยที่ผมเคยสอนเนี่ยแล้วต้องเปิดหนังสือเนี่ยเวลาต้องตอบข้อสอบเปิดไปเปิดมาล่อแร่ไม่ตกก็นู่นอะเกรด C อะไรเงี้ยด
0: ี
1: ครับผมเพราะว่าเรายังไม่มีอะไรอยู่ในหัวเลยเนี่ยเพราะว่ามันก็จะมีครูบาอาจารย์บางท่านนะอันนี้ผมบอกว่าต้องไปเพียรไปสอนกันใหม่นะชอบพูดบอกว่าโอ้ยพวกเธอไม่ต้องจำอะไรหรอกแค่เข้าใจก็พ
0: อ
1: มันต้องจำสิคุณถ้าไม่จำแล้วมันคุณจะรู้ได้ไงว่าอันนี้คืออะไรแล้วจะต่อเนื่องกันยังไงนะครับสอนกันมาติดๆแบบนี้ทำให้เด็กเราไม่พัฒนานะครับไปทักทายคุณผู้ฟังทาง TikTok กันนิดนึงนะครับก็เห็นคุณสนั่นนะครับคุณสนั่นมาเข้าร่วมกับเราคุณ 3NN คุณนี้เองแหละนะครับบอกฟังอยู่ในรถนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยคือ TikTok เนี่ยถ้าคอมเมนต์ปั๊บแล้วมันวิ่ง
0: ค่ะก็เป็นช่องทางใหม่ของเรานะคะใช่ค่ะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านทาง LINE ด้วยนะคะที่ส่งข้อความกันเข้ามาค่ะ
1: ครับผมพาไปที่เมืองจีนบ้างครับปีนี้จีนเขาจะเป็นเจ้าภาพประชุมเอเปคครับพี่เจเจครับคุณผู้ฟังครับซึ่งก็เป็นการประชุมร่วมมือความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปคครั้งที่33ซึ่งจะจัดที่เมืองเซินเจิ้นมณฑลกวางตุ้งนะครับซึ่งก็เป็นอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีนเนี่ยเขาก็บอกว่าธีมปีนี้เนี่ยเขาจะไปจัดกันนะครับเป็นธีมของโพสต์กลางแจ้งนะครับไปเรียกว่าจัดงานกันในกลางแจ้งเลยทีเดียวไปจัดกันใช้พื้นที่ของเซินเจิ้นเบย์สปอร์ตเซ็นเตอร์พี่เจเจต้องเคยไปทำข่าวมาแล้วมั้งที่เนี่ย
0: เคยไปค่ะ
1: มโหฬารพันลึกใช่ไหมเบลเลอร์เลยใช่ไหมใหญ่มากๆเขาบอกเขาเตรียมความพร้อมกันอย่างชนิดที่เรียกว่านับถอยหลังแล้วนะครับอีก100วันจะถึงวันจัดงานแต่ว่าพอเราไปดูความพร้อมของเขานี่ก็แบบโอ้โหมันเรียกว่าอลังการนะป้ายเปอร์อะไรทั้งหลายเนี่ยขึ้นพร้อมหมดแล้วนะครับการเตรียมตัวในเรื่องของการเดินทางการวางแผนแล้วก็อะไรต่างๆในการที่จะสำหรับผู้ที่จะเข้าร่วมประชุมกันเนี่ยก็ครบเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ตรวจสอบด้วยว่าคือพอเขาเตรียมแผนวางแผนปั๊บเขาก็จะต้องมีการไปทดสอบว่ามันมีรอยต่อรอยที่ตะขงตะเข็บอะไรที่มันไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับอย่างเรื่องของการเดินทางเนี่ยซึ่งก็บอกว่ามันมีเส้นทางมากกว่า20เส้นทางในการที่จะเข้าถึงพื้นที่เนี่ยก็ต้องไปดูเลยนะครับว่ามันมีรอยต่ออะไรที่ทำให้เกิดความยากลำบากในการเข้าถึงพื้นที่นะครับนอกจากนั้นในพื้นที่ต่างๆเหล่านี้เนี่ยปีนี้มันเป็นเรื่องของการฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมทางการของเซินเจิ้นครับเขาก็เลยต้องปกป้องในเรื่องของป่าชายเลนฟื้นฟูแม่น้ำทางเดินนะครับในระบบนิเวศต่างๆต้นไม้ต้นไร่อะไรเนี่ยก็ดูแลกันให้อย่างชนิดที่เรียกว่าสวยสดงดงามนะครับคุณผู้ฟังที่มีจะได้มีโอกาสไปประชุมครั้งนี้ก็คงจะได้เห็นความประทับใจของเมืองเซินเจิ้นในการเตรียมตัวเป็นเจ้าภาพเอเปคครั้งที่33นี้ครับ
0: ค่ะไหนๆอยู่จีนแล้วนะคะพาไปต่อจีนกันอีกสักเรื่องหนึ่งกันแล้วกันนะคะตอนนี้ค่ะที่ประเทศจีนเขามีแคมเปญที่เรียกว่า China Cool นะคะอันนี้เป็นรายงานจากซินหัว

0: โครงการ China Cool เนี่ยนะคะเป็นแคมเปญที่เขาส่งเสริมนะคะให้นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวในประเทศนะคะหรือว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยค่ะไปสัมผัสจีนนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นหน้าร้อนแต่ก็จะเป็นหน้าร้อนแบบคูลๆนะฮะเป็นอย่างไรนะคะก็คือจะมีบรรยากาศนะคะให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยได้สัมผัสโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มณฑลยูนนานซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังเป็นช่วงฤดูร้อนเข้าฝนของเขานะคะอุณหภูมิเนี่ย อยู่ราวๆ40องศาเซลเซียสแต่ด้วยความที่ยูนนานเนี่ยค่ะเป็นพื้นที่หลายท่านอาจจะไม่ทราบนะคะแล้วก็เคยได้คุยได้มีโอกาสนะคะฟังความคิดเห็นจากท่านกงสุลไทยนะคะที่ท่านพูดถึงนักเดินทางนักท่องเที่ยวนะคะหลายคนไม่ทราบนะคะว่ายูนนานเนี่ยเป็นพื้นที่ที่อยู่ในระดับสูงจากน้ำทะเลนะคะเท่าหรือพอๆกับยอดดอยอินทนนท์ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจึงมีอากาศเย็นนะถึงแม้ว่าอุณหภูมิอากาศจะร้อนนะคะแต่ว่าสภาพอากาศเนี่ยยังเย็นสบายยังมีลมพัดนะคะให้รู้สึกชื่นใจแต่ในขนาดเดียวกันค่ะก็ต้องเตรียมความพร้อมนะคะแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพให้แข็งแรงก่อนที่จะไปอยู่นานด้วยเพราะมันเหมือนกับเราเนี่ยขึ้นเขาไปในระดับเดียวกับยอดดอยอินทนนท์นะคะบางคนอาจจะมีถ้าหากว่ามีโรคประจำตัวอยู่แล้วนะอย่างเช่นเป็นโรคหัวใจนะคะหรือว่ามีอาการที่เกี่ยวข้องกับระบบหายใจเนี่ยคงจะต้องให้ความสำคัญกับสุขภาพนิดนึงนะคะเพราะว่าจะอากาศเนี่ยสำหรับบางคนอาจจะรู้สึกว่าสูดไม่เต็มปอดอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็อาจจะได้รับอันตรายได้แต่ถ้าหากว่าร่างกายแข็งแรงดีแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมอย่างดีเนี่ยยูนนานเป็นพื้นที่หนึ่งค่ะที่น่าเที่ยวนะคะและที่สำคัญอยู่ห่างจากประเทศไทยโดยเดินทางทางเครื่องบินเนี่ยเพียงแค่2ชั่วโมงก็ถึงแล้วนะคะแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นเมืองกรีนซิตี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็จะมีแต่ความเขียวสวยงามในบางฤดูนะคะก็จะมีดอกอินทนิลหรือว่าดอกตะแบกเนี่ยบานแบบตลอดเส้นเลยค่ะพี่ต้นสวยแบบเป็นสีม่วงตลอดเส้นทางเลยหรือบางฤดูนะคะมีต้นกิงโคเรียกต้นอะไรนะต้นแปะกล้วยนะต้นแปะกล้วยนะใบก็จะเป็นสีเหลืองเลยนะคะเป็นแนวตามถนนสายต่างๆนะคะก็เรียก เสียงและก็ความสนใจนะคะจากคนที่ชอบไปเที่ยวด้วยสัมผัสธรรมชาติด้วยถ่ายรูปสวยๆลงสื่อโซเชียลด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในแคมเปญ China Cool ค่ะที่จีนเนี่ยก็ส่งเสริมนะคะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าไปเที่ยวยังพื้นที่ของตัวเองค่ะ
1: ครับก็เลยไม่ต้องไปเที่ยวไกลนะเที่ยวแถวๆอาเซียนเราเนี่ยแหละครับอาเซียนจีนไรทาอาเซียนเรานี่แหละมีความสุขที่สุดละ
0: แล้วก็อีกอย่างนึงนะพี่ต้นค่ะนี่เดียวค่ะขอแถมอีกนิดนึงนะคะคำว่าคูลอีกอย่างนึงนะคะก็คือบางสถานที่ท่องเที่ยวเขาเอานวัตกรรม AI เข้ามาใช้ด้วยจะทำให้การเที่ยวของเราเนี่ยแบบสมจริงมากยิ่งขึ้นนะแล้วก็มีแว่น AI นะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังนะคะไปเที่ยวแล้วอยากจะอ่านภาษาจีนให้มันเป็นภาษาไทยเลยเนี่ยหรือว่าอยากจะพูดอะไรสื่อสารกับเขาเนี่ยนะเราสามารถใช้เครื่องมืออุปกรณ์ AI ที่เขาจัดวางเอาไว้เนี่ยใช้งานได้เลยค่ะอย่างสมมติว่าอยากอ่านภาษาจีนป้ายบอกทางอันนี้เนี่ยว่ามันเป็นป้ายอะไรเขาบอกอะไรเราเนี่ยก็หยิบแว่น AI ขึ้นมาแล้วในแว่นนั้นเขาก็จะแปลงเป็นภาษาที่เราเลือกได้เลยค่ะ
1: สุดยอดไปเลยนะครับนวัตกรรมการท่องเที่ยวของเขานี้ล้ำกว่าใครเพื่อนเดี๋ยวช่วงต่อลึกอาเซียนนะครับเราจะได้คุยกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขงนะครับไปคุยไปดูกันนะครับว่า CEO ของอาเซียนรุ่นที่3โอกาสสำคัญที่จะเจาะลึก เข้าถึงตลาดอาเซียนนี้จะทำได้ยังไงเดี๋ยวอาจารย์จะมาแถลงให้เราทราบในช่วงหน้าครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน
3: ในโลกที่ท้าทายปตท.สผ.บริษัทต้นน้ำด้านพลังงานของไทยขอยืนหยัดเป็นหนึ่งพลังที่จะเดินหน้าค้นหาและผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพไม่ว่าจะยากแค่ไหนลึกลงไปใต้ผืนดินหรือไกลออกไปใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
4: คุณเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลใหญ่กรุณาคลิกลิงก์เพื่อยืนยันการรับรางวัล
5: ว้ายฉันโชคดี

0: ช้าก่อนครับ SMS อาจมาจากมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ด้วย4ไม่ไม่คลิกลิงก์ระวังกับดักอันตรายไม่เชื่อตรวจสอบข้อมูลก่อนเสมอไม่รีบหยุดตั้งสติคิดให้รอบคอบและไม่โอนระวังสูญเงินมีสติรู้ทันป้องกันปลอดภัยโดนหลอกออนไลน์แจ้งระงับบัญชีโทรสายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมง
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราจะได้ติดตามข้อมูลที่น่าสนใจจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงค่ะว่า CEOs of ASEAN รุ่นที่3เนี่ยมีความสำคัญอย่างไรนะคะเพราะว่าเราจะพาไปเจาะลึกและเข้าถึงตลาดอาเซียนนะคะ
4: ใช่ครับเพราะว่าการทำหลักสูตรเนี่ยมันจะมีการเรียกว่าอัปเดตนะครับรีไวซ์อะไรที่อัปเดตข้อมูลสำคัญแล้วก็อะไรที่มาใหม่ๆใหม่ๆก็จะอยู่ในรุ่นใหม่ๆทุกครั้งที่เราได้จัดขึ้นมานะครับรายละเอียดจะเป็นยังไงตอนนี้อาจารย์ทรงฤทธิ์พร้อมที่จะมาแถลงให้เราได้รับรู้รับทราบกันมากขึ้นแล้วครับ
5: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
3: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์คะ
4: อรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับอาจารย์คร
6: ับ ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณเจเจคุณต้นและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ
3: ค่ะวันนี้พิเศษจริงๆเลยนะคะเพราะว่าปกติแล้วจะได้ฟังอาจารย์วันเสาร์กับวันอาทิตย์เท่านั้นนะคะวันนี้อาจารย์มาพร้อมกับความพิเศษของหลักสูตร CEOs of ASEAN รุ่นที่3ด้วย
6: นะเดี๋ยวอาเซียนเปลี่ยนไปเยอะครับคุณเจเจคุณต้น
3: ค่ะ
6: ต้องใช้คำว่าอาเซียนจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปนะครับเพราะอาเซียนเกิดขึ้นก็เพราะว่ากระแสหลักของโลกเป็นผู้กำหนดนะครับแล้วอาเซียนก็เติบโตมาก็ตามกระแสหลักของโลกนะครับแต่ตอนนี้โลกไม่มีกระแสหลักจะทำอย่างไรโลกมันเป็นกระแสที่มันตีกันไปทั่วเลยตีกันไปทั่วก็เพราะว่าโลกได้เรียนรู้นะครับว่าการถูกเอารัดเอาเปรียบมาอย่างยาวนานนั้นมันเป็นอย่างไรนะครับเราพูดที่รวยก็รวยขึ้นรวยขึ้นประเทศโลกที่สามก็จนลงตลอดเวลาแต่ว่าจนไม่จนเฉยๆครับคุณเจเจคุณต้นจนแล้วเนี่ยยังทรัพยากรไร้หล่อลงตรงนี้แหละมันคือสิ่งที่โลกเขาได้เรียนรู้แล้วนะ
4: จนแล้วยังกรอบอีกด้วยใช่ไหมครับอาจารย์จน
6: อันนี้ก็อย่างที่บอกนะก็คือทรัพยากรไล่หล่อลงเนี่ยมันรวมทุกอย่างที่อยู่ในนั้นนะครับแต่ชีวิตเนี่ยกลับลำบากมากขึ้นนะฮะก็นั่นแหละครับอย่างอาเซียนที่ผมเกิดนำนะครับว่ามันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเนี่ยก็เพราะว่ามันได้สิ้นสุดยุคอันหนึ่งไปแล้วเรียบร้อยที่เราเรียกว่าโลกาภิวัตน
3: ์
6: นะครับก็คือภาษาอังกฤษก็คือ globalization นะฮะคนที่เป็นกระแสหลักหรือว่าผู้ที่ทำให้เกิด globalization ขึ้นมาก็คือมหาอำนาจหนึ่งเดียวสหรัฐอเมริกานะครับแต่กลับกลายเป็นว่าตอนนี้มหาอำนาจหนึ่งเดียวนั้นเนี่ยได้ทำลาย globalization ด้วยตัวเอง ทำลายอย่างไรนั่นแหละครับเอาอะไรนะเอาถักไปตีหัวคนอื่นทุกประเทศ นะครับเนื้อไปบีบตรงนั้น

ดึงคนของตัวเองกลับไปในสารพัดเนี่ยวุ่นวายปั่นไปทั้งโลกในขณะที่อาเซียนเองก็อย่างที่บอกนะฮะเมื่ออาเซียนเป็นมากับกระแสหลักเป็นอย่างไรแต่พอมันไม่มีกระแสหลักแล้วเนี่ยตรงเนี้ยลำบากมากอาเซียนเริ่มกลับมาคิดตัวใครตัวมันมากขึ้นนะฮะถ้าคุณต้นคุณเจเจจำได้ในวันที่

0: ำได้ใช่ไหมฮะเดือนมกรา
1: จำได้ครับ
0: ใครใครที่โผล่หน้าไป
1: อินโดนีเซียครับไปก่อนเลย
0: โผล่หน้าไปเลยใช่ไหมครับไปเสนอหน้าเขาก็เพราะว่าอยากจะได้ภาษีที่ราคาไม่แพงนะครับแต่ก็สมปรารถนาแต่มันก็ยังแพงจากที่เปรียบเทียบกับที่ผ่านมาใช่ไหมฮะก็พอไม่สมประโยชน์เห็นไหมครับพอดีใหญ่โดนทำมันก็ทำบ้าเนี่ยนะก็ไปถล่มอิหร่านพอไปถล่มอิหร่านฮะอินโดนีเซียก็เลยหาทางออกฉันไม่ร่วมก็ได
2: ้
0: ปลอดออฟฟิศดีนะยังได้จ่ายตังค์$1,000,000นะฮะเห็นไหมครับไม่ได้เข้าไปเฉยๆนะครับปลอดออฟฟิศต้องจ่ายตังค์นะครับ$1,000,000ในวาระ3 ปีนะครับจริงๆจริงๆในวันที่โดนัลด์ทรัมป์ประกาศตั้งอันเนี้ยก็เพราะว่าคำนวณจากวาระที่ตัวเองยังเหลืออยู่นึกออกไหมฮะก็หมายความว่าพอครบวาระเป็นประธานาธิบดีออกมาก็ยังมีบอร์ดออฟพีซให้ตัวเองนั่งบริหารนะครับถ้าลองนึกดูนะครับ65ประเทศถ้าจ่ายครบเนี่ยมันคือ65,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะฮะเอาเงินไปกองให้โดนัลด์ทรัมป์นั่งเล่นนะครับนะในใบปลายแห่งชีวิตเนี่ยนะฮะและนั่นแหละครับพอโลกมันเปลี่ยนไปแล้วอาเซียนเปลี่ยนอย่างไรผมบอกได้เลยว่ายกกรณีเช่นทะเลจีนใต้นะครับทะเลจีนใต้เนี่ยเดิมมีอยู่แค่4ประเทศนะครับที่มีข้อขัดแย้งกับจีนในเซาท์เชน่าซี
1: เวียดนามบรูไนอินโดนีเซียลิปปินส
0: ์ยังไม่รวมอินโดฮะตอนนั้นนะครับก็จะมีฟิลิปปินส์เวียดนามมาเลเซียและบรูไนเท่านั้นนะครับแต่ตอนนี้อินโดนีเซียบวกตัวเองเข้ามาแล้วทำไมถึงบวกนะครับที่ต้องบวกก็เพราะว่ามันมีเกาะเล็กๆเกาะหนึ่งนะครับอยู่ในด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบอร์เนียวบอร์เนียวนี่เกาะใหญ่มากนะฮะมี3ประเทศบนเกาะเดียวกันนะครับมันมีเกาะนั้นชื่อว่าเกาะนาตูน่าแล้วทีนี้โดยหลักของกฎหมายทะเลสากลครับคุณต้นคุณเจเจครับถ้าคุณมีพื้นที่อธิปไตยของคุณอยู่ตรงไหนเนี่ยคุณก็มีสิทธิ์ตามกฎหมายทะเลที่จะวัดทะเลอาณาเขตเขตต่อเนื่องแล้วก็เขตเศรษฐกิจจำพองได้นะฮะก็นั่นแหละครับซูเบียนโตได้ประกาศแล้วว่านาตูน่าคือของอินโดนีเซียแล้วพอประกาศตรงนั้นเสร็จปุ๊บอาเซียนก็มองหน้ากันยากขึ้นอีกเพราะอะไรครับเพราะมาเลเซียบอกว่ามันคือของฉัน ในอาเซียนก็ทะเลาะกันเองแล้วเห็นไหมฮะแต่อย่างน้อยที่สุดนะครับมันเติมขึ้นมาแล้วว่าคู่กรณีในทะเลจีนใต้ที่มีกับจีนเนี่ยมันเป็น5ประเทศแล้วถ้าคุณเจเจคุณต้นจำได้ในวันที่ซูเบียนโตเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเขาไปร่วมประชุมแชงกีล่าเนื้อออกไหมฮะ ก่อนที่เขาจะขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเขาเสนอให้อาเซียนมีการซ้อมรบทางทะเลนั่นแหละคือวิธีการที่จะประกาศว่าตัวเองก็มีส่วนในทะเลจีนใต้ สาเหตุที่ต้องประกาศเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทุกคนอยากได้น้ำทะเลมาขันมาอะไรนะข้างล่างนั้นมันคือทรัพยากรเยอะมากนะครับลองนึกดูนะฮะสมัยก่อนทรัพยากรเนี่ยทุกคนก็รู้อยู่ว่ามันมีนะครับแต่มันไม่มีเทคโนโลยีที่จะเอามันขึ้นมาใช้จริงไหมครับ แล้วก็ทุกคนก็ยังไม่รู้ชัดว่ามันมีอะไรบ้างเพราะมันยังไม่มีดาวเทียมสำรวจนะครับเรือเดินสมุทรไปไกลก็ยังไม่มีแต่ทุกวันนี้โลกมันมีพวกนี้ครบหมดแล้วนะครับพอมีพวกนี้ครบหมดแล้วนั่นแหละครับทั้งปลาทั้งทรัพยากรทางทะเลทั้งแก๊สทั้งน้ำมันตอนนี้บวกอะไรเพิ่มอีกฮะแร่เอิร์ธ
1: โอ้ใช่
0: บวกแร่เอิร์ธก็ไปอีกโอ้โหนั่นแหละครับคือที่มาว่าต่อไปนี้เซาท์ไชน่าซีเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเมื่อนอกจากอาเซียนไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับเซาท์ไชน่าซีก็จะไม่เหมือนเดิมนะครับเพราะคู่กรณีมากขึ้นและผลประโยชน์ที่อยู่ข้างล่างนั้นมันมหาศาลมากขึ้นและทุกคนก็จะมีกิจกรรมที่

0: จะสร้างเพื่อยืนยันสิทธิ์ของตัวเองเช่นการสร้างเกาะเทียมเห็นไหมฮะการถมทะเลหรือแม้กระทั่งฟิลิปปินส์นะลากซากเรือเก่ามาเอาไว้ที่เกาะเล็กๆอันนึงเขาเรียกว่าเกาะสกาบูโรนะฮะเอามาไว้ตรงนั้นเพื่อบอกว่านี่ก็คือของฉันต่อไปนี้นั่นแหละครับมันถึงจำเป็นที่จะต้องมาใน CEO of ASEAN เพราะเราจะได้รู้เจาะลึกเลยฮะและแต่ละท่านที่มาพูดเนี่ยรู้ลึกในทุกประเทศที่มานะครับอันที่สองมันไม่ใช่แค่การมองแบบวิเคราะห์เชิงลึกนะครับมันเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์จากงานวิจัยนะครับส่วนใหญ่ก็คือเป็นนักวิชาการที่ผ่านงานวิจัยลงพื้นที่ด้วยตัวเองเจาะลึกแล้วก็มีคอนเนคชั่นนะครับถึงอย่างผมไม่ทำธุรกิจผมก็ทำสื่อมา40ปีนะครับบางคนก็มองว่าอาจารย์เป็นสายลับหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเป็นสื่อมวลชน
1: แล้วอาจารย์ก็ยังเป็นอาจารย์เป็นผู้สอนด้วยนะคะ
2: แต่อาจารย์เคยทำงานกับVoice of Americaใช่ไหมครับ
0: ใช่ฮะก็เป็นสื่อมวลชนนะไม่ใช่สายลับนะ
1: ค่ะ
2: ไม่ใช่ว่
0: ามันเป็น DOA นะครับ
1: ค่ะ
0: แต่เขาก็มีคนถามผมนะคุณต้นคุณเจเจทำ DOA ทำไมด่าอเมริกาทุกวันเขาไม่ได้ห้ามด่า
2: อเมริกาเปลี่ยนไปจริงๆนะครับอาจารย์เพราะอเมริกา
0: เปลี่ยนไปเยอะเปลี่ยนไปเยอะครับแล้วก็นี่แหละครับแล้วอีกอันนึงบอกได้เลยครับทั้งสองรุ่นที่ผ่านมาเนี่ยน่ารักทุกท่านและไม่ได้หยุดนิ่งนะครับทุกท่านเนี่ยก็ยังอยู่ครบแล้วก็ไม่ได้อยู่ครบธรรมดาครับคุณต้นคุณเจเจครับขนาดว่าคนที่ยังไม่เคยมาเรียนเนี่ยเขาก็จะดึงกันเข้ามาอยู่ในกลุ่
1: ม
0: นะครับเพื่อนของ CEO ประมาณนั้นนะฮะก็จะมีคนหนึ่งผมชอบที่สุดนะครับเขามาเรียนเขาก็บอกว่าผมจะขอเป็นศิษย์อาจารย
1: ์
0: นะครับแล้วเขาก็จะเป็นคนทำมาค้าขายนี่แหละนะครับแล้วสิ่งหนึ่งที่ได้เพิ่มนะครับก็คือว่าภรรยาเขาก็เป็นคนฟิลิปปินส์นะครับอยากทำเรื่องการเกษตรไม้ประดับไม้หายากอะไรพวกนี้ส่งออกระหว่างประเทศอะไรพวกนี้นะฮะเขาก็จะมีเครือข่ายของเขาเยอะมากแล้วอยู่มาวันหนึ่งนะครับภรรยาเขาเนี่ยก็มาสนิทกับ CEO อาเซียนด้วยก็เลยกลายเป็นครอบครัว CEO นะครับแล้วก็ตุเลงกันไปนะฮะบางทีนัดหมายกันเราไปเที่ยวสามชุกล่องเรือดีไหมไปไหว้พระปากบาทอะไรสารพัดเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: มีกิจกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นและที่สำคัญฮะไม่ใช่แค่กิจกรรมนี้ครับทุกคนที่อยู่ในกิจกรรมนี้ต่างแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันตลอดเวลานะครับมีประสบการณ์ตรงไหนเอามาเผื่อกันเอามาเล่าไล่เรียงให้กันฟังและไม่แค่นั้นนะครับในระหว่างที่คนนี้ไปเจออันนั้นมาแล้วคนนี้เติมได้ไหมเสริมได้ไหมอะไรอย่างนี้นะครับแล้วมีอีกคนหนึ่งผมก็ชอบเช่นเดียวกันคนนี้ส่งแรงงานไปที่อิสราเอลนับเป็นเวลา30กว่าปีมาแล้วแล้วกลายเป็นแหล่งข่าวเรื่องอิสราเอลเรื่องตะวันออกกลางที่ลึกซึ้งมากนี่แหละนี่คือตัวอย่างแบ่งตอนเวลาน้อยนะครับรีบมาครับแล้วจะได้เจอกันนะครับแล้วก็มีคอนเนคชั่นมีเครือข่ายและที่สำคัญอีกอันนึงนะครับทุกท่านมีเครือข่ายที่อยู่ในประเทศนั้นๆอย่างหนาแน่นนะครับไม่ต้องกังวลหนาแน่นมากไม่ใช่เข้มข้นธรรมดาน
1: ะ
0: ฮะหนาแน่นคือมาก้าวไปกับเราเนี่ยนะฮะก้าวไปกับ CEO of ASEAN เนี่ยรับรองไม่พลาด
1: ค่ะถ้าอย่างนั้นแล้วขออนุญาตให้เบอร์โทรศัพท์ติดต่อเลยก็แล้วกันนะคะเพราะว่าเหลือ15ที่นั่งสุดท้ายแล้ว0944803076 0944803034และ0943966649ค่ะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะอาจารย์ทรงฤทธิ์ค่ะมีแฟนรายการเข้ามาบอกว่าชอบฟังอาจารย์ทุกครั้งเลยบางคนบอกว่าวันนี้ได้ยินเสียงอาจารย์แล้วสบายใจนะคะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอาจารย์อีกครั้งนะคะและลาไปพร้อมกันเลยนะคะ
0: ขอบคุณสวัสดีครับ
2: ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
0: สว
2: ั
0: สดีครับสวัสดีครับ
3: ร้อยจุดห้า

กำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการค่ะ9ทันข่าวนะครับประจำเช้าวันอังคารที่11 สิงหาคม 2569นะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสวทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี MCOT News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสศิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: เรื่องของคดีปืนนะคะเมื่อวันศุกร์เราก็เรียกว่าฝุ่นยังไม่ทันตลบจางหายกันไปนะคะตอนนี้ก็มีเรื่องของคดีปืนเข้ามาอีกแล้วค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะก็มีเหตุที่เกิดขึ้นนะคะก็เป็นเหตุในส่วนของในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีอีกแล้วนะคะต้องบอกอย่างนี้เลยนะคะคุณภูเบศ
1: ค่
0: ะซึ่งเมื่อวานนี้ทางด้านของตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรค่ะได้รับแจ้งเหตุยิงกันภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีจึงได้นำกำลังเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุอยู่กองผังเมืองด้านหลังของอาคารอบจ.นนทบุรีบริเวณที่จอดรถด้านหน้าก็พบรถยี่ห้อวอลโว่นะคะสีดำจอดติดเครื่องอยู่ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าทราบชื่อพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐอายุ71ปีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีมีแผลถูกยิง4นัดเข้าที่บริเวณปลายคางใบหน้าหน้าผากลำคออาการสาหัสค่ะเจ้าหน้าที่ก็เร่งช่วยเหลือนะคะซึ่งก็เสียชีวิตในเวลา 14:36 น.ที่โรงพยาบาลค่ะโดยเหตุเกิดช่วงเวลาประมาณ 11:00 น.ส่วนอีกรายก็ทราบชื่อคือนายยอดเป็นคนขับรถของนายกอบจ.นนทบุรีถูกยิงที่แขนขวาได้รับบาดเจ็บจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุทางพันตำรวจเอกธงชัยเสร็จจากการประชุมและเดินลงมาขึ้นรถยนต์ที่นายยอดจอดติดเครื่องรอระหว่างนั้นเองค่ะนายฉลองเรียวแรงหรือฉลองงูเห่าอดีตส.ส.นนทบุรีนักการเมืองชื่อดังก็ได้เดินตามมาเคาะกระจกบริเวณด้านหน้าคู่คนขับแต่หลังจากพันตำรวจเอกธงชัยลดกระจกรถลงนะคะนายฉลองก็ได้ใช้อาวุธปืนกระหน่ำยิง4นัดจนได้รับบาดเจ็บสาหัสระหว่างนั้นนายยอดคนขับรถตกใจเปิดประตูวิ่งหนีไปที่บริเวณศาลากลางจังหวัดนนทบุรีซึ่งอยู่ใกล้กันแต่ว่าถูกนายฉลองไล่ตามไปกระหน่ำยิงถูกบริเวณแขนขวาได้รับบาดเจ็บส่วนนายฉลองก็ซ้อนรถมอเตอร์ไซค์จะหลบหนีแต่ถูกตำรวจรวบตัวได้นำตัวไปสอบสวนที่สภ.รัตนาธิเบศรค่ะนายฉลองเจ้าตัวเนี่ยเปิดเผยว่าแรงจูงใจและมูลเหตุในการก่อเหตุครั้งนี้มาจากพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรียืมเงิน11ล้านบาทใช้ลงสมัครหาเสียงทางการเมืองเมื่อปี2551และเคยช่วยเหลือในฐานะเพื่อนและคนรู้จักหลายครั้งโดยไม่เคยคิดทวงถามหรือว่าเรียกร้องสิ่งตอบแทนไม่เคยติดใจเพราะมองว่าเป็นการช่วยเหลือเพื่อนกระทั่งตัวเองเนี่ยประสบปัญหาสุขภาพต้องเสียค่ารักษาพยาบาลจำนวนมากและไม่มีรายได้เหมือนเดิม

0: ึงตัดสินใจติดต่อคู่กรณีขอให้ช่วยรับผิดชอบเงินที่ยืมไปโดยยืนยันว่าต้องการเพียงพูดคุยและหาทางตกลงกันแต่เมื่อพยายามพูดคุยกับเกิดการโต้เถียงและคู่กรณีไม่ยอมเจรจาก่อนจะเดินออกจากห้องจึงเดินตามไปที่รถและพยายามเรียกให้กลับมาพูดคุยกันในจังหวะนั้นก็เห็นคนขับรถของนายกอบจ.ชักปืนออกมาค่ะจึงตัดสินใจยิงป้องกันตัวไม่ได้มีเจตนาที่จะยิงให้ถึงแก่ชีวิตนะคะนี่ก็เป็นคำให้การของนายฉลองค่ะประเด็นนี้ค่ะแน่นอนค่ะว่าจะต้องเป็นพาดหัวใหญ่พาดหัวหลักของหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับนะคะในส่วนของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะพาดหัวข่าวแบบนี้ค่ะท้าทายห้ามพกปืนฉลองยิงนายกอบจ.นนทบุรีดับอนุทินสั่งตั้งด่านจับอาวุธนนทบุรีระทึกไม่หยุดฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.ยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีและคนขับรถคาที่ทำงานนายกอบจ.นนเสียเลือดมากไปไม่รอดหลองโทรศัพท์เล่านาทีเกิดเหตุให้เจ๊ปองฟังบอกมาทวงเงิน11ล้านแต่ถูกเบี้ยวอนุทินเดือดซัดเป็นฆาตกรต้องลงดาบเด็ดขาดไม่ใช่ให้มานั่งพ่นควันปุ๋ยๆแล้วให้สัมภาษณ์กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดตั้งด่านตรวจใครพกปืนผิดหมดภูมิใจไทยรีบแจงฉลองไขก๊อกตั้งแต่ปี2567ยศชนานเผยกระทรวงสาธารณสุขเตรียมชง6มาตรการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนเข้าครม11สิงหาคมนี้ค่ะ
1: ครับขณะที่นายเชษฐาโมกสิทธิ์รัตน์ครับผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเปิดเผยหลังการเดินทางไปสอบปากคำผู้ก่อเหตุที่สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรว่าผู้ก่อเหตุรับสารภาพว่าลงมือจริงเนื่องจากมีปัญหาส่วนตัวจากการนัดเจรจากับผู้ตายแล้วคุยกันไม่ลงตัวยืนยันว่าทั้งสองฝ่ายเคยเป็นเพื่อนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาก่อนและเหตุการณ์นี้ไม่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางการเมืองแต่อย่างใดส่วนคนขับรถของผู้ตายได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าซึ่งจะมีการสอบปากคำในฐานะพยานปากสำคัญต่อไปโดยสาเหตุการเสียชีวิตของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีจะต้องดำเนินการจัดตั้งเลือกตั้งใหม่ตามขั้นตอนทางกฎหมายในการเลือกตั้งท้องถิ่นครับทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับรายงานความคืบหน้าของคดีและมีการสั่งการนะครับเน้นย้ำกับผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีให้ดำเนินการคดีอย่างเด็ดขาดและเฉียบขาดห้ามมีการช่วยเหลือหรือว่าอำนวยความสะดวกใดๆทั้งสิ้นพร้อมทั้งกล่าวตำหนิการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปล่อยให้ผู้ก่อเหตุเดินทางมานั่งแถลงข่าวเหมือนสถานการณ์ปกติโดยไม่มีการใส่กุญแจมือซึ่งได้ประสานไปยังพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้เร่งจัดการคดีโดยเร็วนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกจังหวัดตั้งด่านตรวจค้นและจับกลุ่มการพกพาอาวุธปืนระดับอำเภอทั่วประเทศทันทีโดยยืนยันว่าปัจจุบันใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนในประเทศไทยหมดอายุลงทั้งหมดแล้วนะครับใครพกถือว่าผิดกฎหมายพร้อมเตรียมปรับแก้กฎหมายอาวุธปืนให้มีความเข้มงวดขึ้นและสั่งระงับโครงการปืนสวัสดิการชั่วคราวทั้งนี้กรณีที่ผู้ก่อเหตุเคยเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยนายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่ได้สนใจเนื่องจากไม่ใช่กรรมการบริหารพรรคและหากกระทำความผิดกฎหมายร้ายแรงสมาชิกภาพจะสิ้นสุดลงไปโดยปริยายตามกฎหมายครับมีพาดหัวใหญ่ของหนังสือพิมพ์มติชนนะครับอดีตส.ส.จ่อไกลลั่นในศาลากลางดับนายกอบจ.นนท์พันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐโชเฟอร์เจ็บปมหนี้11ล้านฉลองมือยิงถูกจับทันทีอ้างตอบโต้คนขับชักปืนอนุทินจี้ตำรวจจัดการเต็มที่ในขณะที่หน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับมีพาดหัวประเด็นนี้เช่นเดียวกันนะครับบอกว่าอุกอาจบุกยิงดับนายกอบจ.นนท์หลองงูเห่าปืนโหดแตกหักทวงหนี้11ล้านเมืองนนท์ระทึกอีกแล้วฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีบุกยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตในที่ทำการอบจ.นนทบุรีก่อนโทรหาเจ๊ปองอัญชลีพิธีกรข่าวชื่อดังเกลี้ยกล่อมวางอาวุธยอมมอบตัวเผยชนวนเหตุทวงหนี้11ล้านก่อนมีปากเสียงและคนขับรถชักปืนจึงตัดสินใจยิงยืนยันไม่ได้มีเจตนาฆ่าพร้อมขอโทษประชาชนชาวนนทบุรีและครอบครัวนายกอบจ.นายกคุยผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีสั่งจัดการเด็ดขาดครับ
0: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะยังมีเรื่องของประเด็นเหตุกราดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะคะแล้วก็ในส่วนของกงสอบท้องถิ่นที่เกิดขึ้นในจังหวัด

0: หวัดนนทบุรีเช่นกันค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
2: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจอจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
2: เหรอ
3: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
5: ติดตามเรื่องของประเด็นโรงเรียนครูและนักเรียนนะคะเมื่อวานนี้นายศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้เปิดเผยถึงมาตรการภายหลังเกิดเหตุกราดยิงที่โรงเรียนเทพสิรินทร์นนทบุรีว่านายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะเสนอ6มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่11สิงหาคมก็คือวันนี้นะคะเพื่อให้กระทรวงอื่นๆสามารถให้ความเห็นเพิ่มเติมได้และนำไปปฏิบัติและเร็วๆนี้จะหารือกับเลขาราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยเพื่อปรึกษาเรื่องจิตวิทยาหลังจากนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเดียวแต่ต้องยกระดับให้เป็นระดับชาติเนื่องจากเป็นประเด็นอ่อนไหวไม่ใช่เรื่องนักเรียนอย่างเดียวนะคะแต่ว่าต้องดูแลทุกอย่างให้ทั่วถึงซึ่งก็ได้วางมาตรการเรียบร้อยแล้วเป็นไปตามขั้นตอนประเด็นแบบนี้ไม่สามารถปล่อยผ่านได้ทางกระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้ผู้อำนวยการทุกคนรับทราบถึงแนวทางต่างๆที่ออกมาเพื่อให้เป็นในลักษณะเดียวกันค่ะขณะเดียวกันนะคะลงไปที่หาดใหญ่ค่ะทางผู้บริหารโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยพร้อมด้วยนายเอกชัยแก้วรัตนะนายอำเภอหาดใหญ่ตำรวจสภ.หาดใหญ่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสงขลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประชุมร่วมกันเพื่อหามาตรการป้องกันค่ะหลังเกิดเหตุอดีตครูชาวต่างชาติของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยส่งรูปภาพซ้อมยิงปืนเข้าไปในกลุ่ม LINE Open Chat ที่มีสมาชิกมากกว่า 5,000 คนเพื่อข่มขู่หลังจากไม่พอใจที่ถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรมนายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ในฐานะนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยก็เปิดเผยนะคะว่าการประชุมเน้นเรื่องมาตรการดูแลความปลอดภัยบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยโดยยืนยันว่าขณะนี้ผู้ก่อเหตุได้เดินทางออกนอกประเทศไทยไปแล้วและคาดว่าจะไม่กลับเข้ามาสร้างความวุ่นวายอีกเนื่องจากเจ้าตัวรับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเป้าหมายสำคัญที่สุดในขณะนี้คือการทำให้เด็กนักเรียนผู้ปกครองและครูเกิดความมั่นใจในระบบความปลอดภัยและสามารถเรียนและทำงานได้อย่างสบายใจค่ะประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวพาดหัวข่าวค่ะเช่นชูวาราชาติชง6ข้อโรงเรียนปลอดภัยดึงกรมสุขภาพจิตลดแรงกดดันนักเรียนเตรียมยกระดับเป็นวาระแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการจ่อชง6มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนเข้าครม.ยศชนันเผย

0: พร้อมดึงกรมสุขภาพจิตแก้แรงกดดันนักเรียนประเสริฐงัดมาตรการเข้มคลอดประกาศกระทรวงมอบอำนาจครูตรวจยึดอาวุธห้ามนำเข้ามาภายในโรงเรียนและให้ครูที่รับผิดชอบมีอำนาจในการตรวจยึดอาวุธได้สำนักงานตำรวจแห่งชาติชื่นชมทุกชุดปฏิบัติการเข้าระงับเหตุในโรงเรียนระบุทั้งนัดทิ้งนัดพบแพทย์สวมขาสั้นแต่ใจเกินร้อยยุทธโธปกรณ์ครบช่วยประชาชนค่ะ
1: ครับมาอีกหนึ่งประเด็นนะครับผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าคดีทุจริตแก้กระดาษคำตอบสอบข้าราชการท้องถิ่นครับโดยกลุ่มผู้ที่ถูกกล่าวหาเป็นข้าราชการท้องถิ่นจำนวน7คนพร้อมที่ปรึกษากฎหมายได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนกองกำกับการ2กองบังคับการปราบปรามเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกซึ่งนับเป็นกลุ่มสุดท้ายต่อจากผู้ต้องหารายสำคัญ6คนก่อนหน้านี้รวมถึงนายธีรุธอดีตอธิบดีกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าและก็นายเรืองเดชผู้อำนวยการสำนักทดสอบมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ครับเบื้องต้นจากการสอบปากคำข้าราชการทั้ง7รายให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาโดยให้ข้อมูลชุดเดิมเหมือนตอนที่เข้าไปให้ปากคำกับในฐานะเป็นพยานแต่มีการให้การซัดทอดถึงบุคคลอื่นเพิ่มเติมซึ่งพนักงานสอบสวนเตรียมสรุปสำนวนส่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ดำเนินการไต่สวนภายในวันนี้และหากมีการซัดทอดถึงใครจะเรียกตัวมาสอบสวนเพิ่มเติมอีกต่อไปด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ารัฐบาลกำลังเดินหน้าทวงคืนความยุติธรรมให้กับผู้ที่สอบผ่านด้วยความสามารถของตัวเองโดยยืนยันว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตไม่ว่าจะเป็นข้าราชการประชาชนหรือว่านักการเมืองจะต้องถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นขณะที่นายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการแทนอธิบดีกรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นระบุนะครับว่าคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางได้ส่งแนวทางไปยังกจังหวัดทั่วประเทศแล้วโดยจะมีการประชุมทางไกลร่วมกับท้องถิ่นจังหวัดในวันนี้เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและตั้งเป้าให้องค์กรปกครองท้องถิ่นนะครับออกคำสั่งถอดถอนผู้ทุจริตทั้งหมดออกจากตำแหน่งภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้พร้อมกับเรียกบรรจุผู้ที่สอบผ่านตัวจริงตามลำดับบัญชีใหม่ทันทีแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับนางสาวภคมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนได้มีการโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กนะครับตั้งข้อสังเกตว่าขณะนี้หลายอปท.เริ่มเปิดรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจวิธีการจ้างเหมารายปีหรือว่าจ้างทำของด้วยอัตราเงินเดือนสูงเพื่อรองรับคนที่จะถูกเพิกถอนตำแหน่งจากการทุจริตซึ่งกระทรวงมหาดไทยกลับมองว่าเป็นดุลพินิจของนายกอปท.จึงขอให้เร่งแก้ไขเพราะถือว่าเป็นการเปิดช่องให้เกิดการทุจริตซ้ำซากและใช้เงินงบประมาณของหลวงว่าจ้างคนที่มีประวัติซื้อตำแหน่งเข้ามาทำงานต่อครับมีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับ7ผู้ต้องหาเปิดปากแฉซัดทอดเพิ่มคนมีเอี่ยวโกงคดีสอบ7ผู้ต้องหาคดีโกงสอบท้องถิ่นเข้าพบกองปราบตามนัดให้การปฏิเสธข้อกล่าวหายกกวนพร้อมกับซัดทอดบุคคลอื่นเพิ่มวรสิทธิ์ขอบคุณทุกหน่วยงานร่วมทำงานอย่างหนักจนได้ผลสอบล่าสุดย้ำใครมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตโดนหมดเร่งส่งข้อมูลให้ตำรวจปปช.ฟันต่อด้านรักษาการแทนอธิบดีสภ.นะครับกลางไทม์ไลน์เร่งถอดถอนผู้ทุจริตเรียกบรรจุตัวจริงสิ้นเดือนนี้ด้านลิซ่าวันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดช่องเอาเงินหลวงจ้างคนที่ซื้อตำแหน่งทำงานต่อครับ
0: ส่วนประเด็นเรื่องของการเมืองนะคะเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีค่ะได้พูดถึงกรณีที่มีการโพสต์ข้อความวิ่งหัวชนกำแพงทุกวันแต่กำแพงก็ยังสูงขึ้นหนาขึ้นถ้ายังคงวิ่งชนอยู่มันก็เจ็บหัวอีกซึ่งถูกนำไปเชื่อมโยงว่าเป็นการโพสต์พาดพิงนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนจนถูกบรรดาส.ส.พรรคประชาชนออกมาโพสต์ตอบโต้นั้นหมายถึงใครโดยนายกรัฐมนตรีก็ได้เอามือแตะไปที่หน้าผากก่อนกล่าวว่าหัวโนผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำนะคะว่าต้องการจะสื่ออะไรนายกรัฐมนตรีกล่าวเพียงว่าสอนตัวเองเตือนตัวเองประเด็นนี้ค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะคะหนูไม่รู้งูเขียวซบน้ำเงินส้มนัดทุบกำแพงโสโครกอนุทินแจงโพสต์วิ่งหัวชนกำแพงแค่สอนตัวเองเตือนตัวเองไม่ตอบหมายถึงใครเอามือแตะหน้าผากบอกหัวโนไม่รู้ข่าวงูเขียวซบ

0: น้ำเงินเนวินบุญยิ่งแค่ไปดูบอลกันก่อนโชว์ขวดน้ำมันเขียวบอกสรรพคุณทาแล้วหัวไม่โนขณะที่พักส้มดาหน้าใส่เต็มๆเชิญชวนแฟนคลับทุบกำแพงโสโครกสีน้ำเงินกันวันที่30สิงหาคมที่ศาลาการเปลี่ยนวัดค่ะ
1: ครับพักกันอีกสักครู่นึงนะครับช่วงหน้ามีเรื่องของคดีหัวสวครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับคุณผู้ฟังนางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ชี้แจงกรณีที่นายพริษฐ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านเปิดเผยข้อมูลอ้างคดีหัวสว.โดยระบุว่าพบคนใกล้ชิดโอนเงิน 8.6 แสนบาทนะครับให้กับพนักงานสืบสวนของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.โดยนางสุขสมรวยนะครับก็ยืนยันว่าตนเองไม่เคยถูกกกต.หรือว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI เรียกชี้แจงเส้นทางการเงินใดๆในรอบกว่า2ปีและไม่มีเส้นทางการเงินใดที่เชื่อมโยงกับตนพร้อมกับบอกว่าเป็นการสร้างกระแสทางการเมืองทั้งนี้ได้ดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีข้อหาหมิ่นประมาทแก่นายพริษฐ์นายยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการไอลอและก็นายภัทรพงษ์สุขภัทรสอนหรือว่าทนายอันเอาไว้เรียบร้อยแล้วครับที่สถานีตำรวจภูธรเมืองอำนาจเจริญในขณะที่นายวรุฒชาตินะครับกัลยาณมิตรสว.ก็ได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาเชื่อมโยงคดีหัวสว.เช่นเดียวกันโดยยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องตามที่ฝ่ายค้านแถลงและได้เข้ามาชี้แจงรายละเอียดทั้งหมดต่อกกต.และ DSI ไปแล้วพร้อมกับขอให้ทุกฝ่ายเคารพกติกาตามกฎหมายไม่ใช้วิธีการกดดันองค์กรอิสระเพื่อหวังผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางคดีนอกจากนี้นายชวนหลีกภัยส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ครับมีการกล่าวปาฐกถาพิเศษสะท้อนปัญหาการเมืองและสังคมเกี่ยวข้องกับการซื้อขายตำแหน่งและการเลือกตั้งนะครับบอกว่าเป็นวงจรอุบาทที่มองการเมืองเป็นธุรกิจเพื่อเข้ามาถอนทุนพร้อมกับระบุว่ากำลังทำหนังสือถึงประธานกกต.เพื่อให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ตรงไปตรงมากล้าตัดสินใจในความถูกต้องในคดีหัวสว.โดยไม่ต้องตอบแทนบุญคุณใครในทางที่ผิดกฎหมายมีพาดหัวข่าวแนวหน้าครับสุขสมรวยเตือนฝ่ายค้านสายลับตุนโต้เดือดเส้นเงินหัวสว.อนุทินตอบวิ่งหัวชนกำแพงไว้แค่สอนเตือนตัวเองไม่ได้หมายถึงใครไม่รู้ข่าวงูเขียวซบน้ำเงินภาพเนวินบุญยิ่งแค่ไปดูบอลอย่าโยงพัวพันชูน้ำมันเขียวทาแล้วหัวไม่โนเย้ยปชน.กระโดดงับอีกแล้วด้านชัยชนกไม่ได้ยินสีเขียวซบน้ำเงินรัฐบาลย้ำมีเสถียรภาพมั่นคงไทม์ไลน์1ปีปรับครม.แต่คาดเดาโยนนายกตัดสินใจขณะที่สุขสมรวยสว.สุชาติโต้พฤทธิ์งับโยงหัวสว.ยันไม่เป็นความจริงแจ้งกกต. DSI แล้วครับ
0: ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส6ค่ะเป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวจัดหนักเฟส6ปราบนอมินีต่างชาติหัวหินบิ๊กรานและนพสินลุยพูนวิลล่าเถื่อน33บริษัท300ล้านกวาดล้างครั้งใหญ่เป้าสำคัญโครงการเอหัวหินบ้านเดี่ยวพูลวิลล่าสไตล์โมเดิร์นขายหลังละ 10-20 ล้านบาทผิดซัดใช้โนมินีคนไทยถือหุ้นแทนโดยได้รับคำแนะนำจากบริษัททนายความบริษัทบัญชีหัวสายจนหลงเชื่อครอบครองอสังหาริมทรัพย์ถูกต้องตามกฎหมายบิ๊กรานและพลตำรวจโทนพสินนำกำลังปฏิบัติการเฟส6ปราบโนมินีต่างชาติทลายทั่วหัวหินตะลึง33บริษัทต้องสงสัยถือครองที่ดินแทนต่างด้าวมูลค่าร่วม300ล้านค่ะ
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับ

0: เป็นประธานเปิดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งโดยมีนางสุขสมรวยวันธนีกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเข้าร่วมด้วยนะครับนายกก็บอกว่ารัฐบาลมุ่งมั่นลดภาระค่าใช้จ่ายและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างเร่งด่วนโดยสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้จัดสรรงบประมาณรวม 4,452 ล้านบาทกระจายไปยังกองทุนหมู่บ้านกองทุนชุมชนเมืองและกองทุนชุมชนทหารรวม 79,610 กองทุนทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมสภาพคล่องนำเงินไปหมุนเวียนประกอบอาชีพและดึงประชาชนเข้าสู่ระบบสินเชื่อที่ถูกต้องไม่พึ่งพาเงินกู้นอกระบบที่มีดอกเบี้ยสูงและเงื่อนไขไม่เป็นธรรมโดยย้ำพร้อมสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมหากโครงการประสบความสำเร็จในการสร้างรายได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากทางด้านของนางสุขสมรวยก็บอกว่าโครงการดังกล่าวจะส่งผลให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองกว่า12ล้านคนได้ประโยชน์สำหรับเงื่อนไขของกองทุนที่จะขอรับเงินสนับสนุนต้องเป็นนิติบุคคลมีคณะกรรมการตามระเบียบและส่งงบการเงินต่อเนื่องอย่างน้อย2ปีตั้งแต่ปี56ถึงปัจจุบันที่สำคัญคือต้องมีมติลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่สมาชิกบัญชีที่1ลงไป 50% สำหรับสัญญาเริ่มในปีบัญชีปัจจุบันพร้อมปรับปรุงเอกสารแนบท้ายสัญญาและประกาศให้สมาชิกได้รับทราบหากกองทุนใดได้รับเงินไปแล้วแต่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลดดอกเบี้ยสำนักงานกองทุนสามารถเรียกเงินคืนเพิ่มทุนได้ทันทีทั้งนี้นะครับกองทุนที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติทั้ง14สาขาเขตทั่วประเทศมีพาดหัวข่าวในมติชนนะครับนายกคิกออฟไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งวงเงินกว่า 4,000 ล้านบาทสุขสมรวยกลางเกณฑ์รับสิทธิ์ดอกลดดอกเบี้ยกู้ทันที 50% ชี้12ล้านคนได้ประโยชน์ครับ
1: ขณะที่ในมติชนนะคะก็มีภาพนะคะเป็นภาพน้ำท่วมนะคะก็มีแคปชั่นสั้นๆนะคะเร่งอพยพเจ้าหน้าที่เร่งเข้าช่วยเหลืออพยพประชาชนและขนย้ายทรัพย์สินสิ่งของมีค่าขึ้นไปไว้ในที่ปลอดภัยหลังแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดบึงกาฬสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนล้นตลิ่งทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนที่อำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬเมื่อวานนี้ค่ะ
0: ศูนย์เยาวพัฒน์มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมตินสุรานนท์เดินหน้าโครงการเยาวชนอาสาวิทยากรคุณธรรมสร้างเครือข่ายผู้นำเยาวชนจังหวัดชายแดนใต้ศูนย์เยาวพัฒน์มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมตินสุรานนท์ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าจัดกิจกรรมตามโครงการเยาวชนอาสาวิทยากรคุณธรรมณโรงเรียนสิริราชสามัคคีอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีโดยมีพลเอกสรุตนาควัชระผู้อำนวยการศูนย์เยาวพัฒน์เป็นวิทยากรบรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหารและนักเรียนแกนนำโดยเน้นการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทางด้านความรู้และคุณธรรมมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตและตัดสินใจที่ถูกต้องนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมส่งต่อองค์ความรู้จากนักเรียนรุ่นพี่และนักศึกษาวิชาทหารไปสู่รุ่นน้องผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมภายใต้แนวคิดโดยเยาวชนเพื่อเยาวชนเพื่อมุ่งหวังสร้างเครือข่ายเยาวชนต้นแบบให้มีความพร้อมในการเป็นผู้นำและเป็นกำลังใจเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาพื้นที่ชายแดนภาคใต้ให้เกิดความมั่นคงและสันติสุขอย่างยั่งยืนต่อไปข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าครับ
1: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าวค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา 7:30 นไปจนถึง 8:00 นวันนี้คุณภูเบศสุนีและดิฉันสสิธรสังสมธนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุอราวันสทนชเตือนระดับน้ำแม่น้ำโขงตั้งแต่เชียงคานจังหวัดเลยถึงโขงเจียมอุบลราชธานีมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างฉับพลัน 0.5 ถึง 1.5 เมตรช่วงวันที่ 11 ถึง 15 สิงหาคมสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงอย่างต่อเนื่องพบว่าเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและพื้นที่ตอนกลางของสปป.ลาวส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นสทนชคาดการณ์ว่าช่วงวันที่ 11 ถึง 15 สิงหาคมระดับน้ำในแม่น้ำโขงบริเวณอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างฉับพลันประมาณ 0.5 ถึง 1.5 เมตรพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำในจังหวัดนครพนมบริเวณอำเภอท่าอุเทนอำเภอธาตุพนมอำเภอบ้านแพงและอำเภอเมืองนครพนมรวมถึงจังหวัดมุกดาหารบริเวณอำเภอดอนตาลอำเภอเมืองมุกดาหารและอำเภอว่านใหญ่สทนช.ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ8จังหวัดริมแม่น้ำโขงประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนพร้อมติดตามระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันอย่างใกล้ชิดโดยให้ระมัดระวังการสัญจรทางน้ำและการประกอบกิจกรรมในแม่น้ำโขงรวมทั้งเตรียมความพร้อมป้องกันกรณีระดับน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มริมแม่น้ำผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีแจ้งนายฉลองสุบุรีไม่ใส่กุญแจมือยืนยันเจ้าตัวเครียดขอใช้สิทธิ์ขั้นพื้นฐานเตรียมทำบุญครั้งใหญ่หลังเกิดเหตุหลายคดีอุกชะกันภายในสัปดาห์เดียวนายเชษฐาโมสิกรัตผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเปิดเผยถึงกรณีที่โซเชียลมีการแชร์ภาพนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีผู้ต้องหายิงนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตในขณะที่สอบปากคำพนักงานสอบสวนได้ปล่อยให้ผู้ต้องหาสูบบุหรี่และไม่ใส่กุญแจมือซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีบอกว่าได้รับรายงานจากพนักงานสอบสวนว่าขณะนั้นผู้ต้องหามีอาการเครียดอย่างมากและรู้สึกวิตกกังวลจึงร้องขอสูบบุหรี่ซึ่งถือว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ต้องหาที่ทุกคนสามารถร้องขอได้ส่วนเรื่องกุญแจมือยืนยันว่าใส่เกือบตลอดเวลาแต่ภาพที่ปรากฏออกไปอาจจะเป็นช่วงที่ถอดออกชั่วคราวเพราะผู้ต้องหาอยู่ในอาการเครียดส่วนประเด็นการสอบสวนด้วยความที่นายกอบจ.เสียชีวิตจึงทำให้พนักงานสอบสวนต้องใช้เวลาในการสอบปากคำนานขึ้นกว่าเดิมรวมทั้งได้ขออนุมัติศาลออกหมายค้นบ้านเพื่อหาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนรวมถึงพยานหลักฐานอื่นๆเพิ่มเติมโดยเฉพาะเรื่องอาวุธปืนที่จะพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตด้วยซึ่งในวันนี้พนักงานสอบสวนจะคุมตัวผู้ต้องหาไปขออำนาจศาลจังหวัดนนทบุรีฝากขังผัดแรกท้ายคำร้องคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเป็นคดีอุกชะกันที่มีอัตราโทษสูงอย่างไรก็ตามผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเตรียมที่จะทำบุญครั้งใหญ่ให้กับจังหวัดเนื่องจากเกิดเหตุการณ์ที่เป็นคดีใหญ่ติดต่อกันภายในสัปดาห์เดียว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียมเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้

ุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คิดถึงยัง
3: คิดถึงยาง
4: บอกก็ได้คิดถึง
2: อุ้ยไม่ได้ถาม
4: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยาง
2: ก็คิดถึงยางแต่เป็นยางรถ EV
5: ฮะ
2: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก Be Member ช็อปยางและสินค้าอื่นๆที่ Be Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
6: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
7: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
10: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
11: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
12: รอยแผลจากสัญญกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนักรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
7: Biofarm

0: 40% ต่อปีจ้าเงินติดล้อ
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับ อสมทเพื่อชุมชนนะครับ FM 102 MHz สุราษฎร์ธานีครับผมวันนี้ติดตามกัน11สิงหาคม2569ครับผมบ่าวตัวทำหน้าที่รายงานข่าวเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีน้องนุ่มครับวันนี้ทำหน้าที่ควบคุมเสียงให้กับทางรายการนะครับผมวันนี้เราก็เริ่มจากอันนี้เหตุการณ์มาแต่ว่าเคยที่ได้ติดตามข่าวนะครับว่างี้จังหวัดนนทบุรีนะครับดังครับหลังจากที่ว่ามีนักเรียนกราดยิงนะในโรงเรียนดังคงที่เมืองนนท์แล้วก็มาแต่ว่าก็ยิงลาวนะครับยิงคราวนี้ยิงนายกอบจนะครับเสียชีวิตคารถนะครับผมก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเอาไว้วิพากษ์วิจารณ์กันในช่วงที่ท้องนะครับนะอันนี้ก็เกินคุยกันนะครับว่าการเมืองบ้านเราก็ไม่รู้มันอาจจะไม่ใช่การเมืองก็ได้นะครับมันเป็นเรื่องส่วนตัวนะมักว่ากับเรามาเริ่มกันที่เรื่องราวข่าวสั้นกันเลยดีกว่าครับมีอะไรที่จะประชาสัมพันธ์กันก่อนนะครับเริ่มจากนี่แหละนะครับเชิญชวนเอ้าเที่ยวงาน15ถึง24สิงหาคมนะครับที่วัดบางสวรรค์นะหรือวัดหลวงพ่อลมอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็มีเรียกว่างานเยอะนะครับงานวัดบางวันนะครับโอ้นี่ก็ไปเที่ยวกันแล้วนะไปเที่ยวกันพี่น้องแถวนั้นนะครับก็ไปเที่ยวกันไกลๆก็ไปกันได้ครับนะอันนี้ก็ประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันก่อนนะครับแล้วก็ทางสพ.สุราษฎร์ธานีเขต3ครับก็จะรับสมัครนะครับการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะโค้ดดิ้งด้วยโค้ดมังกี้อันนี้ก็เป็นเรื่องเฉพาะภายในเขตของตัวเองแต่ว่าในเขต3นี่ก็มีหลายอำเภอลักๆก็จะมีอำเภอเวียงซะนะครับพระแสงชัยบุรีอะไรล่ะวะบ้านนาซ่านกันเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมสพป.สุราษฎร์ธานีเขต3นะครับก็รับสมัครนะครับนะครู1คนนักเรียน20คนหมดเขตนัวแล้วครับวันที่31สิงหาคมนะครับก็ไปสมัครกันได้นะครับเดี๋ยวนี้เขาก็สมัครทางออนไลน์กันนะครับก็ลองติดตามดูนะครับอันนี้ก็ประชาสัมพันธ์ในสาประวัติการโคดดิ้งเนี่ยนะอย่างเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีโดยเฉพาะท่านนายกประเสริฐบุญประสบครับท่านก็ให้ความสำคัญ

อันเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนโคดดิ้งนะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อะไรพวกนั้นแหละนะครับเราก็ชาวบ้านก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าใดนะครับผมเรื่องเนี่ยสักคิดหนึ่งนะครับนะเอากีฬาขมาคันสักคิดหนึ่งนะครับนงโซธิดากาญจนานะครับประธานสโมสรกรุงไส้ขวานะครับนะก็เรียกว่าตอนนี้ก็เรียกว่าปรับทีมนะครับเสริมแข็งต่างชาตินะครับเพื่อยกระดับทีมนะครับแล้วก็ให้โอกาสเด็กเลือดเนื้อเชื้อเคยสุราษฎร์ธานีนะครับเพื่อได้สร้างอนาคตสร้างอาชีพกรุงไส้ฝ่าก็ยังมีโอกาสสูงนะครับในการที่จะติดท็อปไฟท็อปซิกนะครับนะเพื่อเล่นในรอบเพลย์ออฟของ MEA ฟุตซอลลีกต่อไปโดยแต่ปัจจุบันในยุคอันดับที่7นะครับจากผลงาน13เกมเล็กแรกชนะ5เสมอ2แพ้5นะครับผมประธานสโมสรนะครับโซธิดากาญจนานะครับก็ได้เปิดใจนะครับก่อนว่าที่จะลุยเล็กซองนะครับที่จะเริ่มในวันที่15สิงหาคมนี้นะครับวันที่15ก็คือวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับผมก็ยังไม่รู้เลยนะครับว่าจะฉายสนามกีฬากลางหรือเปล่านะครับนะผ่านการประเมินมาตรฐานของการจัดการแข่งขันหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบนะครับสำหรับในส่วนของโค้ชนะครับก็จะมีโค้ชณัฐพลสุทธิโรจน์นะครับจะเป็นไปได้ขนาดไหนไปถึงไหนนะครับคงทีมนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับกรุงไสฟ้าสุราษฎร์ธานีนะครับถ้าติดตามความเคลื่อนไหวก็ติดตามได้ที่เพจของกรุงไสฟ้านะครับสุราษฎร์ธานีนะครับผมนี่เราก็ประชาสัมพันธ์นะครับมอแต่ว่านะครับมอแต่ว่านี่นะครับรายการอสมทเพื่อชุมชนนะครับก็ได้มีการสัมภาษณ์พิเศษนะครับเบิร์ดวัชระบัตโยธานะครับอันนี้ก็เป็นสมาชิกสภานะครับแล้วก็เป็นกู้ภัยนะครับเพชรพนมวังนะครับก็จะมีการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลเพื่อหารายได้ในการซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินกู้ภัยแบบยกสูงนะครับพร้อมศูนย์ปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัยให้กับหน่วยกู้ภัยเพชรพนมวังตำบลกรูดอำเภอกาญจนาดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็จะจัดกันในวันที่6กันยายน2569นะครับนะรายละเอียดว่าเคยอีเป็นศิลปินมาปันพื้มังเนี่ยนะบ่าวตูก็ดูจากในนี้แล้วนะครับก็ยังไม่มีข้อมูลนะครับยังไม่มีข้อมูลแต่ว่าก็อยากจะเชิญชวนนะครับนะทันทีมีอยากจะรวมนำใจกู้ภัยเพชรพนมวังนะครับกองบุญ699นะครับปีที่5นะครับนะปีที่5ประจำปี2569นะครับอันนี้ก็ประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันนะครับนะทางสมาคมไม่ใช่นะครับทางสมาคมนี่แหละนะครับทางด้านสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยว นะครับท่านนายกสมนัสปริมแก้วนะครับนะก็ได้โพสต์เกี่ยวกับเรื่องของการจัดกิจกรรมงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าประจำปี2569นะครับงานนี้ก็มีกำหนดการมาเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับ23ถึง31ตุลาคมนะครับส่วนวันลักพระก็คือวันที่27แล้วก็จะก่อนน่าจะถึงงานเนี่ยก็จะมีการประกวดเรือพนมพระจำลองนะครับจะจัดกันที่โรงเรียนเทศบาลซี่นะครับนี่ท่านนายกส้มนะครับท่านก็เรียกว่าให้ความสนใจในเรื่องของการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็อีกกิจกรรมนึงนะครับเชิญชวนโรงเรียนนะครับนะโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับจะจัดประกวดดนตรีไทยแล้วก็อังกะลุงนักเรียนชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับระดับภาคใต้ครั้งที่14ประจำปี2569นะครับจะจัดกันในวันที่30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายน2569นะครับก็เชิญชวนกันนะครับระดับประถมศึกษาก็จะมีเพลงลาวแสงเทียนส่งชันนะครับระดับมัธยมศึกษาจะเป็นเพลงคาเมนพายเรือเท่านะครับส่วนวงเครื่องซ้ายผสมปีพาดไม้นวมนะครับระดับประถมศึกษาเป็นเพลงลาวเจริญซี่ลาวเล่นน้ำนี่ครับรับรองแล้วก็ระดับมัธยมนะครับ

พลงยวนคลาวเท่ารับรองนะครับอันนี้ก็เป็นเพลงที่จะใช้ในการประกวดนะครับในโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันนะครับก็ประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันนะครับประชาสัมพันธ์ก็คงจะหมดแล้วนะครับคงจะหมดแล้วนะครับนะเราก็มากันที่ข้าวจากทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมีเรื่องที่น่าสนใจอยู่หลายเรื่อง

คืบหน้าแก้ไขปัญหาการปัญหาที่อยู่อาศัยในชุมชนเมืองแก่อำเภอบ้านนาซานหมอแต่ว่าครับที่ว่าการอำเภอบ้านนาซานจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็หมอไม้นะครับนายจักริดฟังชลจิตนะครับท่านผู้ว่าชุมพรก็ให้รองจักริดฟังชลจิตนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปประชุมติดตามผลในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยนะครับพื้นที่ชุมชนเมืองแก่ซึ่งเป็นพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสปก.โดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับตัวแทนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมประชุมการประชุมคราวนี้ก็เป็นการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามกระบวนการตรวจสอบสิทธิ์ที่ดินในพื้นที่ชุมชนเมืองแก่โดยที่ชุมชนได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติและกระบวนการออกเอกสารสิทธิ์ของสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือสปก.แล้วก็หารือแนวทางในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคนักคบคู่กันไปก็มีหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นสำนักงานปฏิรูปที่ดินสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับที่ทำการอำเภอเทศบาลนะครับที่ทำการปกครองตลอดจนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับอำเภอบ้านนาซานการประปานะครับสาขาบ้านนาซานนะครับผมอันนี้ก็จะได้จัดระบบอะไรต่างๆให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับนะก็ได้มีการประชุมก็เรียบร้อยดีนะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับไม่มีปัญหาเลยอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจนะครับน่าพี่น้องท่านผู้ฟังครับก็คือทางบริษัท GBK Group บริษัทนี้มาจากสาธารณรัฐเกาหลีนะครับนะเกาหลีใต้นะบ้านเราก็จะเรียกกันนั้นเกาหลีเหนือเกาหลีใต้นะครับก็ได้เข้าพบกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับเพื่อหารือแนวทางศึกษาเส้นทางเปิดเส้นทางเดินเรือเฟอร์รี่โรโรนะครับเชื่อมแหลมฉบังสุราษฎร์ธานีนะนี่แหลมฉบังก็จะมี EEC ใช่ไหมครับนะต่อไปในการเดินทางเราก็ถ้าเป็นไปตามเป็นเปิดไปได้จริงนะครับนะก็จะมีเรือเฟอร์รี่นะครับวิ่งจากแหลมฉบังมาที่สุราษฎร์แต่ว่าสุราษฎร์ตรงนี้เนี่ยก็ยังไม่รู้ที่นะครับสุราษฎร์ที่กอมุ้ยหรือสุราษฎร์ที่บ้านโดนนะครับมอแต่ว่านะครับที่องค์ประชุมซีสุราษฎร์ฉันซ่องสลักหลังจากวัดสุราษฎร์ธานีนะครับมิสเตอร์เจียมินแฮนฮันนะครับนะประธานกรรมการบริษัท GBK กรุ๊ปจำกัดถึงอยู่ระหว่างการจัดตั้งรวมกับบริษัท GBK S&C จำกัดจากสาธารณรัฐเกาหลีได้นำคณะเข้าพบนะครับนายกรานรงค์ยุติธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเพื่อนำเสนอแนวคิด และก็หารือเกี่ยวกับการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการในการให้บริการเดินเรือเฟอร์รี่ระบบเขาจะมี Roll All นะครับนะชื่อย่อว่า Roll นะครับสำหรับขนส่งสินค้ารถยนต์แล้วก็ผู้โดยสารระหว่างแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีนะครับจังหวัดแล้วก็จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับบริษัทGBK Group ได้นำเสนอข้อมูลเบื้องต้นครับเกี่ยวกับแนวคิดโครงการซึ่งมีวัตถุประสงค์นะครับที่จะเพิ่มทางเลือกด้านการคมนาคมแล้วก็โลจิสติกทางทะเลเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างภาคตะวันออกกับภาคใต้ลดต้นทุนการขนส่งสินค้าเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินเรือของผู้โดยสารแล้วก็สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่นอกจากนี้นะครับโครงการดังกล่าวยังถูกมองว่าเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนโดยเฉพาะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับซึ่งเป็นศูนย์กลางการคมนาคมและก็ประตูสู้แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของภาคใต้นะครับทั้งเกาะสมุยเกาะงันและเกาะเต่านะครับสำหรับการหารือนะครับในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเบื้องต้นกับความเหมาะสมของพื้นที่แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและก็การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการในอนาคตหากโครงการสามารถดำเนินการได้จริงก็จะช่วยเพิ่มศักยภาพด้านโลจิสติกส์นะครับทางทะเลของประเทศลดการขนส่งทางถนนนะครับโครงสร้างโอกาสสร้างเศรษฐกิจนะครับไม่ให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็สนับสนุนการพัฒนาภาคใต้ในระยะยาวต่อไปนะครับถ้าเกิดได้จริงนะครับนะก็เป็นทางเลือกที่ดีนะครับเพราะว่าถ้าเราเดินทางจากเรือเฟอร์รี่นะครับ

0: ถ้าขับรถไปเองเนี่ยมันก็คงจะสิ้นเปลืองน้ำมุงน้ำมันก็ใช้เรือเฟอร์รี่ในการเดินทางก็น่าจะประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับนักท่องเที่ยวที่อยากเอารถมาเที่ยวที่สุราษฎร์ที่โกมุ้ยโกงันในพวกนี้นะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับก็สุดท้ายก็คงจะต้องไปที่โกมุ้ยหรือโกงันนะครับส่วนตัวเมืองก็ดูความเหมาะสมนะครับอีกครั้งนึงแต่ก็นี่ก็เป็นความคิดในบาตูนะครับถ้าเป็นไปได้ก็น่าจะเกิดประโยชน์นะครับนะเพราะว่าเราตีท่าเรือเล่มทวดต่อไปก็จะมีการพัฒนาแล้วก็มีโครงการจะขยายทำท่าเรือเพิ่มนะครับถ้าเป็นไปได้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับมอแต่ว่าครับอำเภอบ้านนาเดิมนะครับนายสุกิจมีพริงอำเภอบ้านนาเดิมเป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันกำนันผู้ใหญ่บ้านเนื่องในวาระครบรอบ134ปีเพื่อระลึกถึงความสำคัญและก็บทบาทหน้าที่ของสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เป็นหัวใจสำคัญของการปกครองในระดับท้องถิ่นนะครับก็มีพระครูวิชัยธรรมสานเจ้าคณะอำเภอบ้านนาเดิมเป็นประธานฝ่ายทรงพร้อมกับนางสี่เวียงมีพริงแม่บ้านมาเทยอำเภอบ้านนาเดิมปลัดอำเภอนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับก็รวมกิจกรรมนะครับจากการที่มีการจัดวันงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำปี69นะครับก็ได้มีการมอบกองเทลึกไร่ต่างๆแสดงความยินดีครับนายวินัยรักบำรุงผู้ใหญ่บ้านหมู่9ตำบลนาตายผู้ได้รับรางวัลชั้นหนึ่งของผู้ใหญ่บ้านแล้วก็หมอประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นนะครับปี69ให้แก่นายภาสกรอภิบาลครุกิจนะครับกำนันตำบลบ้านนานะครับรางวัลชั้นที่สองนะครับคงกำนันนายภาสกรก็เรียกกันโยโย่ว่ากำนันกุ๊กนะครับนะกำนันกุ๊กนะครับแกก็เป็นคนทำงานขยันขันแข็งนะครับนะก็ได้รับรางวัลคราวนี้กันนายธีรศักดิ์พลวิชัยนะครับนางเวลาวันแซลิมสารวัตรกำนันตำบลบ้านนานะครับรางวัลชั้นสองกองสารวัตรกำนันแล้วก็นายสุรสิทธิ์แดงเพชรผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ห้าตำบลท่าเรือรางวัลชั้นสองกองผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนอกจากนี้ก็ยังมีพิธีประดับเครื่องไม้แล้วก็หมอบหนังสือสำคัญแสดงรับท่านการเป็นผู้ใหญ่บ้านแก่นายวิษณุบัวดำผู้ใหญ่บ้านหมู่ช่องตำบลนาตายอีกด้วยนะครับก็แสดงความยินดีนะครับการจัดงานก็มีการจัดงานที่หน้าที่ว่าการอำเภอ2-3วันนะครับนะก็มีมุงมีมวยมีอะไรกันผู้ใหญ่ดำก็บอกไปแล้วมาแต่ว่าประสบความสำเร็จนะครับก็จากที่ท่านนายอำเภอนี่แกก็เป็นนักประชาสัมพันธ์อยู่แล้วนะครับอ้าวนั่นก็เป็นเรื่องคงเข้าจากทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเราก็รายงานกันเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวนะครับเราก็จะมากันทีเดี๋ยวสักคิดนึงนะครับนะข้าวต่อไปนะครับอ๋อนี่เลยนะครับกิจกรรมมอวิชาการหมอวิชาการวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินะครับศูนย์ภูมิภาคประจำปี2569นะครับศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็จะมาเป็นประธานในการเปิดงานหมอวิชาการวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติศูนย์ภูมิภาคประจำปี2569นะครับก็งานจะจัด 18-20 สิงหาคมนะครับที่มอสุราษฎร์นะแต่พิธีเปิดเนี่ยก็จะเปิดกันในวันที่19นะครับในวันที่19นะครับผมอันนี้ก็ประชาสัมพันธ์ให้ทราบส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีก็จะมีงานมหกรรมวิจัยนะครับมหกรรมวิจัยอะไรมหกรรมวิจัยนะครับในวันที่19เหมือนกันนะครับท่านรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีอว.ก็จะเดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดตอนช่วงบ่ายนะครับผมหลังจากเปิดทีมอสุราษฎร์แล้วนะครับผมก็แสดงความยินดีนะครับกับกำนันผู้ใหญ่บ้านแนบทองคำสุราษฎร์ธานีปี69นะครับก็มีกำนันวิทยาโซมาเกิดตำบลตะกุกตายอำเภอวิภาวดีนะครับกำนันสนิทช่วยรักษากำนันตำบลประสงค์อำเภอตาชนากำนันพลสิ้นแสงสุวรรณนะครับกำนันตำบลตากานนท์อำเภอคีรีรัตน์ผู้ใหญ่บ้านนะครับมี วิลาวันจันทบุญนะครับหมู่5ตำบลควนซี่อำเภอบ้านนาซ่านผู้เย่สายชนทองดอนฮับหมู่2ตำบลกรูดอำเภอบุญพินแล้วก็ผู้เย่วินัยรักบำรุงนะครับหมู่9ตำบลนาตายอำเภอบ้านนาเดิมนะมาแต่เดียวก็ได้มอบติดประดับเครื่องไม้ได้ให้เป็นที่เรียบร้อยกันนะครับรางวงรางวัลนะครับอันนี้เราก็ยินดีครับกับน้องกับนั่นนะผู้เย่ถูกตานนะครับผมนะที่ได้รับรางวัลในปีนี้นะครับสพม.สุราษฎร์ธานีชุมพรนะครับก็มีการจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้กระทำคุณประโยชน์ให้กับต่างราชการประจำปี2569นะครับมอแต่วันที่9ไปแล้วแหละนะครับนะที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีชุมพรนะครับโดยดร.สุชาดาลิมสวัสดิ์นะครับผอ.สพม.สุราษฎร์ธานีชุมพรนะครับแล้วก็รองผอ.นะครับนะกับผู้บริหารสถานศึกษานะครับก็มีการแสดงการความยกย่องเชิดชูเกียรตินะครับแต่แก่ผู้บริหารที่จะเกษียณอายุราชการนะครับ4รายนะครับก็มีท่านผอ.ธีรเดชจูทินนะครับนะผอ.โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับนางรักศินายอดมงคลนะครับผอ.โรงเรียนท่าแสรัชดาชุมพรนายสนองศิลปกุลนะครับผอ.เข้าทะลุพิทยาคมจังหวัดชุมพรนะครับแล้วก็นายธรรมนิตชำนาญกิจรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมสุราษฎร์ธานีนะครับนี่ก็เป็นการแสดงรวมแสดงความคุณงามความดีจนว่าได้รับอะไรนะจนเกษียณอายุเป็นที่เรียบร้อยแล้วอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ยินดีรายการตรงนี้นะครับสำหรับทุกครูทุกฐานนะครับนะก็จริงๆแล้วข้าราชการเกษียณอายุก็มีหลายฐานนะครับอย่างท่านรองบรรดาลนะครับสถิราชวานนี่ก็กัญญานี่ก็เสี้ยนเหมือนกันนะครับนะหลายฐานแล้วครับหลายฐานนะครับนะก็ว่ากันไปตามวงจรของการทำงานนะครับของข้าราชการนะครับนะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวครับผมเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่ส่งนะครับนะช่วงที่ส่งกลับมาติดตามรายการข่าวแล้วก็เปิดไซต์ได้เก่าเร่งทันดีอาจจะมีประเด็นอะไรที่สนใจนะครับก็โทรเข้ามาคุยมาเล่นกันได้นะครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดียวครับน้องนุ่มครับ
1: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: Mitsubishi สุราษฎร์บางกุ้งจัดเต็มเพื่อคุณออกรถใหม่วันนี้ที่ Mitsubishi สุราษฎร์บางกุ้งข้อเสนอสุดพิเศษที่ใครก็เป็นเจ้าของได้อนุมัติง่ายทุกอาชีพเงินเดือนหมื่นต้นๆก็ออกรถป้ายแดงได้รุ่นยอดฮิต Mirage Attrage Eco Car ประหยัดน้ำมันไททันแคปเปียพร้อมฟรีชุดแต่งรอบคันไททันตอนเดียว 4WD กระบะสายลุยพร้อมฟรีชุดแต่งออฟโรดมั่นใจด้วยประสบการณ์บริการด้วยใจยาวนานกว่า35ปีเจ้าแรกในสุราษฎร์ธานีสนใจสอบถามรายละเอียดโทร077-285-040หรือ0848098890
3: ห้างเพชรทองกอกไพศาลมาตรฐานคู่สุราษฎร์ธานี
4: ห้างเพชรทองกอกไพศาลร้านทองคุณภาพคู่เมืองสุราษฎร์ธานีมาอย่างยาวนานหลายสิบปีบริการซื้อขายทองคำแท่งไม่ต้องวางเงินค้ำประกันซื้อขายได้ทันใจสะดวกรวดเร็วทองคุณภาพเยาวราช 96.5 และทองสวิต 99.99% รับออมทอง 0% บริการเงินผ่อนผ่าน First Choice และ Eon ลดค่ากำหนดให้พิเศษเพียงท่านบอกว่าฟังจากวิทยุคลื่นนี้โทร0853569998
5: บริษัทพัฒนาพันธุ์ปาล์มปาล์มดีมีคุณภาพตั้งอยู่ที่262หมู่4ตำบลขุนทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้เชี่ยวชาญหลักผอ.กฤตชัยธนรักษ์อดีตผอ.ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานีจุดเด่นและความตั้งใจมุ่งเน้นการจัดหาพันธุ์ปาล์มที่มีคุณภาพให้กับพี่น้องเกษตรกรให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ยาวนานทั้งในเรื่องปาล์มและเรื่องดินโทรเลย0923709393เบอร์สำนักงานใหญ่0772725311
6: สถาน
2: ริมความงามรถยนต์คนที่พลัสสุราษฎร์ธานีคลินิกต้นตำรับเคลือบแก้วเซรามิกขัดสีเคลือบสีซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช์เปลี่ยนไฮน้ำมันเครื่องซ่อมแอร์เติมน้ำยาแอร์ซ่อมสีติดฟิล์มและอุปกรณ์ประดับยนต์ครบวงจรบริการซักเบาะกรมรถยนต์ล้างรถกลางคืนพร้อมบริการอาหารเครื่องดื่ม

0: อยกับแม่มณีคาเฟ่ครบจบเรื่องรถที่พลที่พลัสภูธร8ถนนพ่อขุนทะเล 10/2 เปิดบริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงสอบถามโทร089-223-2069บริหารงานโดยเฮียพลสีสุขใส
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: ครับเรากลับมาในช่วงที่ช่องกันนะครับผมกับอสมท.เพื่อชุมชนนะครับผันพื้นมังกระเบาตู้ครับผมนะก็ช่วงนี้ก็ขออนุญาตนะครับประชาสัมพันธ์นะครับผู้ว่าการซับทุนสกิดหนึ่งนะครับมิตซูสุราษฎร์นะครับซี่แยกบางกุ้งนะครับมิตซูสุราษฎร์ซี่แยกบางกุ้งนี่แจ้งวันหยุดทำการนะครับเนื่องในวันจะเริ่มประชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีล่วงนะครับปิดทำการในวันที่12สิงหาคมนะครับส่วนใหญ่เราก็จะเรียกว่าวันแม่นะครับผมก็ประชาสัมพันธ์กันตรงนี้ให้ทราบกันนะครับผมพี่ส้มมนัสพริมแก้วนะครับจากตูเดย์คาเฟ่ครับผมย้ำกันอยู่เรื่อยๆบอกกล่าวกันให้ทราบนะครับว่าที่ร้านเนี้ยเขามีอะไรเป็นจุดเด่นเป็นทริกเนเจอร์อะไรเงี้ยนะฝรั่งก็ว่ากันบันนันนะเราก็มาชายกันนะครับก็ไปกันได้นะครับนะคงอาหารเบเกอรี่ร้อยๆนะครับนะแวะกันไปได้ก่อนจะไปทำงานก็แวะตีตูเด้ก่อนนะครับจอดตรงหน้าร้านเลยนะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับขับรถปื๊ดจอดหน้าร้านแล้วก็ลงไปซื้อได้เลยนะครับนะลงไปซื้อได้เลยนะตรงนั้นสะดวกสบายครับแต่จะนั่งกินนานๆก็ไปจอดด้านล่างนะครับนะถ้าจะนั่งนานๆก็ไปจอดด้านล่างแต่ถ้าจะแวะซื้อก็ปื๊ดหน้าร้านตรงนั้นจอดได้เลยนะครับมีเชฟตูนะครับนะจะดูแลเรื่องเบเกอรี่ร้อยๆเราได้กินกันทุกวันนะครับผมก็ยังมีที่สนามบินท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีนะครับยังมีแอร์พอร์ตรีสอร์ทรองนะครับผมอันนี้ก็ย้ำนะครับสำหรับคนที่ชอบทานอาหารนะครับแวะกันไปได้อยู่ที่อาคารคาโก้ครับบริษัทพัฒนาพันปามครับตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับแล้วก็เป็นทงกงไพศาลนะครับนะมี3สาขานะครับแล้วก็บัตรรุงซีเฟิร์สจอยนะครับชั้น3เซ็นทรัลนะครับผมก็ฝากย้ำกันตรงนี้นะครับเนี่ยงานไทยแลนด์สมาร์ทมันนี่ก็จวนอย่าลาวแล้วพี่น้องอยากใดอะไรทุกพ้นได้ป่ะเนี่ยนะครับบายๆๆใจไม่ต้องลำบากนะก็พ้นได้กับบัตรรุงซีเฟิร์สจอยนะครับชั้น3เซ็นทรัลสุราษฎร์นะครับถ้าไปทำบัตรทำอะไรก็ไปกันที่ตรงนี้แหละนะครับวันนี้วันอังคารนะครับวันอังคารก็สากลการเกษตรเมืองเราก็เป็นมีตลาดนุงตลาดนัดนะครับนะให้ท่านได้แวะเวียนนะไปซื้อข้าวซื้อกุ้งที่หน้าข้างหน้านะครับนะก็มีข้าวกุ้งข้าวแกงนะครับมีผักโปรตีนผิดมีไรซิ่งนะครับนะแวะกันได้นะครับแวะกินน้ำชากาแฟกันก้นก็ได้นะครับเอานะเราก็มาแล้วแหละนะครับสำหรับในส่วนของผู้ให้การสนับสนุนนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีกันนะครับนะเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเรื่องพลุคงควายนี้เอามาติดท้ายกันเลยนะครับเดี๋ยวขอเล่นกันนะครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมครับเชิญเลยครับผม
4: บนเฟซบุ๊กเป็นใช่เล็กแล้ว
3: ได้ครับได้ครับ
4: ก่อนเริ่มก็ต้องบอกว่าต่อเจ้านะครับเป็นวันแม่แห่งชาติแล้วไปดูนะ
3: ใช่ครับผม
4: ก็ป่วยป้อนให้แม่มีแต่ความทุกข์ความเจริญนะครับบนแม้ว่าแม้ของเขาจะต่อจ้าถือเป็นวันสำคัญที่เราหยิบซื้อกันมานานนะครับและก็พวกเราก็ปราบภูมิใจว่าวันหนึ่งเราก็มีแม้เป็นผู้ที่ให้กำเนิดมาช่วงล่างนะครับเราเจริญเติบโตมาโดนพ่มในแม้ก็ชราและบางคนก็แม้ไม่อยู่แล้ว
3: ครับผม
4: ถ้ามาแม้ไม่อยู่แล้วเราจำเลย
3: ครับ
4: ก็ไปทำบุญที่วัดเลยไปดู
3: ได
4: ้ว่าแม่เสียชีวิตแล้วเราไปทำบุญที่วัดเราผิดส่วน

0: นกับต้นไม้แม่โคติตะคนตัดจริงได้ของเราต้นไม้ที่ยังอยู่เราก็ทำไม่ได้ก็ได้เช่นถือดอกไม้ไปคว้าป่าแม้ไปนั่งกินอาหารดีๆสักวันนึงเกี่ยวกับเพื่อได้ตอบแทนบุญคุณของแม่เพราะแม่คือบุคคลที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราก็ข้อฝากไปยังเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับว่าวันต่อจากวันแม่ก็อย่าลืมนะครับอย่างน้อยๆกำลังใจของลูกจะทำให้แม่มีกำลังใจในการต่อสู้ต่อไปครับพี่โต๊ะในวันนี้ที่เรื่องที่จะมาพูดคุยกับพี่โต๊ะครับ
1: พ
0: อจ่ายเวลาไม่นานครับพอในเร
1: ื่อง
0: ที่เกิดขึ้นที่มันจะไปตัวเร่งเลยว่าทำไมตอนนี้มันเกิดเหตุร้ายขึ้นบ่อยครั้งเหลือเกินพวกเราเมื่อกับว่าประเทศไทยมันเกิดอะไรขึ้นเดี่ยวเหตุฝนโนเดี่ยวเหตุปัจจุ
1: บ
0: ันทำให้มีการทุ่นเสียชีวิต
1: ครับ
0: ญาติพี่น้องที่ต้องทุ่นเสียครอบครัวก็ร้องไห้กันดังงมแต่ละเคสแต่ละเคสที่เกิดขึ้นบอกมาเรื่องกล้องมาแต่ว่าที่ไปตัวเร่งว่าไปร้องนะครับไปจะร้องแรงๆอธิษฐานคนดังกล้อง
1: ม
0: ัดสมบัติที่เนี่ยแกก็ได้ได้คืนแกถึงตรงไปยิงนายกอบจแกบอกว่าเป็นแค่ไปทวงหนี้ที่เป็นล้านเลยก็ไม่ใช่แต่ทรัพย์สินของนายกมีเกือบ300ล้านแกเป็นนายกมาประมาณ20ปีซึ่งผมว่าว่ามันเป็นไปได้ไหมเรากำปั้มไม่สามารถติดสู้ได้ประคนใต้นี่เขาก็ใต้ไปแล้วก็ตอบไม่ได้แล้วก
1: ็
0: ป
1: ิ
0: ดสภาบอกก็จะเถื่อนฟันแบบนี้ทำให้ประชาชนนี่มันสะดุ้งแล้วไปตัวตอนนี้ว่าเอ๊ะทำไมมันถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาบ่อยเหลือเกินทำให้พวกเรามีตกใจแล้วไปดีเลยความปลอดภัยในชีวิตแต่ทรัพย์สินของเรานี่มันลดน้อยต้อยลงไปทุกปีเลยพี่โต
1: ครับ
0: การเดินทางไม่ว่าเสียว่างเที่ยวแรงหนาเนื้อตรงไหนก็เหลือแต่ต้องระมัดระวังตัวแต่เราแต่เราจะหวังซื้อในเมื่อเราคอยคนที่ก่อเหตุเราไม่รู้เขาจะข้อบาดเลยเรื่องที่เขาที่ทำเนี่ยก็ทำไม่ได้เราไม่รู้เพราะฉะนั้นต้องดูแลชีวิตแต่ทรัพย์สินของตัวเองกันไว้ดียอมรับปัจจัยที่มันเกิดขึ้นจึงที่จะเถื่อนใจคือหลังพี่โตของเด็ก14ปีที่ว่าก่อเหตุที่โรงเรียน
1: คร
0: ับ ก็มีตำรวจครับปฏิบัติหน้าที่มีผมชื่นชมตำรวจนะพี่โตหลังจากที่ตำนี่ตำรวจมาหลายครั้งวันว่าก็ชื่นชมที่ว่าตำรวจคนนั้นที่ว่าแค่เสื้ออยู่ตรงกาท่านเข้าไปช่วยเหลือเด็กในโรงเรียนแต่โซเชียลนี่ก็โจมตีว่าไม่เหมาะสมในการแต่งตัวต้องฟ้องว่าโซเชียลก็เหมือนกันยุดแต่มั่งกับคนต่างฝั่งที่เรา
1: ค
0: นส่วนย่อต้องเชิ
1: ม
0: มันจะไปโจมตีว่าไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมเพิ่มท่ามาในจังหวะนั้นโดยสัญญาตยาน
1: ก็หน้างาน
0: ครับเขาต้องหมักเองเลยเขาก็ต้องวิ่งเข้าไปช่วยไปดูต้องอย่าไปคิดว่าต้องไปใส่ชุดมันที่แกบอกเลยว่าจะรับไปใส่เสื้อใส่ชุดนี่ในนี่เราตายกันกี่คนเลยต้องเห็นในการเชียงนาทีหรือสองนาทีที่ว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดเนี่ย
1: ประ
0: ตูเปิดเสื้อวันเล็กเป็นพันอยู่ในโรงเรียนคนจริงถึงมามีคนเดียวแต่เขาสามารถจริงได้เป็นโกงเรากระทุ่นที่เขาพาไปในมันหมาซึ่งยุทธศีลกับโลกโซเชียลผลน้อยดีเราโยนยอสันเซินผลยังน้อยที่ไม่ดีเราก็ไปโจมตีกันมั่งไม
1: ่
0: แค่จัดเรื่องจัดสันวาสร้างความเสียหายจนกระทั่งประชาชนไม่เอาไปโทษเลยว่าผลน้อยดีหรือไม่ดีต
1: อ
0: นโซเชียลว่าไม่ดีเราว่าเขาดีที่เขาได้เข้าไปช่วยตรงนั้นนะ
1: คร
0: ับ ตัวเราก็ให้โอกาสนะครับไม่ใช่ว่ามีแต่โทรศัพท์เลยก
1: ็
0: เลยลงไปในโน่ลงไปในนี่ลงในเรื่องเสียเที่ยให้ไป
1: ครั้
0: งนอนจะมั่งกับแล้วก็คอยติดตามข้าวว่าคนได้ดีเราก็โยไปมั่งแต่ตรงในโซเชียลว่าตำรวจคนนั้นแกงโว้ยขณะเขาใส่เสื้อยืดงวงเก่งยิงเขาอย่างกล้าปฏิบัติหน้าที่ทำให้เหตุการณ์มันได้สงบได้เรียบลงตรงนั้นก็ช่วยชีวิตได้จากชีวิตของเด็กและก็ครูด้านปั้นไปดู
1: ครับ
0: เอาใจที่ป้อนไปดู
1: ครับ
0: ไม่ว่ากันแล้วครับ
1: ครับผมครับขอบคุณมากครับนะก็ยังเหตุการณ์ความรู้สึกเหตุการณ์กราดยิงนะครับที่โรงเรียนก็ยังเป็นความรู้สึกที่หลายคนก็ยังไม่หมดไปจากหัวจิตหัวใจนะครับแล้วก็มอเตวาก็มาลาวนะครับนะดิโทโซนุนตบุรีนะครับยิงนายกอบจนะครับเป็นข้าวใหญ่โตนะครับผมนะเป็นว่านายกนู่เราตอนนี้มีข้าวปิดหมดนะไม่เคยจะพูดอะไรเอาไปทีไรต่อไปกันนะครับเออครับผมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับมาดู
1: ข้าวการเมืองไปนี้ช่วงนี้เบานะ
2: ครับ
1: ถ
2: ูกทิ้งถูกย่างถูกกำหนดมาแล้วเปรในโลกนี้กัมมุนาวัตติโลโก
1: ครับ
2: สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามครับ
1: สาธุ
2: ครับปุ้มวันนี้ครับปุ้ม
1: เออนะครับผมเป็นเหตุการณ์นะครับที่เกิดขึ้นนะครับเราก็ยังเสียอก

0: เสียใจกันอยู่เรื่องพลุโครงควายนะครับประตูคงไม่เร่งแล้วแหละนะครับร้อยท่านผู้ฟังตัดสินใจกันเอาเองนะว่าเอาผันรื้อนะไปดีไซน์ต่อไปกันเลยครับปุ้มครับสวัสดีครับ
1: ประตู
0: ครับปุ้ม
1: ตั้งแต่มีมือถือมาประตูสังเกตเลย
0: ครับ
1: นี่แกผมมองในสายตาผมนะคนฉลาดกว่าคนโมกันแน
0: ่
1: ผมได้เร็วรู้ทึกว่าความคิดความอ่านของคุณทำไมนี่ยอมรับวิทยาศาสตร์เจริญการสื่อสารการเรียนนั่งที่ได้เจริญมั้งได้ใส่คุณจิตใจฉันมันโมมาถ้าถามว่าอะไรลุงมันแก่แรงเลยผมได้ไงความว่าโมตรงไหนคุณเดี๋ยวนี้คิดเละเป็นไหมเป็นไม่นั่นจะใครทราบดีไม่เป็น
0: ครับ
1: ผมเห็นแต่ร้านค้าพอที่เชื่อได้นะผมโดนมาแล้วพอที่เชื่อได้ไปหนังทิ้มแผ่นเครื่องอะไรเละนะแต่เละเขาคิดเพื่อเขาหนังดีดูคิดตกพลักพลักพลักเขารู้แล้วบัวหลบปูนั่นเท่าไรใจเดียวนี้อาใช่นั่นพิษมองนะครับ
0: ครับ
1: แล้วรายกว่าน้ำตาฉังเดียวนี้ขึ้นปุ๊บแล้วบ่เละกันนั่นหัวสมมุติว่าข้องนี้กี่กรัมกี่ขีดราคาบ่ได้มัดนึกนึกว่ามันตีจงผมโดนมาแล้วไปซื้อวัสดุนี่แหละ180ผมเอาใบชัดแต่เขาให้มาคิดเลขกับเขาคิดกับแทนเครื่องเ
0: พ
1: ียงกันเขาบอกว่าให้แทนเครื่องไม่ผิดเขาเชื่อกันทั้งประเทศผมบอกกับหมูกันทั้งประเทศนั่นแหละเอาตาจนคิดนะแต่ต้องคิดไม่คิดมาผมข้อถือ กันนะกดเละผิดโมมาประตูแล้ววิทยาศาสตร์นั่นเป็นว่าก้าวหน้าหนักจริงก้าวหน้าไปโนรู้รู้ไม่ตายดินตายน้ำรู้ชาติแต่วิทยาศาสตร์เลยแต่ข้อง่ายๆใช้เข็มไม่มีปัญญาทำกันมั่งไอ้พักตบชาวาในคลองมันยุบมันเพิ่งอายุพนันแล้วที่ย่าเหล่าผมเห็นเขาจะได้ฉายแสงเลเซอร์ยิงฮะสลายเป็นขี้เถาขี้คุณแม่เป็นไปได้แต่เวลาขี้ยาท่วมบ้านท่วมเมืองขจัดไม่ได
0: ้
1: ถึงพ้นนึกว่าทุกวันนี้เขาว่าประเทศเจริญฉายมันเจริญครับแต่คนนั้นเขาเดียวว่าไม่คอยไม่ใครรู้เรื่องตัวเองนะอาใครเด็กเหมือนแม่แต่คิดเละแต่พ้นเลยเลยว่าแต่พ้นบ้าหมูไปเลยถ้าพ่อคิดเละแล้วต้องไปห้าแสนเครื่องไหมจีบาทกับไปห้าแสนเครื่อง
0: ครับ
1: จริงจริงมันช่อนั่นประตูและล่องเล่ซะก็จนสอดครอบใครสอดครอบได้เลยว่าโดนกันมาแล้วก็ไปแสนเครื่องนี่แหละครับพอดีครับ
0: ครับผมนะโมแต่ว่านะครับนะนายวราพลคงนุ่นนายกเทศมนตรีตำบลวัดประดูครับก็ให้การต้อนรับนายสุเชาทูมูสิกนายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีครับพร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับในการประชุมประจำเดือนนะครับที่องค์ศรีสุนทรอาคารเดชรัตน์สร้างเทศบาลตำบลวัดประดูนะครับเนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับนะโมแต่ว่าก็ชายสถานที่ของเทศบาลตำบลวัดประดูแล้วก็ภาคคำก็มีภาคบันเทิงเล็กๆน้อยๆนะครับไปกันที่ซ้ายต่อไปกันเลยนะครับผมครับสวัสดีครับเอาไม่นะครับผมพอดีประตูอ่านข้าวอยู่ให้ประตูจบข้าวก่อนนะครับครับเอามาที่ซ้ายต่อไปกันนะครับเอาไม่นะครับผมนะก็ในส่วนของกิจกรรมนะครับวันกำนันผู้ใหญ่บ้านลายถีลายแห้งก็มีการจัดกันนะครับโทรเข้ามาไหมนะครับ0774045445นะครับผมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับบาตู
0: ้โอ้ครับผมสวัสดีครับ
2: นี่พุทธโตจะเตว่าครับบาตู้ว่าหมดเวลาแล้วคุณพุทธโตต่อจ้าผมจะของบาผมจะของบาตู้วันบาตู้รับเพื่อทำหมดแหละไอ้แค่เรื่องอาวุธปืนนั่นไอ้บาตู้ลงทางเกรงแล้วนายกว่าห้ามพกอาวุธปืนห้ามนู่นนั่นอยู่ที่นี่ยิงมีมากันเลยแล้วทำไมเนี่ยผมเห็นแล้วนะซ้อทำไมไอ้ซ้อไอ้ต่างๆนั่นทำไมไม่พูดวิสามันประชุมมาเอาจริงที่นี่เรื่องอาวุธปืนนั่นไอ้ผัวแกว่าเป็นอาวุธแกเข้ามีลูกต้องแต่ไม่วายตามบ้านก็ให้ก็วายมาต้องเที่ยวที่ซื้อครับที่เก็บครับไม่ต้องเพราะเป็นทรัพย์สินของเขาทรัพย์สมบัติของเขาแล้วแต่ห้ามปกออด
0: ออ
2: ดไปทางสาธารณะหมู่บ้านได้ก็วายไปนะ
0: วายที่บ้านเลยป้องกันตัว
2: ครับจ่ายไปป้องกันตัวเพื่อโจนมาโจนมาเที่ยวใส่เสี่ยงตู้ตะเบื่อว่าต
0: ู้นั่นแหละ
2: ไม่มีได้ไง
0: จ่าย
2: ซึ่งจับผัวปืนเถื่อนจับผัวแกพกผัวแกพกไม่ว่ามีไม่มีเอาไว้หมดแล้วก็ประหารชีวิตแบบไปโน่นนะแบบมาเลยม
0: ี
2: สิงคโปร์เพื่อก็ทำได้อะ
0: ใช่ใช่
2: แต่บ้านเราไม่อ่านทำพูดอย่างนี้เราพบว่าแต่พบว่านายกไอ้ซ้อนี่กลัวกลัวคะแนนเสี่ยงเสี่ยงมาว่า

0: นี่ไม่ห้านานสำช้าบัตรนุ่มนี่รู้ว่าตัวพวกตัวเองเลขนัดแต่ว่าซ่อซ่อเดียวกันใช่ไหมอันนี้ซ่อซ่ออย่างปกพูดไปได้สบายแต่ถ้าจับจริงๆปืนเถื่อนเอาไว้ให้ภายในหนึ่งเดือนให้เอาไปบอกพระเจ้าทีมดและร่างกันกวาดล้างและประหารทักสองสามที่เบ
1: ็ด
0: เรียนทันในวัดวาสะดอกรอตักสี่ห้าคนนะรับรองว่าไม่ห้านและบาตู้เชื่อไม่เชื่อ
1: ครับผมก็ว่าพนันแล้ว
0: นี่มันไม่ทำแล้วเลยพูดอย่างเดียวแล้วอีกเรื่องนึงนะครับ
1: ครับ
0: ไอบ้านเราประชาชนไทยเราวันชอบเล่นมวยร้องชอบเล่นไก่ร้องมาตู้นี่พอเด็กไอ้ยิงคนตายวันเด็กกันดีพันนูพันนี่ครูไม่ได้ดูแลเพื่อนบุลลี่และครูไม่ดำเนินการเลยมาต่างต่าง
1: โทษครูแล้ว
0: เด็กดีถ้าเด็กดีจริงมาตู้มันหายิงโอ้ยามาโค้ดในแล้วยิงมั่วมด
1: เ
0: ลยถ้ามันโกรธเพื่อนมันไปยิงเพื่อนโกรธครูรักคนมันยิงครูคนเดียวพ
1: อ
0: แต่นี่ยิงครูทั้งห้าคนยิงเด็กครบ20แต่ที่มันตายไม่กี่คนคือถ้าว่ามันเด็กดีเรื่องมาตู
1: ้นั่นเลย
0: มันคุณว่าเป็นคุณดีเรียนเก่งเกรดซี่เกรดโนถึงเบาตู้ก็น่าจะรู้ว่าเด็กถ้าทำคะแนนได้ครูมันมีครูคุณได้แค่ให้ทุนไหมขันมันทำไมนี่เราพยายามที่ทำให้มันที่ตายแล้วคะแนนนะซึ่งนี่บอกว่ามันขันมันได้ทุนต้องให้ได้ทุนบางคนให้เราให้มันทำงานส่งมันไม่ส่งนี
1: ่
0: จะเดี๋ยวคะแนนจะได้มาให้อ่ะ
1: ใช
0: ่ถ้าบอกว่าให้ดิลังกับว่าไม่ต้องเรียนไม่ต้องเรียนก็ได้คะแนนกูไม่ต้องเรียนกูเที่ยวดีว่าซึ่งบ่าวตู้เลยสมัยก่อนบ่าวตู้ก็น่ารู้นะเคยเราเรียนโรงเรียนจากวัดโรงเรียนได้เลยนะจำพิษได้คนไร้อ้อน
1: นั่นแหละ
0: โทษตีสัมจันมาตู
1: ้นั่นแหละ
0: ถ้าว่าสัมจันบัตรสี่เพื่อนไม่บ่าวตู
1: ้บัตรสี่เสียเวลากัน
0: ใช้เสียเวลากันแล้วก็บัตรสี่เพื่อนกันซึ่งอีกก้อนถ้าว่าทำได้พิษครูตีหน้าเท่วันบัตรสี่นักหน้าเลยครูเรียตีหน้าเท่ซึ่งปีนี้ซึ่งก็บดลงโถดันถ้าไม่ตีสมรักปริญญานันทกุลไม่รู้ได้แต่น้อยไม่ลงทุนนักเรียนพอมารัฐมนตรีอดิศัยโพธารามิกมากำหนดว่าโทษหนึ่งหัวกล้าวตักเตือนต้องให้ทำกิจกรรมสร้างตัดคะแนนได้ต่างต่างมันนี่มาตู
1: ้การ
0: เรียนเจ็ดวันมันนี่เด็กหมากรู้อ่ะไหม
1: ครับ
0: ตัดคะแนนไม่กลัวเพราะนั้นถ้าว่าถ้าเคียนตีเราไม่จะตีให้ตาย
1: ตีทางโซน
0: ตีให้มันรู้มันรู้ครับถ้ามันกี่เรียนจริงแล้วก็ต้องให้มันไปเรียนเรื่องอื่นเราอย่าเดือดร้อนนะ
1: ครับ
0: ให้ย้ายสถานศึกษาได้เราพูดหนัวคิดนะ
1: ครับ
0: เนี่ยพวกมาเมื่อหนักมารุ่นแรกชนในต่างต่างฉันมัวมันมัวย้ายมีที่อะไรมาดูบ่าวตู้ยกตัวอย่างวันหนักทฤษฎีมายุนพวก NGO มันทำประโยชน์ได้ให้กับประเทศไทยมันเราจะขัดขานอย่างเดียวขานอย่างเรียกว่าไอ้ตรงนั้นไม่ดีโน้ไม่ดีใครจะไม่ขัดขานแต่ตอนแค่เขายังไม่ทำเพื่อไม่ช่วยคุยช่วยพูดได้ดีอะประตู
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นนี่เราต้องปรับปรุงคุณไทยด้วยปรับปรุงข้าราชการปรับปรุงผู้บริหารประเทศไทยที่อย่าเท้าแต่พูดที่อย่าเท้าแต่กลัวกันเนียนเที่ยงที่ เอาจริงแบบสิงคโปร์มาเลเซียที่รับรองรวมทั้งยาบ้าด้วยประตูนั่นลืมบอกว่ายาบ้ากัน
1: ยาบ้าเน้นมากเหลือเกิน
0: กับตรงนี้พวกทำบ่าวตู้ว่าบ่าวตู้เคยเห็นเขาทำลายยาบ้าไหมบ่าวตู้หลายพวกกวางเสียน่าเอาพวกแกนี้ก่อนครับ
1: พอดีครับผมครับก็ไม่เคยเห็นอะไรกันหลักกันลูเซเม็ดนะเอาว่ากันไปนะครับนั่นก็ทรายเข้ามาตอนนี้ไม่มีทรายเข้ามาในบ่าวตู้แหล่เอฟซีกันตะคิดเด็กเข้าพลูนะเด็กเข้าพลูนะเข้ามาแล้วนะครับขอบคุณครับพี่อะไรนะเดี๋ยวนะพี่เอากระดับไส้เลยกันตรงนุ่มครับกราบผม
2: ครับพอดีครับประตูครับ
1: ครับพอดีครับพี่สันติ
2: ชอบที่ก็ว่าเหตุเกิดที่นุ่มบุรีนะที่เรียนลังก็ว่าย้ายกูปกกูให้กูปกปืนได้ซึ่งประตูต้องนึกเลยถ้ากูปกปืนได้ถ้ากูทุ่มหมดถ้ามีคนร้ายเข้าไปถ้ากูถือยิ่งที่นี่เลยติดซับไปตุ๊กเด็กทีนี้ไม่ได้ความด้วย
1: อย่าไป
2: ทำนั้นนะถ้าความคิดผมว่าเอาเมื่อโรงเรียนให้มีตำรวจไปยุทธคุณตำรวจเขาก็มีปืนแล้วที่มีร่างกายคนเราคิดทำได้นะโอ้โรงเรียนนั้นมีตำรวจดูมันมีปืนในโรงเรียนนั้นเราข้ามจากไม่ต้องรู้ต้องงั้นเลย
1: ครับ
2: แต่ว่ารู้ว่าในโรงเรียนจะมีตำรวจอยู่อันนี้ถือว่าเข้าไปโรงเรียนมันไม่ใช่มีตำรวจไม่ใช่มีปืนแต่ว่าถ้ารู้ว่าทุกโรงเรียนมีตำรวจอยู่ทุกโรงเรียนนี่เอาแต่คนร้ายใครทำได้มันต้องคิดยังไง
1: ครับ
2: มันไม่ไปติ่มรอยอันทีนี้มันไปคิดมันต้องคิดว่าวันนี้ข้าวดีไม่ข้าวดีข้าวดีตำรวจมันอยู่นี่ก็ใช่ไหมอันนี้ผมว่าถ้าว่าต้องให้การให้ครูไว้ปกปืน

0: เนียนมันจรรยาบรรณมันผิดกันนั้นกับตำรวจ
1: ครับ
0: ผม
1: อืม
0: นั่นเลยครับ
1: ขอบคุณมากครับผมนะ
0: ครับผม
1: ก็เป็นความคิดความเห็นนะครับโดยเรื่องมันคงจะไม่ไปถึงขั้นนั้นนะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของอาจจะมีปัญหาเรื่องของจิตใจเรื่องของความเข้มแข็งทางสังคมนะครับนะเมื่อกี้ที่ท่านพ่ออธิการนะวิศวกรสังคมเนี่ยเราก็ต้องสร้างสังคมให้เข้มแข็งสร้างจิตใจในตัวได้เข้มแข็งเอาไปที่ท้ายต่อไปกันเลยนะครับผมครับสวัสดีครับ
2: ครับน้องกู้ครับ
1: ครับผมครับ
2: เห็นด้วยกับช่องทางเสนอรายการเข้ามาเมื่อแต่เดียวครับ
1: ครับผม
2: เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งครับ
1: อืมครับ
2: ครับ
1: โอเคครับพี่ผู้ใหญ่มีมวยแล้วก็ค่อยว่ากันแล้วนะ
2: ครับผมครับผม
1: ครับผมนะล่าสุดก็เมื่อวันที่9นะจัดไปปานไปได้ด้วยดีนะครับผมเรามากันที่ชาติต่อไปกันแล้วนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: โอ้ครับครับผม
3: ผมอยู่ภูเพชร
1: ครับพี
3: ่ตัวจ้าขวนซี่
1: ครับผม
3: ผมเห็นด้วยว่าผัวมือปืนนั่นปืนพกได้ใช้ยิงคนประหารชีวิต
1: อืม
3: คือถ้าเรายิงคนเราต้องฆ่าให้ตายเสีย
1: อืม
3: รัฐบาลต้องฆ่าให้ตาย
1: ครับ
3: ซึ่งได้ขู่พกปืนเพราะเม็ดมันไม่เหมาะสม
1: ใช่
3: ไม่เหมาะสม
1: ครับ
3: เขาคิดได้หายแบบนั้นในรัฐบาลทำไมหายแบบนั้นเนี่ยเมื่อจับบาร์เรย์ก็ยิงอะไรไม่ใช่ไม่เข้าใจมือกัน
1: อืม
3: ใช่แต่ว่านายกไอ้ได้กันจะไปได้กัน
1: เที่ยว
3: ไงชลบุรีนนบุรี
1: อ
3: ่ะ
1: ครับนายกอบจชล
3: นายกอบจ
1: นนครับ
3: ครับซึ่งตัวแหล่ยิงไงเขากระทำมันเนี่ยถ้าพอมีหน้ามีตามีเกียรติในวงสังคมไม่ครบใจมือก็ได
1: ้
3: พิษกับผู้ต้องห้าครับเป็นผู้ต้องห้าต้องครบใจมือต้องใช้ใจมือเห็นไหมพอทำกับคนเก่งใจเขาไม่ทำซึ่งพอว่าเด็กนักเรียนไปยิงครูยิงเด็กนักเรียนด้วยกันนั่น
1: ครับ
3: มันก็ต้องทำโทษตามกฎหมายทุกอย่างพ่อแม่ต้องรับผิดชอบมันยังฆ่าปู่ย่าตายายมันคันจะไม่จะเด็กดีเด็กคนนี
1: ้
3: แสดงว่ามันอบรมในเรื่องฆ่าคน
1: ม
3: ันปลําหรือมันนี่ก็เป็นเด็กไม่ดีผมเห็นด้วยครับช่องสร้างฐานแกตู่ฆ่ามาน้อง
1: คร
3: ับ
1: ครับ
3: เห็นด้วยครับ
1: ครับผมดีโ
3: อคนดีไม่ทำ
1: ครับ
3: คนที่มีความคิดดีไอ้บันนี้ก็ไม่ทำ
1: ครับ
3: โอเคไม่ทำชั่ว
1: ครับผมได้แล้วได้เวลาเม็ดแล้วครับพี่โยครับเดี๋ยวตอนเช้าไปคุยกันแล้วนะ
3: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนเช้าก็ดูแล้วเลย
1: เวลาไว้เวลาหมด
3: สวัสดีครับน้องต
1: ู
3: ้คร
1: ับ ตอนเช้าก็ค่อยมาจูนกันแล้ววันนี้เวลาเม็ดเวลาบ่าวตู้น้องนุ่มลากันก่อนนะครับผมสวัสดีครับ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี้เวลา 9:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ในโคลอมเบียมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย111รายบาดเจ็บอีกกว่า600คนศูนย์กลางของแผ่นดินไหวขนาด 7.4 ที่เกิดขึ้น

0: ช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นหรือราว22นาฬิกาคืนที่ผ่านมาตามเวลาในประเทศไทยอยู่ใกล้กับเมืองซานโฮเซเดลปารามาในภูมิภาคโชโกทางตะวันตกของโคลอมเบียซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีประชากรไม่หนาแน่นบริเวณชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกที่มีความลึกลงไปพื้นดินประมาณ107กิโลเมตรแรงสั่นสะเทือนรับรู้ได้ไกลถึงกรุงโบโกตารวมไปถึงประเทศเพื่อนบ้านอย่างเอลกวาดอร์ปานามาและเวเนซุเอลาถือเป็นแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดในโคลอมเบียในรอบทศวรรษในขณะที่อาคารสิ่งปลูกสร้างรอบตัวพังถล่มลงมาอย่างน่ากลัวท่ามกลางเสียงกรีดร้องของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์แผ่นดินไหวในครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย111รายบาดเจ็บอีกกว่า600คนเมืองเปเรราได้รับผลกระทบมากที่สุดโดยพบร่างผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย18รายและเพดานสนามบินในพื้นที่พังถล่มลงมาในเมืองกาลีเมืองใหญ่อันดับที่3ของประเทศมีอาคารพังถล่มหรือเสียหายหนักมากกว่า30หลังรวมถึงโรงพยาบาลท้องถิ่นที่พังถล่มบางส่วนทำให้มีผู้ป่วยติดที่อยู่ทำให้มีผู้ป่วยติดอยู่ใต้ซากอาคารส่วนเมืองมานิซาเลสหอคอยของมหาวิหารสไตล์นีโอติกอันเก่าแก่พังถล่มลงมาทับโครงสร้างหลักมีรายงานผู้เสียชีวิตในเมืองนี้แล้วอย่างน้อย3รายและมีการสั่งระงับการเรียนการสอนทั้งหมดแต่สำนักงานจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติแห่งชาติยืนยันว่าไม่มีภัยคุกคามจากคลื่นสึนามิบริเวณชายฝั่งแปซิฟิกรัฐบาลยกระดับรับมืออุทกภัยภัยแล้งใช้ลิสต์แมปถึงหมู่บ้านรู้ก่อนป้องกันก่อนพร้อมรับมือนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลยกระดับการรับมืออุทกภัยและภัยแล้งโดยเน้นการรู้ความรู้การเสี่ยงล่วงหน้าป้องกันล่วงหน้าและเตรียมความพร้อมก่อนภัยมาถึงเพื่อช่วยลดความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินพื้นที่เกษตรและเศรษฐกิจของประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งระดับภูมิภาค5คณะครอบคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้ภาคกลางและภาคตะวันออกเพื่อให้หน่วยงานส่วนกลางจังหวัดท้องถิ่นฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหารทำงานบนข้อมูลและแผนเดียวกันลดขั้นตอนการสั่งการและสามารถเข้าป้องกันหรือช่วยเหลือประชาชนได้เร็วยิ่งขึ้นหัวใจสำคัญหลักก็คือรู้ก่อนป้องกันก่อนพร้อมรับมือโดยรัฐบาลจะนำข้อมูลและเทคโนโลยีมาใช้ให้มากขึ้นมอบหมายให้จิสดาและสทนช.ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจะทำแผนที่ความเสี่ยงหรือ risk map ทั้งอุทกภัยและภัยแล้งลงลึกถึงระดับตำบลและหมู่บ้านเพื่อให้รู้ว่าพื้นที่ใดเสี่ยงพื้นที่ใดต้องเร่งป้องกันจุดใดต้องเฝ้าระวังและประชาชนกลุ่มใดต้องได้รับการดูแลเป็นลำดับแรกปลัดมหาดไทยรับคำสั่งนายกรัฐมนตรีบูรณาการตำรวจฝ่ายปกครองในพื้นที่ตั้งด่านตรวจจับอาวุธเป็นพิเศษในอันสิทธิสัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับเรื่องการตั้งด่านตรวจอาวุธปืนทั่วประเทศว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งให้ตำรวจและฝ่ายปกครองในพื้นที่บูรณาการร่วมกันตั้งด่านเพื่อตรวจจับอาวุธเป็นพิเศษจริงๆแล้วดำเนินการอยู่แล้วแต่ตอนนี้ต้องเข้มข้นเพราะเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและใช้ปืนเป็นส่วนใหญ่ในปืนที่มีทะเบียนโดยเมื่อก่อนเป็นปืนเถื่อนอย่างเช่นกรณีเด็กนักเรียนที่ก่อเหตุโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีได้เอาปืนของปู่มาและที่นายกอบจ.จังหวัดนนทบุรีถูกยิงเป็นปืนที่มีทะเบียนอันนี้ต้องดูกันเป็นพิเศษจริงๆนายกรัฐมนตรีห้ามทุกคนพกพาอาวุธปืนโดยเฉพาะใบป.12ไม่ออกให้แล้วดังนั้นใครพกมาต้องดำเนินการจับได้เลยและได้กำชับไปแล้วทั้งนี้ส่วนที่ราชการหรือสถานที่ผู้คนอยู่จำนวนมากจะต้องมีการตรวจอาวุธเป็นพิเศษก่อนที่จะเข้ามาดังนั้นต้องมีการแกล้งกรองและระมัดระวังมากยิ่งขึ้นส่วนจะถึงขั้นต้องออกประกาศของกระทรวงมหาดไทยเพื่อย้ำอย่างเป็นทางการอีกครั้งในเรื่องของการห้ามพกพาอาวุธปืนหรือไม่ในอันสิทธิ์กล่าวว่าได้ประกาศไปแล้วแต่อาจจะมีการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศซึ่งกำลังดูอยู
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียมเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละ ไม่อยากไปนั่งยอมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผม

0: าวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
0: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: กลับมา
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.อ
7: ย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอลล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค02-686-7222
8: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
9: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
8: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
10: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512-089499-0909
11: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ

0: 24% ต่อปี
1: จ้า
0: เงินติดล้ออ
2: ย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค02-686-7222
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: Good day morning เพลงฮิตฟีลดีทุกเช้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ผ่านทาง Mcot Radio Network 102อสมท.สุราษฎร์ธานีGood day morning by DJ Simon สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆคนนะคะที่รับฟังอยู่ตอนนี้ทักทายกันตอนเช้าด้วยค่ะ Good day morning นะคะช่วงเช้าแบบนี้อยู่กับ DJ สายหมอกเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟัง 9:00 น.ถึง 9:30 น.นะคะเป็นครึ่งชั่วโมงที่เราอยู่ด้วยกันและฟังเพลงเพราะๆสาระดีๆไปด้วยกันในช่วงนี้ค่ะทักทายทุกๆคนด้วยนะคะไม่ว่าจะรับฟังผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 102 MHz หรือว่าจะรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Mcot Connect รับฟังผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net นะคะทักทายไปยังทุกๆคนด้วยรับฟังอยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดนะคะสามารถทักทายเพื่อคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะในครึ่งชั่วโมงนี้ฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันและฟังข้อมูลสาระดีๆที่นำมาฝากด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะ

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีเช้าแบบนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะใครอยากลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพและต่อยอดธุรกิจด้วย AI และเทคโนโลยีโลจิสติกส์ขอเชิญร่วม งาน Thailog Logistics 2026งานแสดงเทคโนโลยีและบริการด้านโลจิสติกส์ที่ครบวงจรที่สุดในอาเซียนพบกว่า415แบรนด์ชั้นนำจากทั่วโลกพร้อมนวัตกรรม AI Automation Smart Warehouse กิจกรรม Business Matching และสัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ Trade Logistics Symposium และพบกันวันที่19ถึงวันที่21สิงหาคม2569เวลา 10:00 นถึง 18:00 นณฮอล์98ไบเทคบางนาคุณผู้ฟังสามารถลงทะเบียนฟรีได้ที่www.thailog-logistics.com Thailog Logistics 2026 1ปีมีครั้งเดียวโอกาสที่จะพาธุรกิจของคุณก้าวทันโลกการค้ายุคใหม่คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

0: ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีในยุคที่มีช่องทางการสื่อสารมากมายการเลือกสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือและสร้างการจดจำได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจของการประชาสัมพันธ์และทำการตลาดหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมาอย่างยาวนานยังคงความคลาสสิกต่อเนื่องนั่นก็คือสื่อวิทยุเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่บ้านระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานพร้อมสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงเป็นกันเองและน่าเชื่อถือ M-Cord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือสร้างภาพลักษณ์องค์กรจุดเด่นของ M-Cord Radio Network คือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั่วประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะก็สามารถวางแผนการออกอากาศให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพหากองค์กรของท่านกำลังมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การสื่อสารอย่างมืออาชีพสามารถสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทร02-201-6512หรือ089-499-0909M-Cord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีส่วนในช่วงนี้มีตัวช่วยดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยนะคะหน้าร้อนแบบนี้เนี่ยหรือว่าจะเป็นหน้าฝนโอ้โหต้องบอกเลยค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนเนี่ยจะมีแมลงหรือว่ามียุงต่างๆมารบกวนอยู่ตลอดเลยนะคะถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องของยุงใช่ไหมคะถ้าหน้าร้อนเนี่ยแมลงแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังแต่ยุงนะคะบอกเลยถ้ามาในช่วงหน้าฝนเนี่ยจะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันในเบื้องต้นก็ควรจะป้องกันนะคะเวลาที่เรานอนหลับค่ะคุณผู้ฟังเราไม่รู้เลยว่ามันจะมียุงมีมดมีแมลงต่างๆมากัดมาแคะมาแกะตัวเราหรือเปล่านะคะ เพราะฉะนั้นเราต้องมีตัวช่วยดีๆติดบ้านไว้ค่ะวันนี้แซมบอกมีมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตเป็นมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกเชือก4ด้านสามารถกันยุงและกันแมลงได้ครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันได้ยาวๆไปเลยค่ะสามารถครอบบนที่นอนที่มีขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาสะดวกจะพาไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกสุดๆโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นไปเลยค่ะในราคาเพียง590บาทเท่านั้นค่ะราคาดีๆแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังต้องรีบโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: มีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: MCOT Radio Network102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: สถานีวิทยุอสมท.สุราษฎร์ธานี FM 102 MHz ช่วงเวลาของรายการเพลงรักจากเพศัตว์โดยสาวสวยรวยเสน่ห์อ๋อยปิศนาณปัญญง

คุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการเพลงรักจากเพศัตว์ค่ะรายงานตัวกันเช้าๆแบบนี้เหมือนเดิมค่ะกับสาวสวยรวยเสน่ห์อ๋อยปริศนาณัฐตันหยงนะคะสมมอบความสุขกับเสียงเพลงเพราะๆกันเหมือนเดิมนะคะวันนี้ฟังรายการฟังงานเพลงนี้แล้วแหมมีความรู้สึกว่าคิดถึงบ้านเกิดเหลือเกินนะคะจังหวัดนราธิวาสแหมฟังเพลงนี้มีความรู้สึกว่าโอ้ยมันภาพที่เห็นพี่น้องชาวไทยมุสลิมนะคะไปมาใช้ชีวิตร่วมกันกับพี่น้องชาวไทยพุทธแหมมันบรรยากาศมันลอยขึ้นมากลางหน้าเลยนะคะทำให้นึกกลิ่นไอแบบนี้นะคะนึกถึงข้าวยำอร่อยอร่อยนึกถึงน้ำบูดูนึกถึงข้าวเกรียบนึกถึงกรือโป๊ะโอ้โหอร่อยหลายอย่างเลยนะนานแล้วไม่ได้กลับบ้านนะคะส่งความ

0: สุขกับเสียงเพลงค่ะต้อนรับกันเข้าสู่ช่วงของรายการเพลงรักจากเพศัตว์นะคะปริศนาณตันหยงสาวสวยรวยเสน่ห์อยู่เป็นเพื่อนกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แต่งแต้มสีสันกันตรงนี้ด้วยเสียงเพลงเพราะๆนะคะอย่างที่บอกว่าบางวันก็เลือกเพลงช้าบ้างเพลงเร็วบ้างลูกทุ่งบ้างเพื่อชีวิตบ้างสลับสับเปลี่ยนกันไปหลากหลายอารมณ์ความรู้สึกอยู่ที่ผู้ที่เลือกค่ะนะคะทั้งน้องหนุ่มน้องแซมสลับกันเลือกกันไปแต่ละวันก็ถูกใจคุณฟังอย่างแน่นอนนะคะฉะนั้นติดตามฟังรายการผ่านทางอสมทสุราษฎร์ธานี FM 102 MHz ก็ได้มีความสุขกันทั้งวันเลยเดียวล่ะนะคะและพร้อมกันนี้อยากจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นไปน้องอ๋อยแนะนำให้ใช้แป้งเย็นเภสัชค่ะคุณฟังขาเพราะว่าแป้งเย็นเภสัชนั้นจะเย็นสดชื่นสบายเนื้อสบายตัวสบายกายสบายใจผ่อนคลายความร้อนได้ทุกเมื่อในยามที่คุณต้องการแล้วถ้าอยากรู้ว่าเวลาที่หนุ่มๆได้กลิ่นหอมๆยั่วๆจะมีอาการเป็นยังไงต้องรีบไปซื้อแป้งเย็นเภสัชของเรามาใช้กันค่ะน้องอ๋อยแนะนำให้ใช้กันทุกสีทุกกลิ่นเลยรับรองว่าติดอกติดใจแน่นอน3สี3กลิ่นหอมของแป้งเย็นเภสัชเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้สัมผัสกันแล้ววันนี้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
3: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเภสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเภสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: ต้องบอกว่าสาวๆคนไหนนะคะที่อยากจะรู้ว่าอะไรที่ทำให้หนุ่มๆเขาหลงไหลคลั่งไคล้เราแบบชนิดที่เรียกว่าไม่ต้องไปลงทุนไม่ต้องไปทำสวยให้เปลืองสตุ้งสตังไม่ต้องไปเสริมดั้งไม่ต้องไปทำโบไม่ต้องไปเติมไขมันทำอะไรทั้งสิ้นเลยล่ะนะคะไม่ต้องไปทำอะไรนะอีกอย่างหนึ่งที่เขาปากปากกานะคะหลายคนนิยมฮิตกันมากเลยตอนนี้นะคะฉะนั้นต้องระวังผลข้างเคียงหรือว่าผลลัพธ์ที่จะตามมาในอนาคตข้างหน้านะคะต้องระวังกันไว้เลยล่ะนะคะฉะนั้นสาวๆทั้งหลายที่อยากจะไปทำนู่นนี่นั่นบางครั้งก็เสียสตุ้งสตังแบบชนิดที่เรียกว่าโอ้โหลงทุนไปเยอะเหมือนกันนะกว่าจะสวยได้ต่อแต่นี้ไปไม่ต้องถึงขนาดนั้นค่ะเพียงแค่คุณใช้แป้งเย็นเพศสัตว์ของเรารับรองค่ะว่าความหอมเย้ายวนยั่วใจนี่ล่ะที่จะทำให้หนุ่มๆไม่ว่าจะเป็นหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่หนุ่มไหนก็แล้วแต่ค่ะหลงไหลคุณแน่นอนเหมือนความหอมของแป้งเย็นเพศสัตว์ที่มีกลิ่นหอมเกินห้ามใจยั่วยวนเร้าอารมณ์นะคะซึ่งแป้งเย็นเพศสัตว์ของเรานั้นไม่ใช่แค่เย็นสดชื่นเท่านั้นแต่ยังมีความหอมที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนไม่มีใครเทียบเทียมได้อย่างแน่นอน3สี3กลิ่นหอมของแป้งเย็นเพศสัตว์ยั่วยั่วกันทุกสีทุกกลิ่นเลยค่ะนั่นก็คือแป้งเย็นเพศสัตว์กระป๋องสีชมพูกับกลิ่นมะดามกลิ่นจะหอมแบบเย้ายวนใจค่ะแป้งเย็นเพศสัตว์กระป๋องสีฟ้ากับกลิ่นคาเมรากลิ่นจะหอมแบบเร้นลับน่าค้นหาค่ะและแป้งเย็นเพศสัตว์กระป๋องสีเขียวกับกลิ่นปรินเซสจะหอมแบบเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจหนุ่มๆค่ะไม่ว่าจะหอมแบบไหนผู้ชายก็ชอบรับรองนะคะว่าติดหนึบแน่นอนไม่ยอมห่างไกลไปไหนแน่เดี๋ยวจะเรียกที่รักที่รักกันทั้งวันเลยแล้วหอมยั่วๆแบบนี้ต้องแป้งเย็นเพศสัตว์ของเราเท่านั้นฉะนั้นรักใครชอบใครอย่าลืมนะคะแชร์ความรู้สึกดีๆนี้กันไปแล้วซื้อติดบ้านมาใช้กันทุกๆบ้านกันเลยกับแป้งเย็นเพศสัตว์ค่ะ

0: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตว์หอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: เชื่อแน่ค่ะว่าสบู่เพศัตว์ของเรานะคะใครได้ใช้แล้วโอ้โหติดอกติดใจแน่นอนค่ะแล้วจะหอมไกลไปถึงข้างบ้านกลิ่นหอมติดตัวแน่นอนค่ะมีความสะอาดมีความสดชื่นอยากจะผิวสวยผิวหอมผิวสดชื่นแล้วก็ผิวออร่าฉ่ำๆน้องอ๋อยแนะนำให้ใช้สบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปของเรากันได้เลยนะคะเพราะว่าหลายๆคนอาจจะแอบกังวลว่าเอ๊เวลาที่เราอาบน้ำบ่อยๆแล้วใช้ผลิตภัณฑ์สบู่ยี่ห้ออื่นๆจะมีผลอะไรหรือเปล่านะคะผิวจะแห้งจะตึงไหมนะคะถ้าคุณใช้สบู่เพศัตว์ของเราน้องอ๋อยมั่นใจได้ค่ะว่าผิวของคุณจะไม่แห้งไม่ตึงอย่างแน่นอนจะทำให้ผิวของคุณนั้นมีความหอมมีความสดชื่นแล้วสบู่เพศัตว์ยังช่วยในเรื่องของการที่จะทำให้ผิวของคุณนั้นดูสว่างกระจ่างใสขึ้นทั่วร่างอย่างแน่นอนไม่ว่าจะใช้ล้างหน้าจะใช้ถูตัวทุกซอกทุกซอยรับรองค่ะว่าไม่ผิดหวังสะอาดหมดจดทั่วร่างผิวสวยผิวหอมตั้งแต่เช้ายันเย็นจริงๆแล้วอาบน้ำอยู่บ้านนี้หอมไกลไปถึงบ้านโน้นกับสบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปนะคะ2สี2กลิ่นหอมค่ะนั่นก็คือกล่องสีเขียวไรซ์มิลค์ที่มีความหอมนวลๆละมุนละมุนแบบกลิ่นน้ำนมข้าวและกล่องสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่ที่มีความหอมสดชื่นกลิ่นฟูสตี้หอมใสๆกลิ่นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่หลายชนิดรวมกันให้ความสดชื่นกันอย่างที่สุดเลยแล้วใช้ได้บ่อยแค่ไหนก็ไม่ต้องกังวลจะช่วยทำให้ผิวของคุณออร่าแบบฉ่ำๆทั่วเรือนร่างจริงๆนะคะที่เขาบอกว่าหอมไกลไปถึงข้างบ้านอันนี้ก็ยืนยันได้เลยว่าไม่เกินจริงแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังคะเพราะว่าสบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปของเรานั้นใครที่ได้ใช้แล้วยืนยันได้เลยว่าผิวหอมติดตัวยาวๆผิวสวยผิวขาวผิวสว่างกระจ่างใสแน่นอนค่ะใครๆก็อยากอยู่ใกล้คนที่มีผิวสวยผิวหอมผิวสะอาดสดชื่นแบบนี้ต้องสบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปค่ะรักใครชอบใครอย่าลืมนะคะบอกให้เขาใช้สบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปกันด้วยหาซื้อกันได้ค่ะตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปตามห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อร้านขายยาร้านขายของชำก็มีจำหน่ายกันด้วยกับสบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปค่ะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: ต้องบอกว่าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะว่าแป้งเย็นเพศัชของเรานั้นจะทำให้สาวๆทั้งหลายยิ่งสวยยิ่งเซ็กซี่แล้วก็มีเสน่ห์ยั่วๆเพิ่มขึ้นอีก 200% แน่นอนโอ้หลายท่านบอกจริงหรือจริงแน่นอนค่ะคุณฟังค่ะลองซื้อแป้งเย็นเพศัชของเรามาใช้กันแล้วอาบน้ำเสร็จแล้วโรยตัวให้ทั่วร่างของคุณนะคะแล้วไปยั่วๆหนุ่มๆที่บ้านดูรับรองค่ะว่าโอ้ยหอมยั่วๆแบบนี้อดใจไม่ไหวใครๆก็อยากจะอยู่ใกล้และจะมีความสุขทั้งวันเลยล่ะนะคะเพราะว่าแป้ง

เย็นเภสัชของเรานั้นชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าแป้งเย็นจะทำให้คุณมีความเย็นมีความสดชื่นแล้วมีความหอมละมุนยั่วยั่วแน่นอน3สี3กลิ่นหอมค่ะแป้งเย็นเภสัชกระป๋องสีชมพูกับกลิ่นมะนาวกลิ่นหอมแบบเย้ายวนใจแป้งเย็นเภสัชกระป๋องสีฟ้ากับกลิ่นคาเมรากลิ่นหอมแบบเร้นลับน่าค้นหาและแป้งเย็นเภสัชกระป๋องสีเขียวกับกลิ่นปรินเซสหอมแบบเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจหนุ่มๆค่ะไม่ว่าจะเป็นสีไหนรับรองว่าติดอกติดใจทุกสีทุกกลิ่นอย่างแน่นอนมีจำหน่ายตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปแล้วก็อย่าลืมนะคะให้คุณได้หอมทั้งวันกับแป้งเย็นเภสัชทาตั้งแต่เช้าก่อนออกจากบ้านกลับมาถึงบ้านตอนเย็นกลิ่นกายยังคงหอมสดชื่นเพราะความหอมระดับตัวแม่ต้องยกให้แป้งเย็นเภสัชของเราเท่านั้นค่ะเวลากับช่วงของรายการหมดลงแล้วอย่างที่บอกนะคะว่าเวลาที่เรามีความสุขเวลาจะผ่านไปเร็วมากๆแป๊บ1วันผ่านพ้นไปแล้วนะคะ1สัปดาห์ก็ผ่านไป1เดือนก็ผ่านไปเร็วๆแล้วนะคะฉะนั้นเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องทำงานแข่งกับเวลาแล้วก็อย่าปล่อยเวลาว่างให้ผ่านพ้นไปโดยที่ไม่ได้ทำอะไรนะคะให้ทุกๆวินาทีของคุณมีความสุขให้มากที่สุดค่ะเวลาหมดแล้วจากลาการปริศนาณตันหยงลากันก่อนพรุ่งนี้กลับมาติดตามรับฟังรายการกันได้ใหม่ 9:30 นถึง 10:00 นทางอสมทสุราษฎร์ธานี FM 102 MHz ค่ะวันนี้ลากันก่อนนะคะโชคดีมีความสุขได้กันทุกท่านปริศนาณตันหยงสวัสดีค่ะ

0: ังฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา10นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุอรวรรณผบ.ตร.สั่งการยกระดับมาตรการคุมเข้มอาวุธปืนและมาตรการรักษาความปลอดภัยทั่วประเทศปูพรมกวาดล้างทุกมิติพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกีตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการไปยังทุกหน่วยทั่วประเทศกำชับมาตรการเกี่ยวกับอาวุธปืนและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยสถานการณ์ปัจจุบันเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงโดยผู้ก่อเหตุมีการนำอาวุธปืนวัตถุระเบิดมาใช้ในการก่อเหตุในพื้นที่ต่างๆหลายคดีเป็นเหตุให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของ

0: ประชาชนซึ่งเป็นนโยบายที่เร่งด่วนของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ให้ความสำคัญในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยมอบหมายให้รองผบ.ตร.กำกับดูแลและควบคุมการปฏิบัติผบ.ตร.มอบหมายพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระดมกวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดโดยตรวจสอบและกำหนดเป้าหมายเปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นอาวุธปืนอาวุธสงครามเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดและสิ่งเทียมอาวุธรวมถึงการจำหน่ายโดยผิดกฎหมายในทั้งในพื้นที่และผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์นอกจากนี้มอบหมายให้พลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและยกระดับการรักษาความปลอดภัยสถานที่สาธารณะกำชับผู้บัญชาการผู้บังคับการและผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นบูรณาการกำลังของฝ่ายสืบสวนและฝ่ายป้องกันปราบปรามระดมกวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดอย่างเป็นรูปธรรมโดยยึดหลักยุทธวิธีตำรวจและกฎหมายอย่างเคร่งครัดวราวุธรับเอกนัททาบทามดึงปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมยกนั่งปลัดกระทรวงพลังงานเผยปลัดคนใหม่เป็นลูกม่อกระทรวงอุตสาหกรรมนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงการโยกย้ายนายณัฐพลรังสิตพลปลัดกระทรวงยุติธรรมไปเป็นปลัดกระทรวงพลังงานจะเข้าคณะรัฐมนตรีวันนี้หรือไม่ว่าทราบมาว่ามีแต่ต้องขอรอดูวาระก่อนว่าเข้าหรือไม่ยอมรับมีการเกริ่นไว้อยู่บ้างโดยนายณัฐพลอยู่มาครบ4ปีและมีศักยภาพเมื่อก่อนกระทรวงพลังงานอยู่กับกระทรวงอุตสาหกรรมมีความเป็นไปได้ว่านายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมีความสนใจจึงทับทามาส่วนปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมคนใหม่ต้องหาบุคคลที่เหมาะสมและดูว่าจะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทันหรือไม่ต้องขอรอดูเอกสารก่อนที่ผ่านมาก็มีการพิจารณากันหลายด้านทางนี้นายวราวุธยอมรับว่าปลัดกระทรวงคนใหม่ที่คุยกันไว้เป็นคนในกระทรวงอุตสาหกรรม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: กลับมาติด
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: พระเมตตาจรัส

0: จ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
1: รอยแผลจากสัญญกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512-089 499-0909

0: 40% ต่อปี
1: จ้า
0: เงินติดล้ออ
2: ย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค02-686-7222
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go GreenMCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับวาไรตี้ออนเรดิโอโดยดีเจกระเผารดีพร

0: งนี้ไม่ได้อัปเดตราคาทองจากพี่ยุ้ยนะคะต้องขออภัยคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการด้วยก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวกระเพรากลับไปจัดรายการสดเมื่อไหร่นะคะก็จะได้อัปเดตราคาทองจากพี่ยุ้ยกันต่อค่ะแต่ก็ฝากไว้นะคะในส่วนของโปรโมชั่นดีๆจากห้างทองแม่มาลี7นะคะเรามีโปรโมชั่นพิเศษค่ะซื้อทองแถมทองนะคะโปรโมชั่นนี้ที่นี่ที่เดียวนะคะกับห้างทองแม่มาลี7หัวมุมตลาดสันเจ้าและยังมีบริการผ่อนชำระนะคะจากบริการบัตรชั้นนำอีกหลากหลายเลยนะคะให้กับคุณผู้ฟังได้เลือกซื้อกันค่ะส่วนใครที่สนใจในส่วนของการลงทุนทองคำรูปแบบโกออนไลน์นะคะที่ไม่ใช่ทองกระดาษเป็นการซื้อทองจริงรับทองจริงซื้อขายทองคำแท่งไม่มีค่าบล็อกค่ะฉลาดซื้อไม่เสียโอกาสการลงทุนนะคะแถมราคาซื้อถูกกว่าสมาคมราคาขายรับซื้อคืนก็สูงกว่าสมาคมแถมมีเครดิตค้างจ่ายให้7วันที่นี่ที่เดียวค่ะซื้อขายง่ายๆได้บนมือถือนะคะสะดวกรวดเร็วแถมยินดีให้คำแนะนำปรึกษาฟรีค่ะกับการลงทุนทองคำที่ศูนย์ซื้อขายทองคำแท่งบริษัทแม่มาลีโกลบูเลียนจำกัดติดต่อเรานะคะ0720690900หรือจะเข้าไปที่ศูนย์เลยก็ได้ค่ะอยู่หัวมุมตลาดสันเจ้าเช่นกันโกออนไลน์ที่นี่ที่เดียวค่ะที่ให้คุ้มค่ากว่าการลงทุนทองคำ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับวาไรตี้ออนเรดิโอโดยดีเจกระเผารดีพร

เน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี

0: โชว์รูมสุภกิจมอเตอร์ได้ที่สาขาตลาดใหม่แสงเพชรบางกุ้งบ้านนาสารบ้านนาเดือเวียงสะพระแสงเคียงสะควนสามัคคีชัยบุรีถนนบ้านตาขุนข้าชนะชัยยาพุ่นพินกาญจนดิษฐ์บ้านไหนขนมเกาะสมุยและเกาะพังงา
1: ใครก็ใช้รถฮอนด้าที่ซื้อจากสุภกิจมอเตอร์คิดถึงฮอนด้าคิดถึงสุภกิจมอเตอร์

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันพบตรยอมรับนายกรัฐมนตรีโตติงส่วนตัวปมภาพฉลองสูบบุหรี่แถลงข่าวไร้กุญแจมือสั่งเจรตำรวจสอบผิดระเบียบหรือไม่พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงกรณีภาพนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีผู้ต้องหาคดียิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตโดยปรากฏภาพขณะนายฉลองกำลังสูบบุหรี่ระหว่างเข้าสอบปากคำที่สภ.รัตนาธิเบศรและไม่ได้ถูกใส่กุญแจมือว่าเรื่องดังกล่าวนายกรัฐมนตรีได้โทรศัพท์กำชับถึงการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจทั้งเรื่องการแถลงข่าวการใช้เครื่องพันธนาการรวมถึงการสูบบุหรี่ระหว่างการควบคุมตัวผู้ต้องหาพลตำรวจเอกกิตติรัตน์ระบุว่าน้อมรับข้อสั่งการดังกล่าวและจะนำไปปฏิบัติโดยได้สั่งการให้พลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยประสิทธิ์เจรตำรวจแห่งชาติตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วคาดว่าจะทราบผลโดยเร็วซึ่งระเบียบดังกล่าวนั้นมีมาหลายยุคสมัยแล้วตั้งแต่สมัยพลตำรวจเอกวิทย์วัฒนะอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแม้แต่พลตำรวจโทวัฒนายี่จีนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งจะเป็นรุ่นพี่ยืนยันว่าไม่รู้สึกกระอักกระบุกระอักกระอ่วนเพราะทุกอย่างต้องดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบหากพบเข้าข่ายความผิดตามมาตรา157ก็ต้องตรวจสอบอย่างรอบคอบขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีได้กำชับเรื่องมาตรการตรวจค้นอาวุธและการตั้งด่านตรวจค้นยอมรับไว้เป็นเรื่องที่ทำได้ยากแต่ตำรวจต้องใช้ทั้งทักษะความรู้และข้อมูลด้านการข่าวเพื่อป้องกันการพกพาอาวุธและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรจังหวัดนนทบุรีได้นำตัวนายฉลองเรี่ยวแรงผู้ต้องหาในคดียิงนายกอบจ.นนทบุรีเข้าฝากขังต่อศาลจังหวัดนนทบุรีโดยตำรวจแจ้งข้อกล่าวหา4ข้อหาได้แก่ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนพยายามฆ่าผู้อื่นยิงปืนโดยใช่เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมชนและพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรในการนำตัวผู้ต้องหาไปฝากขังครั้งนี้จัดกำลังชุดหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีหลายนายเข้าควบคุมและดูแลความปลอดภัยตลอดการนำตัวจากสภ.รัตนาธิเบศรไปยังศาลจังหวัดนนทบุรีระหว่างการควบคุมตัวนายฉลองยังคงปิดปากเงียบไม่ตอบคำถามสื่อมวลชนที่พยายามสอบถามถึงสาเหตุและรายละเอียดของคดีก่อนเจ้าหน้าที่จะนำตัวเข้าสู่กระบวนการฝากขังต่อศาลจังหวัดนนทบุรีบรรยากาศที่ศาลจังหวัดนนทบุรีได้มีพันตำรวจเอกสุประชัยศรีศักดิ์ผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีนำกำลังกองกำกับการสืบสวนภูธรจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจและฝ่ายสืบสวนสภ.รัตนาธิเบศรกว่า50นายเข้าคุมพื้นที่เพื่อดูแลความปลอดภัยระหว่างนำตัวผู้ต้องหาเข้าฝากขังต่อศาลจังหวัดนนทบุรีในขณะที่ลูกสาวของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีเดินทางมารับร่างคุณพ่อหลังจากเสียชีวิตการถูกยิงพร้อมเปิดใจถึงประเด็นที่มีการกล่าวอ้างเกี่ยวกับเงินจำนวน11ล้านบาทโดยผู้สื่อข่าวสอบถามว่าเงิน11ล้านบาทดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจริงหรือไม่ลูกสาวตอบว่าข้อที่จริงคือความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวแล้วชาวจังหวัดนนทบุรีรู้ดีทุกคนและทราบอย่างดีว่าคุณพ่อเป็นคนยังไงพร้อมกล่าวถึงการทำงานของคุณพ่อว่าตลอดชีวิตการทำงานที่ผ่านมาคุณพ่อเป็นคนที่ให้และช่วยเหลือชาวนนทบุรีมาโดยตลอดถ้าเกิดดีไม่จริงคงไม่ได้เป็นนายกอบจ.4-5สมัยและมีความพร้อมทั้งหน้าที่การงานและการเงินก่อนที่จะมาทำงานเสียสละเพื่อประชาชนชาวนนทบุรีทั้งนี้ประเด็นเรื่องเงิน11ล้านบาทรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้เสียชีวิตกับผู้ก่อเหตุยังเป็นรายละเอียดที่อยู่ในกระบวนการสอบสวนโดยต้องรอพยานหลักฐานข้อได้จริงจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้คลี่คลายต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดี แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
5: สถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ใช้เท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าใช้เท้าปลอบ

0: 4% ต่อปีจ้าเงินติดล้ออย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค02-686-7222
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
4: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
5: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
6: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
7: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
8: ความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพรารดีพร

0: M Cord Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
1: บริษัท PO Power Tech จำกัดรับออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงระบบไฟฟ้าแรงต่ำทุกประเภทพร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ทางด้านระบบไฟฟ้าแบบครบวงจรควบคุมงานโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบไฟฟ้าโดยตรงบริหารงานโดยคุณโอ๊ตพีระเดช

ืออาชีพประสบการณ์กว่า25ปีตั้งอยู่ปากซอยวิภาวดี6ถนนวิภาวดีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 8:00 นถึง 17:00 นสอบถามเพิ่มเติมโทร077-295-111บริษัท BO Power Tech จำกัดเราดำเนินงานทางด้านการออกแบบแล้วก็ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงแล้วก็ระบบไฟฟ้าแรงต่ำทุกประเภทเลยค่ะคุณผู้ฟังคะไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรม

0: ำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าแล้วก็อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำทุกชนิดค่ะประกอบตู้เมนควบคุม MDB และตู้เมนควบคุมต่างๆทางด้านไฟฟ้าจำหน่ายและติดตั้งระบบป้องกันการฟ้าผ่านะคะระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ไฟฉุกเฉินเครื่องสำรองไฟฟ้าค่ะเราดำเนินงานนะคะโดยทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญและชำนาญการมืออาชีพโดยตรงนะคะมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า25ปีรวมถึงทีมงานทุกคนนะคะมีประสบการณ์ทางด้านระบบไฟฟ้าโดยตรงเลยค่ะบริหารงานโดยพี่โอ๊ตนะคะคุณพีระเดชวิโรจน์ค่ะบริษัท Bio Power Tech จำกัดอยู่ปากซอยวิภาวดี6นะคะอยู่หน้าถนนเลยค่ะคุณผู้ฟังคะหาไม่ยากนะคะถนนวิภาวดีตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีหรือว่าเข้าทางซอยถังทองนะคะเส้นทางที่จะไปสวนอาหารป๊อปอายถนนข้างค่ายวิภาวดีรังสิตนั่นเองค่ะโทรสอบถามได้นะคะ077-295-111หรือ086-471-3221และ089-470-8288ได้เลยค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังคิดจะติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงหรือระบบไฟฟ้าแรงต่ำนะคะหรือต้องการติดตั้งอุปกรณ์เกี่ยวกับป้องกันระบบไฟฟ้าทุกประเภทนะคะอย่าลืมนึกถึงเราค่ะบริษัท BO Power Tech จำกัดเพราะว่าเราเป็น King of Electrical ราชาแห่งไฟฟ้าบริษัทของเราค่ะเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะกับบริษัท BO Power Tech จำกัด
1: M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่แอดช็อปมาเนียค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: ความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพราฤดีพร

0: M Cord Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: ช่วงนี้นะคะฝากไว้ค่ะกับพี่น้องเกษตรกรนะคะชาวสวนปาล์มที่มองหาก้าปาล์มน้ำมันนะคะพันธุ์แท้พันธุ์ดีดกดีทุกต้นค่ะทนโรคทนแล้งนะมองหาก้าปาล์มน้ำมันไปปลูกนะคะใครที่โค่นยางแล้วจะปลูกปาล์มน้ำมันหรือว่ามีพื้นที่ว่างอยากจะปลูกปาล์มน้ำมันนะคะมองหาก้าปาล์มน้ำมันพันธุ์แท้พันธุ์ดีมีให้เลือกเยอะต้องที่นี่เลยค่ะแปลงเพาะ

0: นายหัวพันปาล์มแม่โจ้50นะคะอยู่ใกล้กับศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานีบ้านภูผาท่าแร่หมู่4ตำบลท่าอูแทอำเภอกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีอยู่ติดถนนสายหลักสุราษฎร์นครศรีเลยหาไม่ยากค่ะคุณผู้ฟังค่ะสำหรับที่นี่นะคะเราผลิตก้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีจากแหล่งพันธุ์แท้หลากหลายสายพันธุ์มากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นซีราดสปริงแบ็กสุราษฎร์ธานีท็อปเทเนอร่ายูนิคโคนอนเดลิคคอมแพคนะคะ ML 161สาวิคินาบลู KB4 คาลิก Q6 คาลิก600 AA ไฮบริด 1S ค่ะเป็นสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าที่ได้รับการรับรองโดยกรมวิชาการเกษตรนั่นเองสำหรับลูกค้านะคะที่มองหาก้าปาล์มน้ำมันและนะคะโดยเฉพาะที่ใครเป็นเกษตรกรมือใหม่เนี่ยไม่มีความรู้เรื่องของการดูแลเลยบอกที่แปลงเพาะได้บอกนายหัวขาวได้เลยค่ะเจ้าของแปลงเพาะเราจะมีทีมงานไปช่วยดูนะคะตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกไปจนถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยวเลยอยากจะรู้เทคนิคดีๆเรื่องของการใส่ปุ๋ยให้ถูกวิธีปรึกษาได้เช่นเดียวกันค่ะเรายินดีให้คำแนะนำปรึกษาวิชาการฟรีเลยโดยอดีตเกษตรอำเภอขาวนะคะโทรศัพท์0992226964 0992226964ค่ะหรือจะเป็นที่นักวิชาการสายรุ้งลูกสาวคนสวยค่ะ0918526262 0918526262หรือจะเข้าไปดูได้นะคะทางแอปฟ้าของเราค้นหาคำว่านายหัวพันป่าแม่โจ้50ณสุราษฎร์ธานีค่ะแปลงเพาะของเราเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะสะดวกวันไหนไปกันได้เลยหรือไปซื้อด้วยตนเองก็ได้หรือจะโทรสั่งซื้อก็ได้เราก็มีบริการจัดส่งค่ะที่นายหัวพันป่าแม่โจ้50ค่ะ
1: M-Card Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ฉลองเรี่ยวแรงฝากขังศาลจังหวัดนนทบุรีใน4ข้อหาหนักขณะที่ครอบครัวรับร่างพันตำรวจเอกธงชัยนายกอบจ.นนทบุรีลูกสาวเผยพ่อทุ่มเททำงานเพื่อประชาชนมาตลอดกระทรวงศึกษาธิการเสนอครม.พิจารณา6มาตรการโรงเรียนปลอดภัยชี้ตั้งจุดค้นอาวุธและสิ่งผิดกฎหมายประชุมบอร์ดกสทช.ล่มเป็นครั้งที่4ติดต่อกันเนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบ3กรรมการกสทช.เดินออกจากที่ประชุมเกรงลงมติอาจเข้าข่ายผิดกฎหมายจากการขาดคุณสมบัติของประธานกสทช.ทองคำราคาพุ่งแรงมองปลายปีมีโอกาสแต่ 5,500 เหรียญแนะลงทุนระยะยาวทยอยซื้อได้ส่วนคนที่ยังดอยแนะให้รอไปก่อนเร่งช่วยแผ่นดินไหวโคลอมเบียยืนยันมีผู้เสียชีวิต133คนสูญหายเกือบ200ทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้อังคารที่11สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนากุลและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับตำรวจครับคุมตัวฉลองเรี่ยวแรงฝากขังศาลจังหวัดนนทบุรีใน4ข้อหาหนักมีการจัดชุดหน่วยปฏิบัติการพิเศษคุมเข้มขณะที่เจ้าตัวปิดปากเงียบไม่ตอบสื่อมวลชนแล้วครับตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรนำตัวในฉลองเรี่ยวแรงผู้ต้องหาคดียิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเสียชีวิตไปฝากขังต่อศาลจังหวัดนนทบุรีโดยตำรวจแจ้ง4ข้อกล่าวหาก็ได้แก่ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนพยายามฆ่าผู้อื่นพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรและยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรพร้อมยื่นคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเป็นคดีสะเทือนขวัญและก็มีอัตราโทษสูงครับโดยระหว่างการคุมตัวในฉลองฝากขังเจ้าหน้าที่จัดกำลังชุดหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีหลายนายเข้าควบคุมและดูแลความปลอดภัยขณะที่นายฉลองยังปิดปากเงียบไม่ตอบคำถามใดๆของสื่อมวลชนที่พยายามสอบถามถึงสาเหตุและรายละเอียดของคดีส่วนบรรยากาศที่ศาลนนทบุรีมีกำลังกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยตำรวจสายตรวจและฝ่ายสืบสวนสภ.รัตนาธิเบศรกว่า50นายเข้าควบคุมพื้นที่ดูแลความปลอดภัยครับสำหรับประเด็นเรื่องของการสูบบุหรี่บนสถานีตำรวจของนายฉลองนะครับที่มีปรากฏภาพออกมาและก็ไม่มีการใส่กุญแจมือขณะถูกคุมตัวจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมนั้นช่วงเช้านี้ครับเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขก็เดินทางไปที่สภ.รัตนาธิเบศรเพื่อดำเนินคดีกับนายฉลองกรณีนั่งสูบบุหรี่ในสถานีตำรวจซึ่งถือเป็นสถานที่ราชการแล้วก็เป็นเขตปลอดบุหรี่เปรียบเทียบปรับไป 5,000 บาทในข้อหาฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่หรือว่าสถานที่ราชการตามพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 2,560 และเปรียบเทียบปรับสภ.รัตนาธิเบศรสถานที่ราชการที่ปล่อยให้มีการฝ่าฝืนจำนวน 3,000 บาทก่อนตำรวจจะคุมตัวในฉลองไปฝากขังครับดร.ยุทธนาหอมเกตนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษชี้แจงการพิจารณาดำเนินการในกรณีนี้เนื่องจากมีหลักฐานเป็นภาพอย่างชัดเจนพร้อมยืนยันครับว่าไม่ได้เป็นการเลือกปฏิบัติเพราะกฎหมายบังคับใช้กับสถานที่ราชการเช่นเดียวกับพื้นที่อื่นๆหากพบการกระทำผิดหรือว่ามีการฝ่าฝืนนะครับก็ต้องเปรียบเทียบปรับตามขั้นตอนปกติขณะที่ปมสูบบุหรี่แล้วก็ไม่ใส่กุญแจมือนะครับทางพลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงเรื่องนี้ครับว่านายกรัฐมนตรีได้โทรศัพท์กำชับถึงการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจทั้งเรื่องการแถลงข่าวการใช้เครื่องพัฒนาการรวมถึงการสูบบุหรี่ระหว่างควบคุมตัวผู้ต้องหาซึ่งตนก็น้อมรับและขอสั่งการไปที่พลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยประเสริฐอัจฉริยประสิทธิ์เจรตำรวจแห่งชาติตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วคาดว่าจะทราบผลโดยเร็วและแม้พลตำรวจโทวัฒนายี่จีนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งจะเป็นรุ่นพี่ก็ยืนยันครับว่าไม่รู้สึกกระอักกระอ่วนเพราะทุกอย่างต้องดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบหากพบข้อข่ายความผิดตามมาตรา157ก็ต้องตรวจสอบอย่างรอบคอบขณะที่นายกรัฐมนตรีก็ยังกำชับเรื่องมาตรการการตรวจค้นอาวุธแล้วก็การตั้งด่านตรวจยอมรับว่า เป็นเรื่องที่ทำได้ยากครับแต่ตำรวจก็ต้องใช้ทั้งทักษะความรู้และข้อมูลการข่าวเพื่อป้องกันและก็สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนครับ
0: ขณะที่ครอบครัวนะคะได้รับร่างของพันตำรวจเอกธงชัยนายกอบจ.นนทบุรีลูกสาวก็เปิดเผยว่าพ่อนั้นทุ่มเททำงานเพื่อประชาชนมาโดยตลอดค่ะที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจครอบครัวและญาติของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีที่ถูกนายฉลองเรี่ยวแรงยิงเสียชีวิตเมื่อวานนี้ค่ะเดินทางมาเพื่อดำเนินการรับร่างหลังเจ้าหน้าที่นำร่างมาชันสูตรพลิกศพบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าโดยนางสาวพัสพรอายุ37ปีลูกสาวค่ะได้เปิดเผยนะคะว่าครอบครัวยืนยันว่าความจริงมีเพียงแค่หนึ่งเดียวเชื่อว่าชาวนนทบุรีรู้ดีว่าคุณพ่อเป็นคนอย่างไรตลอดชีวิตการทำงานพ่อมีแต่ให้และช่วยเหลือประชาชนชาวนนทบุรีมาโดยตลอดค่ะพร้อมย้ำด้วยว่าหากคุณพ่อไม่มีผลงานไม่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนก็คงไม่ได้ดำรงตำแหน่งนายกอบจ.มาแล้วหลายสมัยด้วยก่อนจะเข้ามาทำงานการเมืองก็มีความพร้อมทางด้านหน้าที่การงานและฐานะก่อนตัดสินใจเสียสละมาทำงานเพื่อชาวนนทบุรีส่วนกรณีความสัมพันธ์หรือว่าความสนิทสนมกับบุคคลต่างๆที่อาจจะเกี่ยวข้องกับคดีรวมไปถึงประเด็นที่ทั้งสองคนเป็นเพื่อนตามที่อีกฝ่ายกล่าวอ้างหรือไม่ลูกสาวบอกว่าขอให้เป็นเรื่องของคดีความค่ะตำรวจจะเป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงขอให้ตำรวจเป็นผู้ให้คำตอบในประเด็นนี้ผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามนะคะว่าถ้าหากอีกฝ่ายพูดไปอยากจะไปแสดงความเสียใจในงานศพได้หรือไม่นั้นทางครอบครัวก็ไม่ได้ตอบคำถามค่ะสำหรับกำหนดการบำเพ็ญกุศลและพระราชทานเพลิงศพพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐจัดขึ้นที่วัดสะพานสูงอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีในวันที่11ถึง19สิงหาคมค่ะซึ่งวันนี้เวลา15นาฬิกามีพิธีรดน้ำศพเวลา19นาฬิกามีพิธีสวดพระอภิธรรมศพส่วนวันที่19สิงหาคมเวลา17นาฬิกาจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่นึงนะครับช่วงหน้ามีความเคลื่อนไหวการประชุมครม.ครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
2: อร่อยมากละลายในปาก
1: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
3: ไม่ต้องปรุงเลยครับ
4: เติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
1: ทุกวันเสาร์2ทุ่ม20นาทีทางช่อง 9 MCOT HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ
5: MCOT

0: ผู้ฟังทั่วไทย
1: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะมากันที่เรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ต่อเนื่องกับเหตุการณ์กราดยิงที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนนทบุรีค่ะโดยทางกระทรวงศึกษาธิการเสนอครม.พิจารณา6มาตรการโรงเรียนปลอดภัยและมีการตั้งจุดค้นอาวุธสิ่งผิดกฎหมายโดยนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะได้พูดถึงมาตรการดูแลหลังเกิดเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินนทบุรีกระทรวงศึกษาธิการได้จัดแนวทางเยียวยาช่วยเหลือนักเรียนและเป็นมาตรการระยะเร่งด่วนรวมไปถึงมาตรการจำเป็นที่ต้องทำทั้งประเทศโดยมีความหลากหลายกระทรวงเข้ามาที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ด้วยค่ะโดยทางกระทรวงศึกษาธิการจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีขอความร่วมมือจากทุกสถานที่ราชการที่มีสถานศึกษานำปรับไปใช้เป็นแนวทางเร่งด่วนกำหนด6มาตรการด้วยกันค่ะคือมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาต้องมีศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพรักษาความปลอดภัยในทุกโรงเรียนเป็นการบูรณาการร่วมกันของหลายกระทรวงที่เกี่ยวข้องในการดูแลนักเรียนและครูส่วนระยะยาวจะมีการจัดทำกฎหมายแม่บทเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยความปลอดภัยการใช้เครื่องมือสื่อสารหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษาขณะที่นายประเสริฐจันทร์รงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ระบุนะคะว่าได้กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมเปิดเรียนของโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีในวันจันทร์ค่ะว่าจะร่วมกับนักจิตวิทยาค่ะในการเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตของกรมสุขภาพจิตซึ่งจะไปดูแลโรงเรียนนักเรียนคุณครูอย่างต่อเนื่องหลังจากปิดเรียนกันไป1สัปดาห์ค่ะ
2: บรรยากาศก่อนประชุมครม.นะครับก็มีการสัมภาษณ์รัฐมนตรีหลายท่านเลยนะครับท่านหนึ่งที่มาอธิบายกรณีเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นที่นนทบุรีกรณีนายฉลองเรี่ยวแรงไปยิงนายกอบจ.นนทบุรีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับยอมรับว่าส่วนตัวรู้จักนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.และพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีซึ่งทั้งสองคนมีความสนิทสนมกันมาอย่างยาวนานแล้วก็มีความไม่เข้าใจกันหลายเรื่องนะครับเคยแข่งกันก็เป็นเรื่องของทางการเมืองครับแต่ไม่เคยรับรู้เรื่องหนี้สินย้ำว่าขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวซึ่งไม่ควรจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนายสุชาติกล่าวว่านายสุชาติกล่าวว่าไม่ทราบกระแสข่าวมีงูเขียวจากพรรคกล้าธรรม10คนจะย้ายมาอยู่กับภูมิใจไทยการจะดึงใครเข้ามาเป็นเรื่องของผู้บริหารพรรคครับส่วนของการตัดสินใจทั้งทิศทางของพรรคแล้วก็ทิศทางของรัฐบาลต้องยกให้นายกรัฐมนตรีเพราะเป็นหัวหน้าพรรคมั่นใจรัฐบาลเสียงยังแข็งแรงอยู่นายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.กล่าวถึงสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งขณะนี้ในแต่ละเหตุการณ์ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังติดตามอยู่ส่วนการประชุมคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลในช่วงบ่ายวันนี้ก็ยอมรับนะครับว่าจะมีการหารือการขับเคลื่อนการทำงานเพื่อให้มีความเป็นเอกภาพเช่นการควบคุมพื้นที่ชายแดนส่วนการประสานงานกับประเทศมาเลเซียมีหลายช่องทางครับซึ่งในวันที่17-18สิงหาคมนี้มีกำหนดการเดินทางไปยังมาเลเซียเพื่อขอความร่วมมือในเรื่องเหล่านี้รวมถึงการติดตามดูบุคคลพร้อมยอมรับว่าปัญหาเรื่องของบุคคล2สัญชาติเรื้อรังมายาวนานและใช้ความพยายามในการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็เปิดเผยว่าการประชุมครม.นอกสถานที่ครั้งแรกที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาช่วง31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้จะเป็นเรื่องของ5จังหวัดภาคใต้ครับก็คือสตูลสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสเพื่อแก้ปัญหาปากท้องและผังเมืองที่ใช้กันมานานครับ
1: ในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ค่ะครม.มีมติแต่งตั้งนายปิยพงษ์จิวัฒธนกุลไพศาลอธิบดีกรมทางหลวงให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงคมนาคมแทนนายชยธรรมพรหมสรที่จะเกษียณอายุราชการวันที่30กันยายนนี้ค่ะซึ่งผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าการแต่งตั้งดังกล่าวทำให้นายปิยพงษ์นอกจากจะเป็นอธิบดีกรมทางหลวงที่มีอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ปัจจุบันอายุเพียง50ปียังเป็นปลัดกระทรวงคมนาคมคนใหม่ที่อายุน้อยที่สุดด้วยค่ะนอกจากการแต่งตั้งและเสนอชื่อครั้งนี้นายปิยพงษ์ก็ยังพบว่ามีความ ัมพันธ์แน่นแฟ้นกับแกนนำของพรรคภูมิใจไทยโดยเฉพาะแกนนำบ้านใหญ่สายตรงบุรีรัมย์นายศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีคมนาคมซึ่งในช่วงที่นายปิยพงษ์อยู่ที่กรมทางหลวงก็มีการรับตำแหน่งรับเสนอชื่อแต่งตั้งให้คุมเมกะโปรเจกต์นะคะโดยเฉพาะมอเตอร์เวย์ในช่วงนั้นและแม้ว่านายศักดิ์สยามจะออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีคมนาคมไปแล้วและมีพรรคเพื่อไทยมาคุมกระทรวงแทนแต่ก็ยังคงได้รับความไว้วางใจจากนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะการเสนอชื่อให้นั่งตำแหน่งปลัดกระทรวงคมนาคมคนใหม่แทนนายจิยธรรมที่จะเกษียณอายุก็ถือว่าเป็นการเปิดทางและนำนายปิยพงษ์ขึ้นตำแหน่งที่เหมาะสมเนื่องจากว่าทางพรรคภูมิใจไทยมีแผนที่จะดันเด็กบ้านใหญ่บุรีรัมย์นายชยุทธโลหกิจรองอธิบดีกรมทางหลวงฝ่ายดำเนินงานสายตรงนายเนวินชิดชอบและนายศักดิ์สยามชิดชอบมาดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทางหลวงคนใหม่ค่ะภายหลังจากที่มีปลัดกระทรวงคมนาคมคนใหม่อย่างเป็นทางการขั้นตอนต่อไปค่ะทางกระทรวงคมนาคมโดยปลัดจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทางหลวงคนใหม่ซึ่งก็จะเปิดโอกาสให้ข้าราชการระดับ9เข้ามาสมัครในตำแหน่งอธิบดีซึ่งก็เป็นแน่นอนค่ะว่าการเปิดรับสมัครดังกล่าวเป็นการเปิดทางให้กับนายชยุทธรองอธิบดีเข้ามาสมัครในการรับเลือกด้วยนอกจากการปรับทัพผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงคมนาคมอธิบดีกรมทางหลวงแล้วกระทรวงคมนาคมก็มีการปรับแต่งตั้งโยกย้ายในตำแหน่งรองปลัดอีก2ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม1ตำแหน่งโดยคาดหมายกันว่าแผนแรกบ้านใหญ่บุรีรัมย์จะมีการปรับให้นายจิรพงษ์เทพพิทักษ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมออกจากราชการและเข้าสู่กระบวนการสรรหาผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยซึ่งมีการเปิดรับสมัครผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งหมดเขตสิ้นเดือนสิงหาคมกับแผนที่2ยกนายจิรพงษ์ปลัดกระทรวงรองปลัดกระทรวงคมนาคมไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมเจ้าท่าแทนนายกฤตเพชรชัยช่วยอธิบดีกรมเจ้าท่าคนปัจจุบันส่วนนายกฤตเพชรจะลาออกจากตำแหน่งค่ะไปสมัครคัดเลือกสรรหาเข้าดำรงตำแหน่งผอ.กทท.แทนซึ่งเป็นตำแหน่งที่ว่างอยู่นะคะก็จะทำให้นายกฤตเพชรสามารถอยู่ในตำแหน่งผอ.กทท.ได้อีก3ปีตามวาระและหากอยู่ที่กรมเจ้าท่าจะเหลืออายุเกษียณราชการเพียง1ปีค่ะ
2: เดี๋ยวพักอีกครู่นึงครับช่วงหน้าดูเรื่องของราคาทองคำครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
0: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็ม

0: 0814-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ดูเรื่องของราคาทองคำนะครับทองคำราคาพุ่งนะครับแล้วก็ทางนายกสมาคมค้าทองคำอธิบายบอกว่าปลายปีครับจะมีโอกาสแตะ 5,500 เหรียญนะครับทองคำราคาพุ่งแรงวันนี้ครับมองปลายปีมีโอกาสแตะ 5,500 เหรียญแนะนักลงทุนในระยะยาวทยอยซื้อได้ส่วนคนที่ยังติดดอยอยู่แนะให้รอไปก่อนครับวันนี้ทองคำเปิดตลาดพุ่งขึ้นแรงมากครับโดยสมาคมค้าทองคำประกาศราคาเปิดตลาดปรับขึ้นไปทันที 1,250 บาทโดยตลาดครึ่งวันเช้าปรับเปลี่ยนราคาทั้งเพิ่มขึ้นและลดลงนะครับทั้งหมด9ครั้งด้วยกันราคาล่าสุดนะครับทองคำแท่งรับซื้อที่ 68,800 บาทขายออกที่ 69,000 บาทครับส่วนทองรูปพรรณรับซื้อที่ 67,416.52 บาทขายออก 69,800 บาทนะครับจนถึงณขณะนี้ราคาปรับเพิ่มขึ้นไปแล้ว 1,150 บาทโดยแรงหนุนหลักก็มาจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางแล้วก็ปัจจัยเงินเฟ้อสหรัฐส่วนสัญญาทองคำตลาดโคเมกส่งมอบเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้นไป20ดอลลาร์หรือว่า 0.45% ปิดที่ 4,419.70 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นายจิตติตั้งสิทธิ์ภักดีนายกสมาคมค้าทองคำและประธานกรรมการบริษัทห้างขายทองจินหัวเฮงประเมินราคาทองคำระยะกลางไปจนถึงระยะยาวมีแนวโน้มจะปรับขึ้นอีกแต่ระหว่างทางอาจจะมีการขึ้นลงสลับกันครับแต่ส่วนใหญ่แนวโน้มจะเป็นขาขึ้นมากกว่าเช่นขยับขึ้นไประยะหนึ่งแล้วก็ถอยลงมาพักฐานก่อนจะขยับขึ้นต่อได้อีกโดยหากราคาทองคำฟิวเจอร์ทะลุ 4,500 เหรียญต่อออนซ์ก็ประเมินว่าราคาอาจจะขยับขึ้นต่อได้ครับ
2: ซึ่งตอนนี้นะคะมากันที่เรื่องของน้องฮลุนโซโล่ค่ะวันนี้มีพิธีชาปนกิจที่วัดรังสีชัชวาลเวลา 13:00 น.นะคะแต่บรรยากาศล่าสุดที่บ้านในอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ก็เป็นไปด้วยความอาลัยตลอดช่วงเช้าจนถึงปัจจุบันค่ะก็มีบรรดาแฟนคลับนะคะเดินทางมาให้กำลังใจเดินทางมาจากทั่วประเทศมาร่วมส่งฮลุนเป็นครั้งสุดท้ายค่ะซึ่งก็รอติดตามนะคะเพราะว่าทีมข่าวสำนักข่าวไทยก็เกาะติดอยู่ที่นั่นแล้วก็จะมีการรายงานบรรยากาศเข้ามาอยู่
1: ช่วงนี้พักสั้นๆครู่หนึ่งครับ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

ติดตามข่าวกันต่อครับมีการแจ้งความเอาผิดมาตรา157ในแพทย์สรณะละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ปมยื้อเก้าอี้ประธานกสทช.นะครับซึ่งขัดกับความวินิจฉัยของกรรมการสรรหาครับที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนายขวัญชัยปัจจายาเป็นนักกฎหมายครับเดินทางเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามเพื่อดำเนินคดีอาญากับผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทช.รวม3รายครับก็ได้แก่ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สารณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.นายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการและรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.และนางสาวอรดาเทพยายนผู้ช่วยเลขาธิการกสทช.ในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนายขวัญชัยบอกว่าสืบเนื่องจากเมื่อ21กรกฎาคม2569คณะกรรมการสรรหากรรมการกสทช.มีคำวินิจฉัยเป็นเอกฉันท์ว่าศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา8วงเล็บ2แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่พุทธศักราช2553ส่งผลให้ถือเป็นการสละสิทธิ์เข้ารับตำแหน่งและก็พ้นจากตำแหน่งกรรมการและประธานกสทช.มีผลให้ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีครับแต่ว่าอย่างก็ตามผู้ถูกร้องทั้ง3รายกลับไม่ยอมรับคำวินิจฉัยดังกล่าวโดยอ้างว่ายังไม่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้พ้นจากตำแหน่งพร้อมทั้งมีการออกหนังสือยืนยันการจัดประชุมแล้วก็ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนสนับสนุนการดำรงตำแหน่งของศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะอย่างต่อเนื่องนายขวัญชัยระบุพฤติการความผิดแบ่งเป็นรายบุคคลดังนี้ครับนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลและนางสาวอรดาเทพยายนต์เข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา157ประกอบมาตรา83และมาตรา91เนื่องจากมีอำนาจหน้าที่จัดระเบียบการประชุมกสทช.ให้ถูกต้องตามกฎหมายแต่กลับไม่ดำเนินการห้ามปรามหรือว่า

จากที่มีการเลือกรักษาการประธานขึ้นแทนทั้งยังออกหนังสือยืนยันการประชุมเมื่อวันที่3สิงหาคมและให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในลักษณะกล่าวอ้างว่าการไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่อาจเข้าข่ายลดทอนพระราชอำนาจนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์แม้ผลคำวินิจฉัยจะทำให้ขาดสถานะเจ้าพนักงานแล้วแต่การดึงดันเข้าทำหน้าที่ประธานในการประชุมวันที่5ถึง6สิงหาคมจนทำให้กรรมการกสทช.

0: มาตรา145อีกด้วยนะครับก็เลยนำหลักฐานที่มีทั้งหมดมายื่นฟ้องร้องทั้ง3คนดังกล่าวครับ
1: ค่ะในขณะที่อีกเรื่องนึงนะคะมากระเที่ยวเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นกันบ้างค่ะเช้าวันนี้กองปราบก็ดำเนินการค้นบ้านเป้าหมายนะคะที่อำเภอท่าแพอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูล4เป้าหมายด้วยกันเป้าหมายแรกเป็นบ้านของนางสาวแอนนาค่ะอยู่ที่ตำบลควนกาหลงส่วนหลังที่2เป็นบ้านของนางจันยาอยู่ในอำเภอในตำบลเดียวกันนะคะและหลังที่3บ้านของนายธนพงศ์ณธนพงศ์ค่ะอยู่ที่ตำบลท่าเรืออำเภอท่าแพรวบ3ผู้ต้องหาเกี่ยวข้องกับคดีในหน้าสอบนาย10ตำรวจและนำไปขยายผลซึ่งก็เกี่ยวข้องกับการสอบท้องถิ่นทั้ง3คนถูกแจ้งข้อกล่าวหาทำความผิดฐานร่วมกันเป็นอ้างยี่สมคบกันโดยตกลงตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำผิดเพราะเหตุที่ได้สมคบกันร่วมกันฟอกเงินส่วนบ้านหลังที่4ค่ะไม่พบผู้ต้องหาหลังจากนี้ก็จะนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดไปยังกองปราบเพื่อดำเนินการส่งปปช.ต่อไปค่ะ
0: ประมูลนมหมดอายุล็อตใหญ่ 1.4 ล้านหีบของอสคภาคกลางไร้ผู้ยื่นซองครับแม้กำหนดราคาเสนอซื้อขั้นต่ำหีบละ5บาทหลังรถขอนแก่นกว่า 8.5 แสนหีบก็ไม่มีผู้ประมูลเช่นกันครับอสคเตรียมเสนอคณะกรรมการพิจารณาแนวทางและเงื่อนไขใหม่องค์การส่งเสริมกิจการคนนมแห่งประเทศไทยและว่าอสคเปิดประมูลจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม UHT เสื่อมสภาพเนื่องจากหมดอายุของสำนักงานอสคภาคกลางจังหวัดสระบุรีวันนี้โดยเปิดลงทะเบียนเข้าประมูลตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 10:30 นและกำหนดประมูลเวลา 10:40 นแต่เมื่อสิ้นสุดเวลาลงทะเบียนไม่มีผู้เข้ายื่นซองประมูลแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีผู้ติดต่อสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์ครับผลิตภัณฑ์ที่นำออกมาประมูลเป็นนม UHT หลายขนาดทั้งรสจืดและรสหวานซึ่งทยอยหมดอายุตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน68จนถึงเดือนพฤษภาคม69รวมประมาณ 1.4 ล้านหีบและโหลโดยอสคกำหนดราคาเสนอซื้อขั้นต่ำหีบโหลละ5บาทครับคิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 7.2 ล้านบาทเงื่อนไขการประมูลกำหนดให้ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องวางเงินมัดจำ 364,150 บาทผู้ชนะการประมูลต้องชำระเงินทั้งหมดทันทีแล้วก็รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนย้ายค่าธรรมเนียมแล้วก็ค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวข้องทั้งหมดพร้อมขนย้ายสินค้าให้แล้วเสร็จภายใน90วันทำการนับจากวันที่ได้หนังสือแจ้งให้ดำเนินการหรือวันลงนามในสัญญาซื้อขายนอกจากนี้อสคยังสงวนสิทธิ์ที่จะจำหน่ายหรือว่าไม่จำหน่ายสินค้าโดยคณะกรรมการจำหน่ายจะพิจารณาตามความสมควรและเหมาะสมเพื่อประโยชน์ของอสคเป็นสำคัญนายประเสริฐคงใหญ่หัวหน้าสำนักงานอสคภาคกลางบอกว่าเมื่อไม่มีผู้ยื่นซองประมูลก็จะต้องสรุปผลเสนอคณะกรรมการจำหน่ายเพื่อพิจารณาแนวทางดำเนินการต่อรวมถึงการพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขการประมูลให้เหมาะสมครับซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อ6สิงหาคมที่ผ่านมาอสคภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่นก็เปิดประมูล UHT หมดอายุค้างสต๊อกกว่า 850,000 หีบโดยกำหนดเงื่อนไขลักษณะเดียวกันก็ไม่มีผู้มาเข้ายื่นซองประมูลครับทำให้นมดังกล่าวยังไม่สามารถระบายออกจากคลังสินค้าไปได้ครับ
1: บมจ.อสมท.ร่วมสืบสานพระราชปณิธานและแสดงออกถึงความจงรักภักดีจัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติประจำปี2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยมาโดยตลอดค่ะพิธีนี้จัดขึ้นนะคะบริเวณลานหน้าอาคารอำนวยการ1สำนักงานใหญ่ปมจ.อสมท.ได้รับเกียรติจากดร.ยดากัศยปนันกรรมการและรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนเป็นประธานในพิธีค่ะนำคณะผู้บริหารพนักงานพิธีกรตลอดจนบุคลากรในสังกัดปมจ.อสมท.ร่วมใจกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ที่เดินทางมารับบิณฑบาตจากวัดพระราม9กาญจนาภิเษกบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความเป็นสิริมงคลและความอบอุ่นค่ะ
0: มีความเคลื่อนไหวต่างประเทศนะครับเรื่องของแผ่นดินไหวที่โคลอมเบียตอนนี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว133คนแล้วก็ยังสูญหายอยู่200คนเลยครับจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.4 ตามมาตราลิกเตอร์ในโคลอมเบียทางการยังคงเร่งกู้ภัยและก็ช่วยเหลือผู้รอดชีวิตภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินโดยมีการยืนยันผู้เสียชีวิต133คนแล้วนะครับแล้วก็บาดเจ็บราวๆ100คนนายอาเบลาโดเดลา เอสปีเอลยาประธานาธิบดีโคลัมเบียซึ่งเพิ่งเข้ารับ

ตำแหน่งเมื่อ3วันที่แล้วครับได้ประกาศว่ารัฐบาลได้ทำทุกอย่างเต็มกำลังเพื่อรักษาชีวิตช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วก็ชุมชนที่จำเป็นโดยสิ่งสำคัญอันดับแรกก็คือการช่วยเหลือผู้ติดค้างอยู่ในซากปรักหักพังของอาคารกว่า 1,600 หลังที่พังเสียหายและอย่างน้อย60หลังที่พังราบเลย

0: ผู้ติดค้างอยู่ในซากปรักหักพังของอาคารกว่า 1,600 หลังที่พังเสียหายและอย่างน้อย60หลังที่พังราบเลยเวลานี้ครับมีผู้สูญหายไปเกือบ200คนหลายประ
1: ธานจานนี่อินฟานติโนประธานฟีฟ่าจากแผนการขายสัดส่วนผลประโยชน์ในศึกฟุตบอลโลกให้กับกลุ่มนักลงทุนซึ่งสุดท้ายแผนดังกล่าวต้องถูกยกเลิกโดยทั้ง3สมาพันธ์ระบุว่าความพยายามดังกล่าวถือเป็นการละเมิดความไว้วางใจอย่างร้ายแรงและตั้งคำถามถึงภาวะผู้นำของอินฟานติโนพร้อมย้ำว่าฟุตบอลไม่ได้เป็นของบุคคลหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งแต่เป็นของนักเตะแฟนบอลสโมสรและสมาคมสมาชิกทั่วโลกทำให้กระแสกดดันต่ออินฟานติโนยิ่งเพิ่มมากขึ้นค่ะหลังล่าสุดสหพันธ์ฟุตบอลนอร์เวย์เรียกร้องให้เขาลาออกค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณพจนาธนธนากุลผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ปักใต้บ้านเรา
2: ปักใต้บ้านเรา

0: เป็นกันเองกับดีเจอสมท.ทรายตาย
1: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมท.ที่ท่านรับฟัง
0: ปักใต้บ้านเราสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการปักใต้บ้านเราค่ะวันนี้พบกันกับวันอังคารที่11สิงหาคม2569ยังพบกับเรา2คนเช่นเคยนะคะจากทีมงานสถานีวิทยุสมทจังหวัดสุราษฎร์ธานีดีเจกระเพราค่ะ
2: ดีเจสายหมอกค่ะ
0: ค่ะวันนี้เป็นวันอังคารที่ท้องฟ้าแจ่มใสมาก ร้อนมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะเรา2คนมาพร้อมกับข่าวสารค่ะมาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยนะคะกับรายการปักใต้บ้านเราคุณผู้ฟังจะได้รับฟังนะคะรับชมพร้อมกันทั่วภาคใต้ค่ะผ่านทางวิทยุสมทเครือข่ายของเรานะคะแล้วก็มีพี่ๆน้องๆทีมงานดีเจสายใต้ค่ะที่ได้ส่งข่าวนะคะในแต่ละพื้นที่มาให้เราสองคนได้เล่าสู่กันฟังนะคะติดตามกันได้ค่ะหลังจากสรุปข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยนะคะปักใต้บ้านเราเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะแล้วก็ยังมีรายการบอกข่าวเยาวรุ่นรายการแดนดินถิ่นใต้ทุกวันเสาร์ด้วยนะคะซึ่งต่างสถานีก็จะหมุนเวียนกันไปนะคะมาสัปดาห์นี้ก็เจอกับสุราษฎร์ธานีนั่นเองค่ะน้องหมอคะกินข้าวแล้วยังเอ่ย
2: ยังค่ะไม่มีเรี่ยวมีแรงเหมือนเดิม
0: ไม่มีเรี่ยวมีแรงเหมือนเดิมนะคะถ้าล้มพับตรงนี้ได้ก็จะล้มพับแล้ว กินน้ำไปก่อนนะคะ ถ้ากินน้ำเนี่ยอยู่ได้นะคะแต่ถ้าไม่ได้กินข้าวเนี่ยก็อาจจะอยู่ไม่ได้

0: จริงๆแล้วกินน้ำจริงๆแล้วถ้าไม่มีน้ำกินเนี่ยอยู่ไม่ได้นะ
1: ค่ะขาดน้ำไม่ได้นะ
0: ขาดน้ำไม่ได้นะแต่ขาดข้าวได้นะแต่ถ้าไม่ได้กินข้าวก็จะไม่มีแรงเหมือนกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ่ะคุณผู้ฟังคะระหว่างที่กำลังนั่งกินข้าวกันอยู่นะคะหรือว่ากำลังขับรถนะคะกินข้าวเสร็จแล้วกลับไปที่ทำงานหรือหลายคนบอกว่าดีเจยังหาร้านกินข้าวไม่ได้เลยนะคะผ่านไปแล้วครึ่งชั่วโมงเวียนอยู่ก็ยังหาไม่เจอนะวันนี้ที่สุราษฎร์ธานีของเราน้องหมอกย้อนกลับไปตอนสมัยเรียนมัธยม
1: ค่ะ
0: เวลามีกีฬาสีนี่ชอบไหมคะ
1: ชอบค่ะชอบที่แบบล้นคาบไม่ต้องเรียน
0: ไม่ต้องเรียน
1: ใช่
0: ทำหน้าที่อะไรเอ่ย
1: เป็นฝ่ายนักกีฬาค่ะ
0: โอ้เล่นกีฬาอะไรคะเนี่ย
1: เป็นวอลเลย์บอลค่ะจะดูแลฝ่ายนักกีฬาน
0: ะคะเล่นวอลเลย์บอลแสดงว่าเป็นมือตบ
1: มือรับรับตบกระโดดไม่ได้กระโดดไม่ไหว
0: เป็นมือรับแทนเนา
1: ะ
0: คุณผู้ฟังชอบกีฬาไหมคะพี่กะเพราเนี่ยไม่ค่อยชอบกีฬานะคะแต่ก็ต้องเรียนเนาะเพราะว่าจะมีวิชาพละใช่ไหมคะแต่เวลามีกีฬาสีเนี่ยชอบมากเลยนะคะจำได้ไหมว่าตัวเองอยู่สีอะไร
1: สีฟ้ามาตลอดเลย
0: โอ้โหจะบอกว่าพี่กะเพราก็เคยอยู่สีฟ้
1: า
0: เคยอยู่สีฟ้าตอนม.ต้นค่ะแล้วก็มาม.ปลายเนี่ยสีเหลือง
1: ค่ะ
0: นะคะแต่ละทีมจริงๆแล้วเราอยู่ในห้องเราก็เป็นเพื่อนกันแหละแต่เวลามีกราสีเนี่ยเราจะไม่ค่อยรู้จักเพื่อนนะคะคนละสี
1: เราต้องแยกกันสี
0: ใช่ก็จะแยกกันสีเมื่อเช้านี้ที่โรงเรียนสุราษฎร์ธานีค่ะคุณผู้ฟังมีการจัดงานกีฬาสีแบบยิ่งใหญ่เลยนะ
1: ใ
0: ช้ชื่อว่ากัลพฤกษ์เกม69ค่ะสานพลังนักเรียนผ่านกีฬาเสริมสุขภาพสร้างวินัยแล้วก็น้ำใจนักกีฬาค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะก็จะมีขบวนพาเหรดนะคะของน้องๆแต่ละสีค่ะเดินกันอย่างสวยงามเลยทีเดียวนะคะจากตลาดดอนนกค่ะน้องหมอกไปที่โรงเรียนสุราษฎร์ธานีเมื่อเช้ามารถติดไม่เอ่ย
1: รถติดอยู่นะคะไปสารกลางก็เห็นบรรยากาศอยู่ต้องน้องอยู่ในสนามกันละ
0: ใช่ค่ะนะคะก็เริ่มเดินขบวนเนี่ยตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะและจำได้ไหมว่าสีฟ้าสมัยก่อนใช้ชื่อว่าอะไร
1: จำไม่ได้
0: ชื่อสีอะ
1: จำไม่ได้เป็นสีฟ้าเลยตอนถ้าเป็นรุ่นมาก็จะเป็นฟ้าตามคอนเซปต์แต่ละปีนะว่าแต่ละปีจะเป็นอะไรฟ้านครานาคินอะไรอย่างเงี้ยเป็นคอนเซปต์ไปวรรณคดีไทยอะไรก็ว่าไป
0: จริงๆก็แต่โรงเรียนเขาอาจจะใช้ชื่อไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือนกันไม่เหมือน
0: แต่ถ้าเป็นโรงเรียนสุราษฎร์ธานีเนี่ยก็จะมี5สีนะคะสีแดงเนี่ยจะใช้ชื่อว่าสุริยัน
1: สุริยัน
0: สีเหลืองก็จะเป็นจันทราค
1: ่
0: ะ
1: จันทรา
0: สุริยันจันทรานะคะแล้วก็สีน้ำเงินจะเป็นไพลินน
1: ี
0: ่สีม่วงจาตุรนค่ะแล้วก็สีฟ้าเนี่ยเอราวัณใช่ก็จะใช้ชื่อกันไปซึ่งมีการแข่งขัน10ชนิดกีฬานะคะฟุตบอลฟุตซอลบาสเกตบอลวอลเลย์บอลเปตองเซปาตะก้อนะคะกีฬาพื้นบ้านอีสปอร์ตก็มีนะ
1: คะ
0: แล้วก็มีกีฬาสำหรับคณะครูด้วยค่ะมีการประกวดกองเชียร์ด้วยนะประกวดกองเชียร์ได้สนุกนะ
1: ใช่อัศจรรย์เชียร์ลีดเดอร์กองเชียร์สนุกค่ะ
0: ยอมกันไม่ได้เลยทีเดียวนะคะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อให้น้องๆได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน
1: ์
0: สร้างความรักความสามัคคีสร้างความมีระเบียบวินัยนะคะปลูกฝังความรักในหมู่คณะและที่สำคัญห่างไกลยาเสพติดด้วยนะค
1: ะ
0: เพราะว่าการเป็นนักกีฬาเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องมีเลยก็คือรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนะคะซึ่งแต่ละโรงเรียนก็จะมีการหมุนเวียนจัดกีฬาสีกันไปนะคะเนี่ยคือกิจกรรมของโรงเรียนสุราษฎร์ธานีในช่วงภาคเช้าที่ผ่านมาค่ะอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะในจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราค่ะคุณผู้ฟังนะคะบริษัทGBK Group ค่ะจากสาธารณรัฐเกาหลีค่ะน้องหมอ
1: ค่ะ
0: มาเข้าพบนะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะท่านกล้านรงค์ยุติธรรมนะคะมาปรึกษาหารือค่ะแนวทางศึกษาเพื่อที่จะเปิดเส้นทางเรือเฟอร์รี่นะคะที่ชื่อว่าโรโรนะคะเชื่อมแหลมฉบังสุราษฎร์ธานี
1: โอ้แหลมฉบัง
0: นะคะหนุนโลจิสติกท่องเที่ยวแล้วก็เศรษฐกิจภาคใต้
1: ค
0: ่ะเมื่อวานนี้นะคะช่วงบ่าย2โมงค่ะที่ห้องประชุมศรีสุราชั้น2สารกลางสุราษฎร์ธานีค่ะประธานกรรมการบริษัทGBK Group จำกัดนะคะซึ่งก็อยู่ระหว่างการจัดตั้งร่วมกับบริษัท GBK S&C จำกัดจากสาธารณรัฐเกาหลีค่ะนำคณะนะคะเข้าขอพบนายกล้านรงค์ยุติธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อนำเสนอแนวคิดแล้วก็หารือเกี่ยวกับการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการให้บริการเรือเฟอร์รี่นะคะระบบ row on row off ค่ะสำหรับขนส่งสินค้า

0: รถยนต์แล้วก็ผู้โดยสารระหว่างท่าเรือแหลมฉบังที่ชลบุรีแล้วก็จังหวัดสุราษฎร์ธานีโอ้โหถ้าเป็นไปได้นี่มันแบบเวิร์กบ้านนายน้องหมอก
1: ใช่ค่ะดีมากเลย
0: บริษัท GBK Group นะคะก็ได้มีการนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นค่ะเกี่ยวกับแนวคิดโครงการซึ่งก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเพิ่มทางเลือกด้านการคมนาคมโลจิสติกทางทะเลเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ค่ะลดต้นทุนการขนส่งสินค้าเพื่อประสิทธิภาพการเดินทางของผู้โดยสารนะคะแล้วก็สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่นอกจากนี้นะคะโครงการนี้ค่ะยังถูกมองว่าเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนโดยเฉพาะจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยเป็นศูนย์กลางคมนาคมแล้วก็เป็นประตูสู่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นเกาะสมุยเกาะพะงันแล้วก็เกาะเต่าค่ะสำหรับการหารือครั้งนี้นะคะเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลในเบื้องต้นเกี่ยวกับความเหมาะสมของพื้นที่แนวทางการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานค่ะแล้วก็การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะประกอบการศึกษาความเป็นไปได้นะคะของโครงการในอนาคตหากโครงการสามารถดำเนินการได้จริงค่ะคุณผู้ฟังมันจะช่วยเพิ่มศักยภาพด้านโลจิสติกทางทะเลของประเทศลดภาระการขนส่งทางถนนสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็สนับสนุนการพัฒนาภาคใต้เราในระยะยาวต่อไปด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีนะคะถ้าหากว่ามีความเป็นไปได้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีทางภาคใต้บ้านเราเลยนะคะที่จะมีความสะดวกสบายในเรื่องของการขนส่งการคมนาคมที่ไม่ต้องไปแออัดอยู่บนท้องถนนนะเนาะน้องหมอก็อาศัยทางเรือนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวก็จะหลั่งไหลเข้ามาทางโซนภาคใต้บ้านเรามากขึ้นกว่าเดิมด้วยเอาเป็นว่าโครงการนี้จะมีความคืบหน้าอะไรต่อไปยังไงเอาไว้จะมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังนะคะได้รับทราบกันต่อไปค่ะ
2: รายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12:30 น.ถึง13:00 น.ท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
0: เดี๋ยวก่อนที่จะไปกันที่สงขลาทักทาย FC ของเรากันสักนิดนึงค่ะน้องหมอคะ
1: ค่ะพี่ทิกน้องส้มคนสวยสวัสดีค่ะน้องต้นน้ำนะคะ FC เจ้าขอเจ้าเดิม FC ตัวยงของเราเลยค่ะรับฟังจนทุกๆชั่วโมงเลยนะคะ
0: ทุกที่ด้วยนะ
1: ทุกที่ด้วย สุดที่ใจจะคอยคว้าค่ะสวัสดียามเที่ยงนะคะแล้วก็เพจอสมทสงขลาค่ะทักทายเข้ามาสุราษฎร์ฝนตกบ้างไหม
0: โอ้พี่น่าจะเป็นพี่ต้นแน่นอนเลยเนี่ย คุณพ่อสุดหล่อนะคะฝนตกบ้างไหมไม่เลยค่ะต้องบอกว่าไม่เลย
1: ไม่ตกเลย
0: ไม่มีเลยค่ะพี่ต้นเหมือนไม่ใช่หน้าฝนเลยเนาะ
1: ใช่
0: สงขลาแย่งไปหมดหรือเปล่าเนี่ย
1: พื้นที่ไหนฝนตกบ้างดีกว่านะคะเพื่อสุราษฎร์พื้นที่ไหนฝนตกบ้างคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ก็สามารถคอมเมนต์นะคะพูดคุยมาได้นะคะเผื่อมีบางอำเภอฝนตกไม่ทั่วฟ้า
0: ค่ะ
1: ตกแต่ละพื้นที่ก็สามารถพูดคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะ
0: เหมือนระนองเนี่ยฝนปาดแดดสีนะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าช่วงนี้จะมีฝนหรือเปล่าค่ะพีเอสมดคนทรายสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: เอาพูดถึงจากสงขลานะคะก็มาติดตามข่าวจากสงขลากันสักหน่อยค่ะน้องหมอก
1: ค่ะ
0: ที่จังหวัดสงขลาค่ะเปิดโครงการผู้นำต้นแบบสวมหมวกนิรภัย 100% ค่ะดึงแกนนำชุมชนสร้างวินัยจราจรลดเจ็บตายจากอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืนนะคะเดี๋ยวไปติดตามข่าวนี้ค่ะจากพี่ดีเจแจ็คลักษณ์ไหนนะคะจากอสมทจังหวัดสงขลากันค่ะ
2: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของการเปิดโครงการผู้นำต้นแบบสวมหมวกนิรภัย 100% ดึงแกนนำชุมชนสร้างวินัยจราจรลดเจ็บตายจากอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืนที่ห้องประชุม Southern Grand Ballroom โรงแรม Southern Airport หาดใหญ่นายรัฐศาสตร์จิตชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามอบหมายให้นายจิรวัฒน์มณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการผู้นำต้นแบบสวมหมวกนิรภัย 100% ประจำปี2519รุ่นที่1พร้อมมอบโอวาทแก่ผู้เข้าร่วมอบรมโดยมีนายศาสตราเขาเจริญหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และความเป็นมาของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้มีสาเหตุมาจากปัญหาอุบัติเหตุทางถนนที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยเฉพาะอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ซึ่งพบว่าการบาดเจ็บและเสียชีวิตส่วนใหญ่มักเกิดจากการไม่สวมหมวกนิรภัยหรือสวมหมวกนิรภัยอย่างไม่ถูกวิธี

0: แม้ที่ผ่านมาจะมีการบังคับใช้กฎหมายและการรณรงค์อย่างต่อเนื่องแต่พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของประชาชนในระดับชุมชนยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายดังนั้นโครงการนี้จึงจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความตระหนักและผลักดันบทบาทของผู้นำชุมชนให้เป็นต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนเพื่อนำไปสู่การลดอุบัติเหตุอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนในระดับพื้นที่โครงการดังกล่าวได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือว่ากปท.กำหนดจัดขึ้นรวม3รุ่นมีผู้เข้าร่วมการอบรม320คนสำหรับกลุ่มเป้าหมายในรุ่นที่1มีจำนวน120คนประกอบด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนผู้นำชุมชนแกนนำท้องถิ่นประธานและคณะกรรมการหมู่บ้านรวมถึงผู้นำองค์กรชุมชนที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยทางถนนจาก6อำเภอเมืองสงขลาหาดใหญ่รัตภูมิบางกล่ำอำเภอคลองหอยโข่งและอำเภอสะเดาอำเภอละ20คนโดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาและศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าพิธานพาณิชย์จังหวัดสงขลามาร่วมถ่ายทอดความรู้และเทคนิคการขับขี่ปลอดภัยซึ่งโครงการดังกล่าวจะช่วยสร้างแกนนำและผู้นำชุมชนให้มีความรู้ความตระหนักถึงวินัยจราจรและได้รับทักษะการขับขี่ปลอดภัยอย่างถูกวิธีจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเพื่อปรับเปลี่ยนตนเองให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนในพื้นที่ซึ่งจะช่วยขยายผลการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยรณรงค์ให้ประชาชนระดับชุมชนสวมหมวกนิรภัยอย่างถูกต้องนำไปสู่การลดอัตราการบาดเจ็บและความสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนพร้อมทั้งยกระดับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐเอกชนและเครือข่ายชุมชนในจังหวัดสงขลาให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นลักษณะเจริญชีพอสมท.สงขลารายงานครับ
1: ขอบคุณนะคะพี่ดีเจแจ็คค่ะจากอสมท.จังหวัดสงขลาด้วยนะคะจริงๆแล้วเรื่องของการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% เนี่ยทุกที่เนี่ยร่วมกันรณรงค์แล้วก็ป้องกันอยู่แล้วนะคะน้องหมอไม
2: ่
1: ใช่เฉพาะแต่ช่วงเทศกาลนะคะ
2: ค
1: ือทุกๆวันเนี่ยเราต้องตระหนักถึงเรื่องของความปลอดภัยเพราะว่าเมื่อวานเองเนี่ยกะเพราได้มีโอกาสสัมภาษณ์นะคะจากกู้ภัยเพชรพนมวังค่ะซึ่งทีมกู้ภัยเองเนี่ยเขาก็อยู่ใกล้ชิดกับเคสอุบัติเหตุเหล่านี้เนี่ยเยอะอยู่แล้วนะคะก็พูดกันถึงเรื่องของการสวมหมวกเหมือนกันทางกู้ภัยเองเขาก็แนะนำว่าสวมหมวกกันน็อกเถอะนะคะเพราะว่าแต่ละเคสที่ไปพบเจอเนี่ยส่วนใหญ่เคสหนักๆเนี่ยก็จะพบว่าไม่สวมหมวกกันน็อกนิรภัยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องตระหนักแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากๆเลยค่ะ
3: ไปไหน
4: ไปตาย
3: ไปมาไปไหนนะ
4: ไปปักใต้บ้านเรา
5: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
3: เล่สวยน้ำตกภูเขา

0: มากันที่จังหวัดตรังนะคะคุณผู้ฟังพาไปที่จังหวัดตรังกันหน่อยค่ะเมื่อวันนี้นะคะณศาลากลางจังหวัดตรังค่ะนายทรงกรดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดตรังครั้งที่3ทับ2569ค่ะเพื่อพิจารณาและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมด้วยค่ะในที่ประชุมนะคะก็จะมีการพิจารณาเรื่องสำคัญได้แก่การนำเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีก็ประมาณ 2,569 ของจังหวัดตรังให้ไปใช้กับโครงการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดตรังรวมถึงหลักการและวิธีการจัดทำแผนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดด้วยนะคะในปีประจำปีก็ประมาณ 2,570 ถึง 2,571 ค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะผู้ราชการจังหวัดตรังได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมติที่ประชุมอย่างรอบคอบให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของทางราชการพร้อมมุ่งเน้นให้โครงการต่างๆเกิดผลสัมฤทธิ์และประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนจังหวัดตรังค่ะและที่จังหวัดตรังก็มีข่าวนึงนะคะก็เชิญชวนค่ะเชิญชวนทุกคนเลยนะคะร่วมกันสัมผัสความมหัศจรรย์ท้องทะเลไทยค่ะเกี่ยวกับวันอนุรักษ์พายุแห่งชาติประจำปี2569ค่ะระหว่างวันที่15ถึงวันที่16สิงหาคม2569นะคะณลานวัฒนธรรมตรังตรงข้ามกับเซ็นเตอร์พอยต์อำเภอเมืองจังหวัดตรังค่ะและก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายค่ะอาทิเช่นนิทรรศการเรียนรู้เรื่องของพายุและระบบนิเวศทะเลช็อปสินค้าชุมชนของดีเมืองตรังสนุกกับการแข่งขันดนตรีเยาวชนร่วมชมผลงานประกวดคลิปวิดีโอสร้างสรรค์และเสวนาวิชาการในหัวข้อร่วมสร้างบ้านที่ปลอดภัยให้กับพยูนคู่ทะเลไทยค่ะเชิญชวนทุกคนนะคะมาร่วมสนุกแล้วก็มาหาความรู้กันได้ที่งานนี้นะคะและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในวันอนุรักษ์พยูนให้คู่กับท้องทะเลไทยตลอดไปด้วยค่ะ
1: ค่ะและก็คือข่าวสารในพื้นที่จังหวัดตรังนะคะมากันที่ชุมพรค่ะชุมพรก็เป็นเรื่องของกีฬาเหมือนกันนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยชุมพรวันนี้มีสองข่าวเลยเนาะมีการจัดงานศิลปาชีพประทีปไทยนะคะยกทัพโอท็อปชุมพรสร้างโอกาสทางการตลาดหนุนรายได้สู่ชุมชนด้วยนะคะแต่เรามาเรื่องการแข่งขันกีฬานะคะการแข่งขันกีฬาเป็นการแข่งขันกีฬาเยาวชนค่ะแล้วก็ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดประจำปี2569มุ่งพัฒนารากฐานสุขภาพต่อยอดสู่ความเป็นเลิศนะคะซึ่งนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนจังหวัดชุมพรแล้วก็การแข่งขันกีฬาชนะเลิศแห่งจังหวัดชุมพรนะคะณสนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพรโดยมีนายเทียนชัยชูกิตติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยนายนพพรอุสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะและคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการจัดการแข่งขันทัพนักกีฬาให้การต้อนรับนะคะซึ่งการแข่งขันกีฬาครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคม2569ค่ะก็จะใช้พื้นที่สนามกีฬาต่างๆภายในจังหวัดชุมพรโดยมีตัวแทนนักกีฬาเยาวชนจาก8อำเภอในจังหวัดชุมพรเข้าร่วมแข่งขันรวมกว่า 2,800 คนแล้วก็ชิงชัย17ชนิดกีฬาด้วยกันค่ะพิธีเปิดก็เป็นไปด้วยความคึกคักแล้วก็เต็มไปด้วยความพร้อมของเยาวชนที่ร่วมแสดงศักยภาพทางด้านกีฬาอย่างเต็มที่นะคะเพื่อที่จะปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมระเบียบวินัยความซื่อสัตย์สุจริตความอดทนแล้วก็การมีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยเพื่อให้การเล่นกีฬาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตพร้อมทั้งใช้มิติทางการกีฬาเป็นส่วนรวมของการสร้างความสามัคคีแล้วก็สร้างพลังบวกให้แก่ชุมชนแล้วก็สังคมต่อไปด้วยนะคะชาวสุราษฎร์นะคะก็ขอส่งกำลังใจให้กับน้องๆ นักกีฬานะคะทุกอำเภอของจังหวัดชุมพร นะคะสู้ๆค่ะแล้วก็ขอให้มีความสุขกับการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ค่ะ
2: ปักใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายตาย
3: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ทานรับฟังปักใต้บ้านเรา
1: ขอน้องหมอก ไปที่จังหวัดไหนต่อคะ
0: ไปพัทลุงกันค่ะ
1: ได้ค่ะ
0: ไปเที่ยวพัทลุงกันนะคะคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้ค่ะที่โรงแรมศิวารอยัลอำเภอเมืองพัทลุงจังหวัดพัทลุงนางสาวสอนอนงสงสมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานเปิดโครงการสถานประกอบการต้นแบบถนนปลอดภัยแรงงานอุ่นใจ Safe Labor Roads ประจำปี2569ค่ะโดยภายในงานนะคะมีการสนับสนุนค่ะโครงการเนี่ยได้รับการสนับสนุนงบนะคะจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนประจำปีของจังหวัดพัทลุงค่ะจำนวน 85,490 บาทนะคะดำเนินการระหว่างวันที่10ถึงวันที่11สิงหาคม2569ค่ะมุ่งการลดอุบัติเหตุสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยนะคะและส่งเสริมให้สถานประกอบการที่มีระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนนอย่างเป็นระบบด้วยพร้อมกับพัฒนาศักยภาพของนายจ้างและเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยในการทำงานให้สามารถประเมินความเสี่ยงและกำหนดมาตรการป้องกันอุบัติเหตุได้อย่างเหมาะสมค่ะกลุ่มเป้าหมายนะคะจะครอบคลุมสถานประกอบการกิจการกลุ่มเสี่ยงอาทิเช่นกิจการแปรรูปไม้ยางพาราก่อสร้างการสื่อสารห้างสรรพสินค้างานการผลิตและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงค่ะไฮไลท์นะคะก็จะเป็นกิจกรรม Labor Safety Lab ค่ะผู้ที่เข้าร่วมเนี่ยจะได้เรียนรู้ทักษะ Hazard Perception หรือว่าการคาดการณ์การมองเห็นความเสี่ยงก่อนเกิดอุบัติเหตุค่ะรวมถึงการวิเคราะห์กรณีศึกษาเพื่อนำไปสู่การสร้างสถานประกอบการต้นแบบบนถนนพัทลุงปลอดภัยด้วยค่ะในโครงการครั้งนี้นะคะก็ได้รับความร่วมมือจากหลากหลายภาคส่วนเลยอาทิเช่นทั้งมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงสำนักงานประกันสังคมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสถานีตำรวจภูธรเขาชัยสนร่วมถ่ายทอดองค์กรนะคะความรู้ต่างๆเกี่ยวกับองค์กรความรู้ต่างๆให้ทุกคนเนี่ยมีประสบการณ์ด้านความปลอดภัยถนนปลอดภัยแรงงานอุ่นใจนะคะไม่ใช่เพียงเป็นการลดอุบัติเหตุเท่านั้นแต่คือการสร้างความมีวินัยแล้วก็การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้กับสถานประกอบการเพื่อให้แรงงานทุกๆคนเนี่ยเดินทางไปทำงานแล้วก็ไปกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยค่ะ
1: ค่ะพอพูดถึงถนนปลอดภัยนะคะนี่ FC ของเราน้องภูมินะคะทักทายกันเข้ามาบอกว่าเมื่อเช้าเนี่ยมีเคสดำอีกหนึ่งรายนะกู้ภัยเพชรพนมวังปฏิบัติภารกิจนะคะเคสนี้ไม่ได้สวมหมวกกันน็อกนิรภัยเหมือนกันนะคะโอ้โหขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะสวัสดีพี่เดือนค่ะจากคลองโสดท่าชนะนะคะอุ้ยเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ซวยเลยจำไม่ได้
0: จำไม่ได้นะ FC เปลี่ยนรูปโปรไฟล์บ่อยทักทายจำไม่ได้นะคะต้องอ่านชื่อ
1: ต้องอ่านชื่อจำไม่ได้
0: ค่ะ
1: มาต่อกันที่นครศรีธรรมราชค่ะจัดสัมมนาส่งเสริมสถานประกอบการพร้อมกับตรวจรับรองมาตรฐานฮาลาลมาตรฐานอื่นๆตามหลักสากล นะคะเมื่อวานนี้10สิงหาคมค่ะที่ห้องบงกตรัฐ2โรงแรมเดอะทวินโลตัสอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชนายสมชัยลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะได้มอบหมายให้นายเอกชัยสุนทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานเปิดการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมส่งเสริมสถานประกอบการให้มีความพร้อมในการตรวจรับรองมาตรฐานฮาลาลมาตรฐานอื่นๆนะคะตามหลักสากลแล้วก็กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ฮาลาลต้นแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดภาคใต้ทดสอบตลาดต้นแบบผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายนะคะในการพัฒนาแล้วก็ยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมฮาลาลของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ประจำปีก็ประมาณ2569โดยมีนางดวงธิดาจันทร์พุ่มค่ะอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชหัวหน้าส่วนราชการกลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมนะคะสำหรับการจัดสัมมนานี้ค่ะเพื่อที่จะสรุปผลการดำเนินงานแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เผยแพร่ความสำเร็จของโครงการตลอดจนเป็นโอกาสอันดีที่จะให้ผู้ประกอบการทั้งหลายเนี่ยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะคะจะได้ร่วมกันขับเคลื่อนนะคะอุตสาหกรรมฮาลาลของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ให้ก้าวไกลยิ่งขึ้นต่อไปด้วยค่ะนี่ก็คือข่าวสารในพื้นที่ภาคใต้ของเรานะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะพรุ่งนี้ค่ะวันแม่แห่งชาตินะคะน้องหมอก12สิงหาคมเวียนมาบรรจบมาพรุ่งนี้เป็นวันหยุดนะน้องหมอก
0: ใช่ค่ะ
1: เราสองคนจะหยุดดีไหมน้องแต่ยังไงก็ส่งเสถียรทายกันแน่นอนนะคะ ในส่วนของรายการปักใต้บ้านเราค่ะยังมีเวลาอีกนิดนึงนะคะ จังหวัดสุดท้ายที่เราจะไปเที่ยวกัน
0: ไปลงใต้สุดเลยนะไปจังหวัดยะลากันค่ะ ค่ะที่จังหวัดยะลานะคะก็มีงานดีๆค่ะเป็นงานโอท็อปประจำปี2569นะคะต้องบอกเลยว่างานนี้เนี่ยจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ค่ะคุณผู้ฟังชวนทุกคนเลยนะคะไปช็อปของดีภูมิปัญญาชาวยะลาพร้อมอุดหนุนสินค้าของคนไทยด้วยกันนะคะเมื่อวานนี้ค่ะณเวทีกลางอาคาร Challenger Impact เมืองทองธานีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569ภายใต้แนวคิด Radiant of สยามสิริรัศมีแห่งแผ่นดินค่ะในครั้งนี้นะคะนายมูฮัมหมัดสันติพี่มุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้ร่วมพิธีเปิดงานได้เยี่ยมชมและก็ให้กำลังใจผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปของจังหวัดยะลาด้วยค่ะที่มาร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้าเพื่อสนับสนุนการสร้างโอกาสทางการตลาดและขยายช่องทางการจำหน่ายและกระตุ้นเศรษฐกิจรากฐานของจังหวัดยะลาต่อไปด้วยค่ะภายในงานนะคะก็มีสินค้าโอท็อปมากกว่า 2,000 กว่าร้านเลยค่ะพี่กระเป๋าถือว่าเยอะมากเลยนะคะพร้อมทั้งกิจกรรมและก็โปรโมชั่นมากมายค่ะรวมไปถึงไทยช่วยไทยพลัสนะคะสามารถใช้ได้เลยค่ะเพราะว่าเข้าร่วมด้วยนะคะกับร้านค้าที่เข้าร่วมในหลากหลายร้านเลยซึ่งกิจกรรมครั้งนี้นะคะจัดขึ้นในวันที่8ถึงวันที่16สิงหาคม2569นี้นะคะเวลา 10:00 ถึง 21:00 นนะคะ 10:00 ถึง 3:00 เลยนะคะสามารถไปเที่ยวกันได้ค่ะที่อาคาร Challenger Impact เมืองทองธานีค่ะ
1: พอพูดถึงงานนี้นะคะสุราษฎร์ธานีก็ไปร่วมเช่นเดียวกันเพราะเรามีสินค้าโอท็อปเนี่ยในพื้นที่เยอะมากเลยงานนี้ค่ะของสุราษฎร์นะคะเรานำภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะที่ผสมผสานองค์ความรู้แล้วก็แนวคิดสมัยใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนเรานำโรออนคัมมิ่นค่ะน้องหมอ
0: ค่ะโรออนคัมม
1: ิ่นโรออนคัมมิ่นค่ะไปโชว์ในงานนี้ด้วยนะคะได้รับการพัฒนาต่อยอดจากสมุนไพรแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีภาพลักษณ์ทันสมัยแล้วก็ตอบโจทย์ผู้บริโภคคนรุ่นใหม่สำหรับสายที่แบบเป็นเฮลตี้ดูแลสุขภาพเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารสกัดจากธรรมชาติเลยนะคะแล้วก็สัมผัสกับผิวเนี่ยซึมซาบรวดเร็วไม่ทิ้งคราบใช้งานสะดวกแล้วก็บำรุงผิวใต้วงแขนในชีวิตประจำวันได้โดยไม่ต้องล้างออกนะคะใครที่มีโอกาสไปกรุงเทพก็สามารถไปเที่ยวงานไปอุดหนุนกันได้เนาะในส่วนของโอท็อปจากภาคใต้บ้านเราค่ะวันนี้รายการปักใต้บ้านเราเวลาหมดลงแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมรายการนะคะขอบคุณศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้ค่ะบมจ.สมท.ที่ร่วมผลิตรายการดีๆแบบนี้ทีมงานดีเจสายใต้ของเราขอบคุณคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ติดตามพบกับเราสองคนได้ใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ปักใต้บ้านเรา
4: ปักใต้บ้านเรา

0: ัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลศาลไม่ให้ประกันตัวฉลองเรี่ยวแรงผู้ต้องหายิงนายกอบจ.นนทบุรีตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรนำตัวนายฉลองเรี่ยวแรงผู้ต้องหาคดียิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเสียชีวิตไปฝากขังต่อศาลจังหวัดนนทบุรีโดยตำรวจแจ้งข้อกล่าวหา4ข้อหาได้แก่ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนพยายามฆ่าผู้อื่นพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรและยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรพร้อมยื่นคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเป็นคดีสะเทือนขวัญและมีอัตราโทษสูงระหว่างการคุมตัวนายฉลองฝากขังเจ้าหน้าที่จัดกำลังชุดหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีหลายนายเข้ามาควบคุมและดูแลความปลอดภัยขณะที่นายฉลองยังปิดปากเงียบไม่ตอบคำถามใดๆสื่อมวลชนที่พยายามสอบถามถึงสาเหตุและรายละเอียดของคดีล่าสุดมีรายงานว่าศาลไม่ให้ประกันตัวนายฉลองพร้อมส่งฝากขังต่อไปผลชันสูตรพันตำรวจเอกธงชัยพบกระสุนเจาะหลอดเลือดใหญ่เสียเลือดมากเป็นสาเหตุสำคัญให้เสียชีวิตที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยผลการชันสูตรเบื้องต้นร่างของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีพบว่ามีบาดแผลจากกระสุนปืนโดยกระสุนมีทางที่ฝังอยู่ภายในร่างกายและทะลุออกโดยบาดแผลสำคัญอยู่บริเวณลำคอซึ่งกระสุนทำให้หลอดเลือดแดงใหญ่บริเวณดังกล่าวได้รับบาดเจ็บส่งผลเสียเลือดจำนวนมากและเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เสียชีวิตเมื่อถามถึงจำนวนกระสุนที่เข้าสู่ร่างกายผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาระบุว่ามีทั้งลักษณะที่ฝังอยู่และทะลุออกแต่ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมส่วนวิถีกระสุนจุดเข้าออกรวมถึงข้อมูลทางนิติเวชที่เกี่ยวข้องได้ประสานกับพนักงานสอบสวนแล้วโดยจะส่งข้อมูลเบื้องต้นให้กับพนักงานสอบสวนใช้ประกอบการดำเนินคดีต่อไปขณะที่ครอบครัวไม่ได้ร้องขอให้ตรวจพิสูจน์เพิ่มเติมโดยการชันสูตรจะดำเนินการตามขั้นตอนปกติเช่นเดียวกันกับผู้เสียชีวิตรายอื่นขณะนี้การชันสูตรเสร็จสิ้นแล้วพร้อมส่งร่างให้กับญาติเพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมการก่อเหตุระยะยิงและวิถีกระสุนจะเป็นข้อมูลที่พนักงานสอบสวนต้องนำผลการตรวจทางนิติเวชไปประกอบสำนวนในการสืบสวนสอบสวนต่อไปสิ้นเกรียงกันตินันอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อเวลา 10:10 นวันนี้นายเกรียงกันตินันอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอดีตส.ส.จังหวัดอุบลราชธานีพรรคเพื่อไทยวัย74ปีเสียชีวิตอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธหลังจากนี้ญาติจะนำร่างไปประกอบพิธีที่จังหวัดอุบลราชธานีนายเกรียงเกิดเมื่อวันที่27พฤศจิกายน2495ที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีสมรสกับนางรจนากันตินันอดีตนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีมีบุตร

0: สาว1คนเสียชีวิตและบุตรชาย2คนคือนายวรสิทธิ์กันตินันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีและนายอภิสิทธิ์กันตินันนายเกรียงอดีตส.ส. 5สมัยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านศิลปศาสตร์และปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับเลือกตั้งเป็นส.ส.สมัยแรกเมื่อปี2538เขตเลือกตั้งที่1จังหวัดอุบลราชธานีสังกัดพรรคประชาธิปัตย์โดยสามารถเอาชนะนายชัยสิริเรืองกาญจนเศรษฐ์เจ้าพ่ออีสานใต้ในยุคนั้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.อ
10: ย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกส์ในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกส์นานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกส์ไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอลล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค02-686-7222
11: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
12: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
13: อ
12: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
13: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
12: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ

0: 100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

บ่ายนี้กับรายการอสมทเพื่อชุมชนดำเนินรายการโดยดีเจกระเพาฤดีพรเจอกับหนองกระเพาบ่ายโมง

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี้เวลา14นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลพิพัฒน์เผยครม.สัญจรสงขลาถกปัญหา5จังหวัดภาคใต้หวังกระตุ้นเศรษฐกิจแก้ปัญหาผังเมืองนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีมีนโยบายประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ครั้งแรกที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา31สิงหาคมถึง1กันยายนโดยวันที่31สิงหาคมจะเป็นการลงพื้นที่5จังหวัดภาคใต้คือสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสเพื่อแก้ไขปัญหาปากท้องและผังเมืองที่ใช้มานานโดยวันที่25สิงหาคมจะมีการประชุมสรุปอีกครั้งที่ทำเนียบรัฐบาลโดยให้ทั้ง5จังหวัดนำเสนอโครงการที่คิดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจรวมถึงสิ่งที่ต้องการปรับเปลี่ยนโดยเฉพาะเรื่องผังเมืองและโซนนิ่งที่ใช้มาระยะหนึ่งแล้วจุดใดที่สมควรเปลี่ยนโดยให้ภาคเอกชน5จังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดนำเสนอด้วยยืนยันว่าไม่ได้พูดคุยเรื่องกรอบงบประมาณเพราะเป็นเรื่องของสภาพัฒน์ส่วนเรื่องน้ำท่วมเป็นคนละส่วนกันกรณีน้ำท่วมหาดใหญ่มีการประชุมการบริหารจัดการอุทกภัยในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่7สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นหน่วยงานหลักในการป้องกันเพราะเข้าถึงฤดูน้ำส่วนโครงการ Missing Link จากการที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาคงต้องศึกษากันต่อซึ่งตนให้กระทรวงคมนาคมโดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรทำการศึกษาเพิ่มเติมว่าความเหมาะสมของท่าเรือระนองมีความเหมาะสมในการพัฒนาและการลงทุนโดยภาครัฐหรือไม่หากไม่เหมาะสมจะใช้พื้นที่ใดให้สนขสำรวจอีกครั้งอนุทินรับโทรตำหนิผบตร.จริงเหตุสอบฉลองเรี่ยวแรงดูชิวยืนยันยุคนี้ไม่มีช่วยตำรวจนายอนุทินชาญวิรุฬกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่านายกรัฐมนตรีโทรมาติงเรื่องที่นายฉลองเรี่ยวแรงผู้ต้องหาคดียิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีสุพรรณบุรีและไม่ใส่กุญแจมือขณะอยู่ในห้องสอบสวนโดยนายอนุทินยืนยันว่าได้โทรศัพท์ไปติติงเรื่องของการสูบบุหรี่ในโรงพักและเห็นท่าทางทำไมดูชิวทางที่เพิ่งจะก่อเหตุอุกชะกันมาซึ่งผบตร.บอกว่าเพิ่งโทรศัพท์ไปกำชับและตำหนิกับทางโรงพักด้วยส่วนเรื่องการดำเนินคดีให้ถามกับตำรวจขณะที่นายฉลองอ้างว่าสามารถช่วยพันตำรวจเอกธงชัยเป็นผู้กำกับได้นั้นนายอนุทินกล่าวว่าเป็นเรื่องที่เกิดมากี่ปีแล้วนายกอบจ.ธงชัยอายุมากแล้วตอนนั้นตนยังไม่เข้าการเมืองผู้สื่อข่าวจึงถามว่าในยุคนี้ไม่มีใช่หรือไม่นายอนุทินยืนยันว่าในยุคนี้ไม่มีทั้งนี้นายกรัฐมนตรีระบุว่าได้รับการรายงานการ

0: เสียชีวิตของนายเกรียงกันตินันอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอดีตส.ส.อุบลราชธานีหลายสมัยของพรรคเพื่อไทยแล้วเคยทำงานร่วมกันสมัยรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งเสียดายเพราะนายเกรียงกันตินันเป็นคนน่ารัก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
7: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

0: 40% ต่อปีจ้าเงินติดล้อล้อล้อล้อล้อ
1: รายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
2: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกส์ในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกส์นานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกส์ไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอลล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค02-686-7222
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหงื่อแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษ

0: ขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้นยุคสมัยใหม่เทคโนโลยีใหม่ๆแต่สิ่งเหล่านี้เป็นดาบสองคมยิ่งโลกหมุนเร็วเท่าไหร่โซเชียลมีเดียก็ยิ่งมีบทบาทมากยิ่งขึ้นไซเบอร์บูลลี่ปัญหาสังคมที่ไม่ใช่เพียงการกลั่นแกล้งหยุดทำร้ายคนอื่นด้วยตัวอักษรหยุดตอบโต้ด้วยอารมณ์หันมาพูดคุยกันด้วยเหตุผลและความห่วงใยเพื่อสุขภาพจิตของตัวเราและคนรอบข้างค่ะ
1: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

0: บ้างคุณผู้ฟัง เพลงสนุกสนุกค่ะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะเข้ามาในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังช่วงมาแบบนี้ค่ะอยู่กับดีเจสายหมอกเหมือนเดิมนะคะกับรายการ Afternoon Song ค่ะคุณผู้ฟังช่วงแรกค่ะเรามาอยู่ด้วยกันในช่วงเพลงเพื่อชีวิตที่คิดถึงนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมค่ะบ่าย2ถึง4โมงเย็น2ชั่วโมงเต็มๆเลยนะจ๊ะที่อยู่เป็นเพื่อนกันรับฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะ
1: ช่วงเพื่อชีวิตที่คิดถึงฟังเพลินทุกบ่ายไปกับอสมท.สุราษฎร์ธานี
0: ช่วงบ่ายแบบนี้ทำอะไรกันอยู่บ้างคะคุณผู้ฟังทานข้าวเที่ยงกันแล้วเนาะนะคะกำลังขับรถไปไหนกันอยู่หรือเปล่าหรือว่ารับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างช่วงบ่ายแบบนี้สามารถทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้เลยนะคะผ่านทางคอมเมนต์ Facebook Fanpage ที่กำลังไลฟ์อยู่ตอนนี้ทักทายกันเข้ามาได้เลยค่ะพี่ติ๊กน้ำส้มคนสวยทักทายด้วยนะจ๊ะพี่ดนุษฎีสวัสดีค่ะสวัสดีคุณภูมิด้วยนะคะขอเพลงคนทางนั้นจากคนทางนี้มอบให้กับคนทางนั้นอ่ะเอาละเอาละ เร็วไปเร็วมาลิ้นปั้นนะเพลงคนทางนั้นของใครเอ่ยศิลปินช่วงต่อไปไหมเพลงสตริงเก่าหรือเปล่านะคะเดี๋ยวมอบให้นะเพลงคนทางนั้นนะคะจากคนทางนี้มอบให้คนทางนั้น ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณที่แนะนำบทเพลงเพราะๆเข้ามาค่ะคุณภูมิเดี๋ยวเปิดให้นะทักทายคุณผู้ฟังกันทุกคนด้วยนะคะรับฟังกันอยู่ที่ไหนกันบ้างพูดคุยกันเข้ามาหน่อยเร็วนะคะทักทายจาก FC ที่น่ารักกันทุกคนเลยค่ะไม่ว่าจะรับฟังผ่านทาง Facebook Fanpage นะคะรับชมรับฟังอยู่ในชั่วโมงนี้หรือว่าจะรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect เป็นแอปเดียวที่เชื่อมทุกข่าวสาร Variety และบันเทิงทุกที่ทุกเวลานะคะโหลดติดมือถือไว้ได้เลยหรือว่าจะรับฟังผ่านทาง FM 102 MHz ก็สามารถทักทายพูดคุยกันได้เข้ามาในชั่วโมงนี้เลยค่ะอยากฟังเพลงเพราะๆเพลงไหนคุณผู้ฟังสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลย
1: คุณกำลังรับฟัง Mcord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
0: เข้าช่วงต้นรายการแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังมาชวนทุกคนพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องลดน้ำหนักกันหน่อย พูดถึงเรื่องของลดน้ำหนักนะคะหลายๆคนเนี่ยสายหัวเลยสายหน้าด้วยมันลดยากมากเลยโอ้โหมันกินแล้วมันก็แบบกินนิดกินหน่อยมันก็อ้วนขึ้นมาน้ำหนักขึ้นง่ายอะไรแบบนี้นะคะซึ่งเทรนด์ตอนนี้เนี่ยต้องพูดเลยว่าการปักปากกานะคะหรือว่าการปักตะกร้าการปักปากกาลดน้ำหนักเนี่ยมันมาแรงมากๆเลยตอนนี้คุณผู้ฟังคะบางคนทำแล้วดีต่อสุขภาพบางคนทำแล้วมันมีเอฟเฟกต์ต่างๆตามมาเยอะแยะมากมายเลยเพราะฉะนั้นอยากจะแนะนำวิธีที่ดีนะคะให้กับร่างกายของเราหน่อยคุณผู้ฟังต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าโครงสร้างร่างกายอนาโตมีของเราเนี่ยมันสร้างมาแบบไหนมันชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยพาทุกคนนะคะอยากใครที่อยากจะลดน้ำหนักนะคะลดน้ำหนักวันนี้ลองมาลดตามกรุ๊ปเลือดของเราดูไหมคะคุณผู้ฟังเป็นเคล็ดลับที่ทำให้หุ่นของเราเนี่ยมันลีนได้ง่ายๆเลยนะคะไม่ต้องไปเสียตังต่างๆเนาะบางคนเนี่ยออกกำลังกายเฮลตี้อยู่ก็สามารถควบคุมน้ำหนักของตัวเองได้แต่บางคนออกแล้วออกกำลังกายแล้วน้ำหนักไม่ลดเลยเพราะฉะนั้นลองหันมาลดน้ำหนักตามกรุ๊ปเลือดดูไหมคะลองหาเมนูต่างๆที่เราสามารถที่จะเร่งในการเบิร์นไขมันได้เมนูไหนควรจะทานและเมนูไหนควรจะเลี่ยงตามกรุ๊ปเลือดของเราดูค่ะคุณผู้ฟังวันนี้สายหมอกนำข้อมูลดีๆแบบนี้นะคะมาฝากกันค่ะการลดน้ำหนักตามกรุ๊ปเลือดนะคะก็คือการทานอาหารให้มันเข้ากับกรุ๊ปเลือดของเรานี่แหละไตรกรุ๊ป A กรุ๊ป B กรุ๊ป O AB นะคะคือมันต้องรู้ก่อนว่าร่างกายของเราเลือดของเราเป็นเลือดอะไรแล้วมันชอบอะไรหรือว่าชอบให้เราทานอาหารประเภทไหนที่สามารถที่จะกระตุ้นร่างกายของเราให้มันดีขึ้นนะคะคุณผู้ฟังมาอยู่กันที่กรุ๊ปแรกเลยค่ะใครที่เป็นสายกรุ๊ป B บ้างคะใครที่เป็นเลือดกรุ๊ป B เนี่ยเขาบอกว่าให้ทานอาหารแบบสายมังสวิรัตนะคะหรือว่าเน้นกินพวกผักใบเขียวนะคะสายมังสวิรัตเนี่ยเขาบอกว่ากรดในกระเพาะเนี่ยมันจะช่วยให้กรดในกระเพาะต่ำแล้วก็ย่อยเนื้อสัตว์หรือว่านมวัวเนี่ยอาจจะยากนิดหนึ่งนะคะอาจจะยากนะต้องหันมากินแบบพวกผักต่างๆเช่นผักใบสีเขียวบรอกโคลีปลาแซลมอนเต้าหู้นะคะธัญพืชต่างๆนะควรจะกินแบบนี้และสิ่งที่เลี่ยงได้เลยก็คือพวกเนื้อสัตว์ใหญ่นะคะเช่นเนื้อวัวอะไรอย่างเงี้ยเนื้อวัวเนาะนะคะเนื้อสัตว์ใหญ่นะนมเนยมะเขือเทศมะละกอส้มนะคะที่เลี่ยงได้ก็คือควรจะเลี่ยงสำหรับคนที่เป็นสายเลือดกรุ๊ป A ค่ะต่อไปกรุ๊ป B นะคะเขาบอกกรุ๊ป B เนี่ยเป็นสายบาลานซ์กินง่ายอยู่ง่ายค่ะคุณผู้ฟังระบบย่อยยืดหยุ่นสูงแข็งแรงแต่แพ้ทางให้กับพวกเลกตินในอาหารบางชนิดค่ะอะไรบ้างล่ะที่กรุ๊ป B ควรจะทานนะคะก็จะมีพวกเนื้อแกะปลาน้ำลึก ปลาน้ำลึกนมเนยไข่ผักใบเขียวข้าวโอ๊ตนะคะสามารถทานได้เลยใส่ที่เป็นเลือดกรุ๊ปบีนะชอบมากแล้วอาหารที่ควรจะเลี่ยงนะคะก็คือเนื้อไก่เนื้อไก่แป้งสาลีข้าวโพดถั่วลิสงพวกงาอะไรอย่างเงี้ยนะคะควรจะเลี่ยงเลยค่ะคุณผู้ฟังนะใครที่เป็นสายกรุ๊ปบีนะจ๊ะเลือกกินอาหารให้โดนกับเลือดโดนใจเราแล้วก็ต้องให้มันโดนใจเลือดในร่างกายของเราด้วยค่ะต่อไปกรุ๊ปโอเป็นกรุ๊ปที่หาเลือดได้ง่ายนะคะเป็นคนที่แบบว่าชอบกรุ๊ปโอแล้วบางคนบอกว่าเลือดกรุ๊ปโอมันมีเยอะมากคนกรุ๊ปโอเนี่ยเลือดเยอะเลือดดีนะคะสายกรุ๊ปโอเนี่ยเป็นสายเนื้อค่ะคุณผู้ฟังเขาบอกว่าเป็นไฮโปรตีนนะคะคือเป็นสายเนื้อสัตว์เลยกรดในกระเพาะสูงย่อยเนื้อสัตว์ได้ดีมากๆแต่ย่อยแป้งยากนะคะย่อยเนื้อได้ดีแต่กับแป้งเนี่ยย่อยยากเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะกินก็คือมีเนื้อแดงผักโขมบรอกโคลีถั่ววอลนัทนะคะที่สามารถทานได้เนื้อทุกประเภทเลยทานได้หมดเลยกรุ๊ปโอเนี่ยชอบอย่างสายหมอกก็กรุ๊ปโอเหมือนกันชอบทานเนื้อนะคะเนื้อออสอะไรเงี้ยเนื้อหมูเนื้อเสือร้องไห้เนื้อสามชั้นเนี่ยชอบมากเลยคุณผู้ฟังและสิ่งที่ควรเลี่ยงก็คือมีแป้งสาลีข้าวโพดนมเนยชีสกะหล่ำปลีนะคะควรจะเลี่ยงได้เลยใครที่เป็นสายกรุ๊ปโอนะจ๊ะเลี่ยงได้เลี่ยงเลยค่ะและกรุ๊ปสุดท้ายที่นำมาฝากกันค่ะคุณผู้ฟังกรุ๊ปAB เขาบอกกรุ๊ป AB เนี่ยจะเป็นสายผสมเป็นสายผสมยังไงนะคะเขาบอกว่าเป็นสายผสมสามารถที่จะมิกซ์ได้เลยค่ะคุณผู้ฟังกรดในกระเพาะอาหารต่ำเหมือน A แต่กินได้หลากหลายเหมือน B นี่นะคะเป็นสายผสมจริงๆค่ะก็ AB เนาะเป็นเลือดผสมอยู่แล้วนะคะเขาบอกว่าสามารถทานได้ง่ายมากๆเช่นพวกเต้าหู้อาหารทะเลนมโยเกิร์ตผักเขียวทานได้หมดเลยแต่ให้เลี่ยงพวกเนื้อแดงข้าวโอ๊ตแป้งสาลีถั่วเหลืองเปลือกดำนะคะแล้วก็มะพร้าวเลี่ยงได้เลี่ยงเลยค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราอยากจะหุ่นสวยสุขภาพดีลองมาเช็คลิสต์ตามกรุ๊ปเลือดที่สายหมอกบอกไปนะคะอยากจะมีหุ่นที่ลีนหุ่นคลีนแบบสวยๆปังๆให้กับระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีขึ้นเนี่ยก็ไม่ควรจะสะสมไขมันนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คืออยากจะให้กินอาหารตามกรุ๊ปเลือดลองวิธีนี้ดูค่ะเราจะมาช่วยได้นะคะช่วยให้ระบบเผาผลาญไขมันระบบย่อยต่างๆของร่างกายของเราเนี่ยมันดีขึ้นเพราะฉะนั้นลองนำวิธีนี้ไปใช้ดูนะคะคุณผู้ฟังลองดูว่าสามารถลดน้ำหนักได้ไหมเลือกทานอาหารตามกรุ๊ปเลือดของเราค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
0: ก่อนจะไปฟังเพลงเพราะๆที่นำมาฝากกันในชั่วโมงนี้กันต่อเนื่องนะคะคุณผู้ฟังมาฝากตัวช่วยดีๆกันก่อนเลยค่ะสำหรับใครนะคะหนุ่มๆสาวๆหรือว่าใครที่รักสวยรักงามรักผิวหน้าของเราค่ะคุณผู้ฟังใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรอยแผลเป็นนะคะต้องบอกเลยว่ารอยแผลเป็นเนี่ยมันเป็นปัญหากวนใจและทำให้เราเนี่ยเสียความมั่นใจในตัวเองด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นรอยแผลเป็นจากศัลยกรรมความงามแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดถ้าเราไม่ได้ดูแลที่ดีหรือว่าไม่ได้รับการดูแลที่ดีอาจจะกลายเป็นแผลเป็นนูนหรือว่าเป็นคีลอยด์ได้ค่ะเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้รอยแผลเป็นเหล่านี้ทำร้ายคุณวันนี้สายหมอกมีรีแบคซิลิโคนเจลนะคะผลิตด้วยซิลิโคนเจลที่ใช้ทางการแพทย์นำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อช่วยในเรื่องของการลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อแผ่นฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันเลยค่ะคุณผู้ฟังช่วยปกป้องแผลจากน้ำและฝุ่นละอองรีแบคมีเนื้อเจลที่แห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสามารถหารีแบคได้แล้วค่ะที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณจัดจำหน่ายโดยบริษัทไบโอฟาร์มเคมิคอลจำกัดค่ะและอย่าลืมนะคะอ่านคำเตือนในฉลากด้วยนะคะแล้วก็เอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้อย่างดีด้วยนะคะคุณผู้ฟังใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรอยแผลเป็นรักษาไม่หายสักทีให้รีแบคดูแลคุณค่ะ

ำลังรับฟัง M-Court Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีช่วงนี้นะคะเชื่อว่าใครหลายคนเนี่ยมีปัญหาเหล่านี้แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะเพราะวันนี้มีเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาโคตรจุ 20,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้งานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงเลยนะคะติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับหมุนได้กันน้ำในระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 2,500 วัตต์สนใจสั่งซื้อตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังรับไปเลยค่ะ Mega Spotlight 1แถม1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดแบบครับแบบ1อันค่ะทั้งหมดนี้ที่พูดมานะคะราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์สามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ shopmania
2: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: MCOT Radio Network102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกทารีรัตน์เวลาบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

0: จริง
1: เพลงเพราะๆนะคะจากพี่ออสทุ่งดาวใหม่ขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ได้นำบทเพลงเพราะๆเข้ามาในชั่วโมงนี้คุณผู้ฟังคะมาพูดคุยกันในชั่วโมงนี้ค่ะมีชาเลนจ์ดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกแล้วนะคะเป็นชาเลนจ์ที่ดีต่อสุขภาพตัวเราค่ะคุณผู้ฟังต้องบอกเลยว่าการที่เราดื่มน้ำในแต่ละวันเนี่ยบางคน

0: ดื่มเฉพาะหลังจากกินข้าวเสร็จหลังมื้ออาหารเท่านั้นแต่จริงๆแล้วนะคะน้ำที่ดีเนี่ยควรจะจิบระหว่างวันให้เยอะๆเลยค่ะคุณผู้ฟังวันนี้นำชาเลนจ์ดีๆนะคะมาฝากคุณผู้ฟังกันกับน้ำดื่มที่เราควรจะดื่มวันละ8แก้วต้องดื่มให้ได้วันละ8แก้วเลยนะเพราะว่าชาเลนจ์ที่ดีนะคะมันก็ดีต่อสุขภาพของเราค่ะคุณผู้ฟังอยากให้ทุกคนเนี่ยหันมาใส่ใจสุขภาพตัวเองกันมากขึ้นนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยดื่มน้ำวันละ8แก้วคำนี้เป็นคำสอนตั้งแต่ประถมมัธยมมหาลัยก็ยังสอนอยู่แล้วก็นำมาใช้ในชีวิตจริงได้ด้วยจริงๆค่ะคุณผู้ฟังดื่มน้ำวันละ8แก้วเนี่ยช่วยให้เฟรชนะคะให้ร่างกายสดชื่นแถมผิวไม่แห้งด้วยค่ะผิวชุ่มชื้นนะคะท้องไม่ผูกมีสมาธิมากขึ้นด้วยแบบนี้เนี่ยเรียกว่าเลิศเลยนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะใครที่ไม่ชอบดื่มน้ำระหว่างวันต้องหันมาดื่มบ้างแล้วนะจิบระหว่างวันก็ได้ค่ะเช้า1แก้วนะคะบ่ายสาย2แก้วอะไรเงี้ยคือให้เรารู้ปริมาณร่างกายของเรานะคะเช็คด้วยตัวเองเลยว่าอย่าให้ร่างกายของเรามันขาดน้ำกับคุณผู้ฟังหนุ่มๆสาวๆคนไหนเนี่ยอยากจะให้มีผิวหน้าที่มันสดชื่นเฟรชสดใสเติมความสดชื่นให้กับตัวเราเองนะคะชาเลนจ์ดื่มน้ำวันละ8แก้วทำให้ได้นะคะ8แก้วเลยนะและจะช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยมันเฟรชสดชื่นค่ะและที่สำคัญเลยคือช่วยลดอาการเบลอแล้วก็จะมีสมาธิมากขึ้นบอกเลยว่าดีมากๆนะคะใครที่รู้ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยแชร์ต่อบอกต่อเพื่อนๆได้เลยนะคุณผู้ฟังอยากให้ทุกคนเนี่ยมีสุขภาพที่ดีค่ะแล้วก็ทำได้ง่ายๆได้ด้วยตัวเองแค่ดื่มน้ำเท่านั้นก็ทำให้สุขภาพของเราดีขึ้นเฟรชขึ้นแล้วค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานี
0: ทักทายพี่เดือนคนสวยด้วยนะจ๊ะอยากฟังเพลงรอบๆเพลงไหนสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยค่ะส่วนในชั่วโมงนี้นะคะนอกจากดื่มน้ำแล้วค่ะคุณผู้ฟังจากภายในแล้วนะคะเราก็ต้องมีตัวช่วยดีๆสู่ภายนอกด้วยบางคนบอกว่าอยากจะมีหน้าตาที่สดใสสวยงามนะคะไม่อยากให้มีริ้วรอยต่างๆบนใบหน้าวันนี้สายหมอกนำตัวช่วยดีๆมาฝากกันแล้วค่ะทุกคนเคยเป็นเหมือนกันไหมคะว่าตอนเด็กๆ เราจะเจอกับจุดด่างดำนิดเดียวที่เราคิดว่ามันสามารถหายเองได้นะคะพอโตขึ้นมาเนี่ยมันหายเองได้หรอกไม่ต้องดูแลแต่รู้ตัวอีกทีค่ะคุณผู้ฟังฝ้าเนี่ยเต็มหน้าหมดแล้วนะคะหน้าหมองด้วยแต่งหน้าก็ปกปิดไม่มิดยิ่งปล่อยไว้นานเนี่ยฝ้ายิ่งดูแลยากค่ะความมั่นใจที่หายไปเนี่ยก็กลับมายากกว่าที่คิดเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ฟังทุกคนไม่ต้องกังวลเลยค่ะวันนี้นะคะซิต้าเขาเข้าใจนะคะปัญหาเหล่านี้ซิต้าเขาคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องฝ้าจากแดดนะคะพวกฝ้าตาต่างๆจากแดดเนี่ยมาเพื่อคุณผู้ฟังโดยเฉพาะแล้วอย่างครบวงจรเลยค่ะโปรซิต้าตัวจริงเรื่องฝ้าเข้าใจผิวคนไทยเป็นอย่างดีซิต้าได้นำสารสกัดจากชายเท้าที่มีคุณสมบัติถึง3อย่างในตัวเดียวค่ะนั่นก็คือ1ยับยั้งเบรกเอนไซม์ที่เป็นต้นเหตุการสร้างเม็ดสีฝ้าโดยตรงตัดปัญหาตั้งแต่รากเลยค่ะ2ผลัดขัดเซลล์ผิวเก่าที่สะสมเม็ดสีออกอย่างอ่อนโยนเผยผิวใหม่ที่สว่างกว่าและ3ฟื้นฟูซ่อมแซมผิวจากแสงแดดให้ผิวดูกระชับและสม่ำเสมอขึ้นนอกจากนี้นะคะยังมีอัลฟาอะบูตินยับยั้งเม็ดสีที่ต้นตอคอลลาเจนและสารสกัดจากลำไยที่เสริมโครงสร้างผิวให้กระชับชุ่มชื้นสุขภาพดีซิต้ารวบรวมมาให้แล้วทั้งหมดในเซตฝ้าใช้เท้าค่ะแนะนำให้ใช้แบบครบเซตนะคะคุณผู้ฟังใช้ครบแบบ3สเต็ปไปเลยค่ะจะประกอบไปด้วยสบู่ใช้เท้าช่วยเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดเซรั่มฝ้าใช้เท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดและเจลลำไยใช้เท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงค่ะทุกคนสามารถจบปัญหาเรื่องฝ้าได้ด้วยซิต้าตัวจริงเรื่องฝ้ามีจำหน่ายแล้วนะคะที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณค่ะหลากหลายคนฟังมาจนถึงขนาดนี้แล้วสายหมอเชื่อมากๆเลยว่าทุกคนเนี่ยอยากลองใช้กันแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะอยากจะบอกว่าตอนนี้ซิต้ามีโปรฝ้าเซรั่มพิเศษนะคะเป็นเซรั่มฝ้าใช้เท้าพิเศษสุดๆเลยที่ 7-Eleven เท่านั้นค่ะปกติ1ซองเนี่ยจะอยู่ที่39บาทนะคะลดเหลือเพียง29บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังลดไปเลย10บาทต่อซองนะคะลดแบบโหดๆค่ะอยากให้ทุกคนเนี่ยรีบไปซื้อรีบไปลองใช้รีบซื้อตุนกันได้เลยนะคะราคาพิเศษแบบนี้ไม่ได้มีกันบ่อยๆค่ะตุนได้ก็คืออยากให้ตุนเอาไว้เลยค่ะตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมจนถึงวันที่23สิงหาคม2569นี้เท่านั้นนะคะและอย่าลืมค่ะคุณผู้ฟังโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ห้ามพลาดเลยเด็ดขาดนะคะใครที่อยากมีผิวหน้าที่ใสไร้สิวไร้ฝ้าต้องใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆจากซิต้าค่ะ

ลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีช่วงท้ายรายการแบบนี้มาฝากตัวช่วยดีๆกับคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยนะคะต้องบอกเลยว่าช่วงนี้ไม่ว่าจะออกไปข้างนอกหรือว่าอยู่ในบ้านเนี่ยหลากหลายคนคงรู้สึกเหมือนว่าอากาศมันหนักมากๆเลยใช่ไหมคะฝุ่นก็เยอะหายใจก็ไม่ค่อยโล่งเลยโดยเฉพาะฝุ่น PM2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวแต่ทุกปัญหาจะหมดไปค่ะเพราะวันนี้เรามีคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM001 เป็นอีกทางเลือกนึงนะคะที่ช่วยให้การหายใจสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบกรองแบบผสมผสานช่วยกรองทั้งฝุ่น PM2.5 ฝุ่นควันและกลิ่นดูดไม่พึงประสงค์ใช้งานง่ายปรับแรงลมได้ถึง3ระดับจะเบากลางแรงก็ได้นะคะและตัวเครื่องเนี่ยมีหน้าจอสัมผัสแบบ LED สามารถแสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิได้แบบชัดเจนและมาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลค่ะและมีโหมดนอนหลับที่ทำงานแบบเงียบกริบไม่รบกวนแม้เวลานอนจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศเครื่องนี้ก็เอาอยู่และที่สำคัญนะคะคุณผู้ฟังใช้ไส้กรองระบบHEPA ช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่ฟังอยู่ตอนนี้สนใจสั่งซื้อราคาโปรโมชั่นค่ะคุณผู้ฟังในราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกอากาศได้อีก1แผ่นอีกด้วยนะคะใครสนใจสามารถโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยค่ะคุณผู้ฟังที่เบอร์โทร02-114-3990 ย้ำอีกครั้งนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจก็สามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์

ทักทาย FC ของเราด้วยนะคะสวัสดีคุณชเวงศักดิ์ด้วยค่ะรับฟังอยู่ที่ไหนคะสามารถทักทายพูดคุยเข้ามาได้นะคะพี่เดือนสวัสดีจ้าโอ้คอมเมนต์นะคะเยอะมากเลยทักทาย FC ที่น่ารักของเรากันทุกๆคนด้วยนะคะอย่าเม้นอย่างเดียวอยากแนะนำบทเพลงเพราะๆเพลงไหนก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังเข้ามาทักทายแล้วก็ฝากบทเพลงเพราะๆนะคะไว้กับคุณผู้ฟังกันได้ค่ะส่วนในชั่วโมงนี้หมดเวลาอีกแล้วนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปนะคะหลังฟังข่าวกันนะคะก็กลับมาพูดคุยกันใหม่ค่ะคุณผู้ฟังพูดคุยกันในรายการช่วงต่อไปเนี่ยเดี๋ยวจะพาทุกคนย้อนเวลาไปฟังเพลงเพราะๆคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงไปด้วยกันค่ะชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปกลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี้เวลา 15 นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะธนากุลนายกรัฐมนตรีเผยทูลเกล้าทูลกระหม่อมให้นายแพทย์สรณะพ้นประธานกสทช.แล้วย้ำทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้ลงนามนำความกราบบังคมทูลเพื่อขอให้มีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์พ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการกสทช.แล้วยืนยันว่าเป็นไปตามกฎหมายและขั้นตอนทุกอย่างนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมถึงกรณีสูญญากาศที่เกิดขึ้นในกสทช.ว่ายังมีคณะกรรมการอื่นๆอยู่ซึ่งในความเป็นจริงกสทช.เป็นองค์กรอิสระตนให้ความเห็นอะไรมากไม่ได้เพราะรัฐบาลไม่สามารถเข้าไปกำกับได้ส่วนการไปร่วมชมการชกมวยที่เวทีราชดำเนินร่วมกับนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่8สิงหาคมยืนยันว่าไม่มีเรื่องการคุยการเมืองซึ่งตนไปเปิดหูเปิดตาเกี่ยวกับธุรกิจใหม่ที่เปลี่ยนจากการพนันอย่างเดียวมาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้นักท่องเที่ยวและเป็นการโชว์ศิลปะไทยซึ่งทางผู้จัดเสนอว่าหากสามารถจัดกิจกรรมแบบนี้ในจังหวัดใหญ่เช่นภูเก็ตพัทยาเชียงใหม่หากทำได้ก็ดีแต่ต้องเป็นการท่องเที่ยวและกีฬาส่งเสริมด้วยมองว่าหากทำได้ส่วนเรื่องนี้จะเป็นผลมาจากปฏิญญาโมนาโกหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามีแต่ปฏิญญาม็อกโคน่าแก้ง่วงใบบ่ายก็ง่วงยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวไม่มีนายเศรษฐามาเกี่ยวอะไรกับเรื่องการเมืองตอนนี้แค่ดูมวยไม่มีอะไรไปมากกว่านี้และไม่มีเรื่องการเมืองใดๆทั้งสิ้นครอบครัวเคลื่อนร่างหลุนโซโล่ทำพิธีชาปนกิจที่วัดที่บ้านเกิดของฮลุนโซโล่อินฟลูเอนเซอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังในอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์วันนี้ทำพิธีทางศาสนาเป็นวันสุดท้ายก่อนจะเคลื่อนล่างไปทำพิธีชาปนกิจที่วัดตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมามีแฟนคลับจำนวนมากเดินทางมาไว้อาลัยและให้กำลังใจครอบครัวซึ่งแฟนคลับทุกคนนำของฝากพวงหรีดพัดลมมาร่วมทำบุญให้กับครอบครัวหลังจากเคารพศพเสร็จเรียบร้อยจะเดินทางมาถ่ายรูปกับพี่ชายและพี่สาวขลุนเป็นที่ระลึกรวมถึงเข้าไปให้กำลังใจคุณย่าส่วนบรรยากาศที่วัดรังสีชัชวาลอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์สถานที่ชาปนกิจมีแฟนคลับบางส่วนได้เดินทางมาที่วัดโดยตลอดช่วงเช้าเต็มไปด้วยพลังแห่งความร่วมมือและความอาลัยทั้งผู้บริหารท้องถิ่นเจ้าหน้าที่เทศบาลเพื่อนบ้านอาสาสมัครกู้ภัยช่วยการกางเต็นท์จัดสถานที่วางเก้าอี้มากกว่า 2,000 ตัวเพื่อรองรับมหาชนแฟนคลับจากทั่วประเทศอย่างไรก็ตามครอบครัวได้ดำเนินการเคลื่อนร่างของฮลุนโซโลจากบ้านไปประกอบพิธีชาปนกิจที่วัดตามประเพณีท้องถิ่นเมื่อเวลา 13 นาฬิกาแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
11: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
12: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
11: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้อ
13: ย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอลล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค026867222

0: 50% ต่อปีจ้าเงินติดล้อล้อล้อล้อล้อ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
5: MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีโดย

0: บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: Afternoon Songฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับดีเจสายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย2ถึง4โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมทสุราษฎร์ธานีช่วงคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงย้อนวันๆกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมทสุราษฎร์ธานี

ลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงค่ะคุณผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมนะคะอีก1ชั่วโมงค่ะจะพาทุกคนย้อนวันๆนะคะเราจะย้อนวันๆผ่านบทเพลงเพราะๆไปด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะทักทายทุกๆคนด้วยนะคะที่ยังรับฟังอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะรับฟังผ่านทาง FM 102 MHz รับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Nimcord Connect รับฟังผ่านทาง Facebook Fanpage ที่กำลังไลฟ์อยู่ตอนนี้ทักทายไปยังทุกๆคนด้วยค่ะช่วงเวลา

ะคะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่จะพาทุกคนเนี่ยย้อนไปคิดถึงวันวานคิดถึงเรื่องราวเก่าๆในอดีตที่เราคิดถึงกันค่ะไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาดีๆนะคะในช่วงวันวานที่ผ่านมาบางคนเนี่ยโหยหาอดีตมากๆเลยอยากจะย้อนกลับไปนะคะย้อนไปใช้ชีวิตแบบเมื่อก่อนมันจะมีความสบายใจมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังใช้ชีวิตแบบ slow life ค่อยๆใช้ชีวิตไปช้าๆแต่ในยุคปัจจุบันนี้นะคะต้องบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตแบบเร่งรีบก้าวให้ทันโลกก้าวให้ทันสิ่งที่มันหมุนแต่ละวันเนี่ยไวมากๆเลยนะคะบางครั้งเนี่ยเราแค่ได้ยินเสียงดนตรีเก่าๆที่เราคิดถึงเพียงไม่กี่โน้ตหรือว่าเพียงไม่กี่เสียงทำนองแล้วก็ทำให้เราแบบคิดถึงอดีตได้แล้วนะคะทำให้เรากลับไปเป็นเด็กได้อีกครั้งนึงค่ะคุณผู้ฟังใครอยากฟังเพลงรอบๆเพลงไหนนะคะสามารถส่งข้อความโทรมาพูดคุยกันได้เลยค่ะอยากจะรู้เหมือนกันว่าบทเพลงไหนของคุณผู้ฟังเป็นบทเพลงประจำความทรงจำของคุณผู้ฟังทุกๆคนนะคะอยากฟังเพลงเพราะๆเพลงไหนที่สื่อถึงความทรงจำเก่าๆที่เราคิดถึงสามารถแนะนำกันเข้ามาได้ในชั่วโมงนี้เลยค่ะ

ลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ฟังบทเพลงเพราะๆที่เปิดไปเมื่อสักครู่นี้2บทเพลงเป็นเพลงในความทรงจำของใครหลายๆคนบ้างหรือเปล่าคะอยากฟังเพลงเพราะๆเพลงไหนคอมเมนต์แนะนำบทเพลงเพราะๆกันเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังสายหมอกอยากฟังเพลงที่อยู่ในความทรงจำของคุณผู้ฟังหลายๆคนนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยร่วมมาแชร์บทเพลงเพราะๆเพลงที่อยู่ในความทรงจำของเราที่เราฟังแล้วคิดถึงไม่หายอยากจะฟังเพลงไหนกันบ้างสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยค่ะส่วนในชั่วโมงนี้นะคะก่อนไปฟังเพลงเพราะๆในความทรงจำดีๆกันต่อเนื่องมาฝากตัวช่วยดีๆกับคุณผู้ฟังกันค่ะช่วงหน้าฝนหรือว่าหน้าร้อนแบบนี้นะคะต้องบอกเลยว่าบางคนบอกว่าอากาศมันร้อนมากๆเลยอยากจะมีตัวช่วยดีๆนะคะที่สามารถช่วยป้องกันแมลงและก็ยุงได้ด้วยเพราะฉะนั้นสายหมอกมีมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตเป็นมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยค่ะไม่ต้องผูกเชือกทั้ง4ด้านนะคะก็สามารถกันยุงและกันแมลงได้ครบทุกด้าน360องศาสามารถใช้งานได้ง่ายค่ะพับเก็บได้และตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันได้ยาวๆไปเลยค่ะสามารถครอบบนที่นอนที่มีขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาสะดวกจะพาไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกสุดๆและโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นไปเลยค่ะในราคาเพียง590บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้ง

นะคะโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย

ังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีช่วงนี้นะคะเชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยมีปัญหาเหล่านี้แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะเพราะวันนี้มีเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาโคตรจุ 20,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงเลยนะคะติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับหมุนได้กันน้ำในระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์สนใจสั่งซื้อตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังรับไปเลยค่ะเมกาสปอตไลท์1แถม1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดแบบครับแบบ1อันค่ะทั้งหมดนี้ที่พูดมานะคะราคา

0: เพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990 ย้ำอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์สามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990 มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย
1: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ shopmania
4: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
0: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกทารีรัตเวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานีช่วงคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงย้อนวันๆกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมท.สุราษฎร์ธานี

พลงเพราะๆค่ะคุณผู้ฟังเพลงนี้เป็นเพลงประกอบละครนะคะเป็นเพลงเพราะๆอีกเพลงหนึ่งดาวเคียงเดือนนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในชั่วโมงนี้ค่ะคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีสวัสดีคุณสิทธิพรด้วยนะคะขอเพลงใจน้ำแข็งของพี่เทมาด้วยได้เลยเดี๋ยวเปิดให้นะคะเพลงเก่าๆอยากฟังเพลงไหนสามารถแนะนำบทเพลงกันเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังผ่านทางคอมเมนต์ Facebook Fanpage ที่กำลังไลฟ์อยู่ตอนนี้นะคะหรือว่าอยากจะพูดคุยเข้ามานะคะสายหน้าไมค์หลังไมค์โทรมาได้เลยค่ะตอนนี้อยากรับสายหน้าไมค์อยู่เหมือนกันอยากรู้ว่าบทเพลงในความทรงจำเก่าๆของคุณผู้ฟังหลายๆคนมีเพลงอะไรกันบ้างนะคะสามารถแนะนำบทเพลงพร้อมๆกันเข้ามาได้เลยค่ะส่วนในชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟังมีตัวช่วยมาฝากกันเหมือนเดิมเลยนะคะต้องบอกเลยว่าใครที่เจอปัญหานะคะเกี่ยวกับเรื่องของไฟหน้าบ้านไฟในบ้านไม่เพียงพอมองไม่เห็นนะคะเสี่ยงทั้งขโมยเสี่ยงทั้งอุบัติเหตุบางจุดเนี่ยอยากจะติดเพิ่มต้องเดินสายไฟวุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาวันนี้สายหมอกมีเมกะสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์เป็นไฟสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์นะคะกำลังไฟเนี่ยสูงอย่างที่บอกเลยว่า 2,500 วัตต์และใช้หลอดไฟแบบ LED มากถึง248ดวงค่ะครอบคลุมพื้นที่ได้ถึง300ตารางเมตรตัวหลอดเนี่ยเป็นหลอด LED นะคะเป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างที่สูงเปิดแล้วสว่างทันทีค่ะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาแบบจุๆเลยนะคะ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้ได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงเลยค่ะติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำในระพีนะคะกันน้ำทุกที่เลยนะคะเวลาที่ฝนตกก็สามารถกันน้ำได้ในระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นเครื่องใช้งานได้ง่ายสั่งการด้วยระบบรีโมทค่ะคุณผู้ฟังใครสนใจนะคะสามารถโทรสั่งซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 2,500 วัตต์ค่ะรับเพิ่มไปเลยนะคะ Mega Spotlight อีก1อันค่ะคุณผู้ฟังและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะแถมฟรีค่ะโคมไฟ LED อีก2อันอีกด้วยและแว่นกันแดดแบบคราบแบบให้อีก1อันทั้งหมดนี้นะคะให้คุณผู้ฟังทุกคนจ่ายเพียงราคา 1,290 บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

ังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีในยุคที่มีช่องทางการสื่อสารมากมายการเลือกสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือและสร้างการจดจำได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจของการประชาสัมพันธ์และทำการตลาดหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมาอย่างยาวนานยังคงความคลาสสิกต่อเนื่องนั่นก็คือสื่อวิทยุเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่บ้านระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานพร้อมสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงเป็นกันเองและน่าเชื่อถือ M-Cord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือสร้างภาพลักษณ์องค์กรจุดเด่นของ M-Cord Radio Network คือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั่วประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะก็สามารถวางแผนการออกอากาศให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพหากองค์กรของท่านกำลังมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การสื่อสารอย่างมืออาชีพสามารถสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจช่วงเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทร02-201-6512หรือ0894990909

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีก่อนหมดเวลากันในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังมีตัวช่วยดีๆมาฝากกันเหมือนเดิมเลยนะคะต้องบอกเลยว่าหลายๆคนออกจากบ้านเนี่ยออกไปเจอสภาวะข้างนอกเนี่ยก็เจอกับฝุ่นเข้ามาอยู่ในบ้านก็รู้สึกว่าอากาศมันหนักเจอฝุ่นเจอควันเยอะเหมือนกันใช่ไหมคะหายใจไม่ค่อยโล่งหายใจไม่ออกเลยโดยเฉพาะฝุ่น PM2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวเราแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะเพราะวันนี้มีคาชิวาเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM001 เป็นอีกทางเลือกนึงนะคะที่ช่วยการหายใจสบายขึ้นค่ะเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบกรองแบบผสมผสานช่วยกรองทั้งฝุ่น PM2.5 ฝุ่นควันและกลิ่นดูดไม่พึงประสงค์ใช้งานก็ง่ายปรับแรงลมได้ถึง3ระดับจะเบากลางแรงก็ปรับได้หมดเลยนะคะและตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัสแบบ LED สามารถแสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิค่ะได้แบบชัดเจนเลยและมาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลนะคะคุณผู้ฟังและมีโหมดนอนหลับที่ทำงานแบบเงียบกริบไม่รบกวนแม้เวลานอนเลยค่ะจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนคาชิวาเครื่องฟอกอากาศเครื่องนี้ก็เอาอยู่และที่สำคัญใช้ไส้กรองแบบระบบ HEPA ช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อตอนนี้ได้เลยค่ะราคาโปรโมชั่นสุดพิเศษในราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกอากาศได้อีก1แผ่นอีกด้วยนะคะใครสนใจสามารถโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยค่ะคุณผู้ฟังที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยค่ะใครสนใจก็สามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีชั่วโมงนี้หมดเวลาของสายหมอกแล้วนะคะคุณผู้ฟังกลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะวันพฤหัสพรุ่งนี้หยุดพักผ่อน1วันนะคะวันแม่แห่งชาติใครที่กำลังเดินทางอยู่ตอนนี้ค่ะกำลังหาซื้อของขวัญหรือว่ากำลังกลับบ้านไปหาคุณพ่อคุณแม่นะคะในวันโอกาสเนื่องในโอกาสดีๆพิเศษแบบนี้ก็ขอให้เดินทางค่ะแล้วก็ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขนะคะคุณผู้ฟังชั่วโมงนี้หมดเวลาของสายหมอกแล้วขอบคุณทุกการติดตามรับชมและรับฟังค่ะชั่วโมงต่อไปอยู่กับดีเจที่จะมาเปิดเพลงเพราะๆกับคุณผู้ฟังทุกคนนะคะได้ฟังกันนะคะดีเจหนูสมุยทีมค่ะคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงลูกทุ่งเพราะๆเพลงไหนชั่วโมงต่อไปติดตามได้เลยนะคะชั่วโมงนี้หมดเวลาของสายหมอกแล้วสวัสดีค่ะ

ำลังฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 16:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลครม.เห็นชอบยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณายกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่เสนอภายหลังเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคมโดยมุ่งยกระดับการป้องกันและรับมือเหตุในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เด็กและครูรวมถึงบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศสำหรับมาตรการที่มีผลทันทีกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาลงวันที่10สิงหาคมให้สถานศึกษาดำเนินการทันทีโดยกำหนดให้เป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยพร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยประจำสถานศึกษาจัดทำและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินและบูรณาการการทำงานกับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหัวใจสำคัญคือการป้องกันความเสี่ยงตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุด้วยการตรวจค้นคัดกรองอาวุธสิ่งผิดกฎหมายและสิ่งของอันตรายก่อนเข้าสถานศึกษาอย่างเคร่งครัดควบคู่กับการจัดระบบดูแลสุขภาพจิตเพื่อให้มาตรการความปลอดภัยครอบคลุมทั้งร่างกายและจิตใจของนักเรียนครูและบุคลากรขณะเดียวกันกระทรวงศึกษาธิการเร่งดูแลเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยทำงานร่วมกันกับนักจิตวิทยาคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและทีม MCAT ของกรมสุขภาพจิตพร้อมเตรียมห้องพักใจเซฟรูมเพื่อเป็นพื้นที่ช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจและเตรียมความพร้อมครูและผู้ปกครองให้สามารถดูแลนักเรียนได้อย่างเหมาะสมก่อนกลับเข้าสู่การเรียนตามปกติกองทัพภาคที่2ส่ง EOD เคลียร์พื้นที่ดงใหญ่เก็บกู้กระสุนระเบิดต่อต้านรถถัง105มิลลิเมตรปักคาต้นไม้กลางป่าบุรีรัมย์ประชาชนบ้านลำนางรองตำบลลำนางรองอำเภอนนท์แดงจังหวัดบุรีรัมย์พบเห็นวัตถุต้องสงสัยลักษณะคล้ายลูกระเบิดปักคาอยู่บนต้นไม้ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่เมื่อวันที่10สิงหาคมจึงได้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่โดยกองทัพภาคที่2แจ้งให้หน่วยทหารประจำเข้าตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยเพื่อดำเนินการพิสูจน์ทราบและประเมินสถานการณ์ผลการตรวจสอบพบว่าวัตถุดังกล่าวเป็นกระสุนระเบิดต่อสู้รถถังขนาด105มิลลิเมตรจึงสั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจประจำพื้นที่เข้าดำเนินการวางแนวกั้นพื้นที่โดยรอบเพื่อป้องกันไม่ให้ราษฎรหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปใกล้เพราะอาจได้รับอันตรายพร้อมประสานสั่งการชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD จังหวัดบุรีรัมย์เข้าดำเนินการเก็บกู้ล่าสุดวันนี้ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดจังหวัดบุรีรัมย์เดินทางเข้าดำเนินการเก็บกู้กระสุนระเบิดตามขั้นตอนและดำเนินการเก็บกู้เสร็จสิ้นแล้วเจเศษเผยปภ.ประสานศูนย์เตือนภัยพิบัติเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมภาคเหนือและอีสานนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมในบางพื้นที่ที่เกิดขึ้นขณะนี้ว่าเบื้องต้นมีการเฝ้าสังเกตการของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ประสานศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติมีการแจ้งเตือนผ่านเซวอดแคสในพื้นที่จังหวัดเชียงรายแม่น้ำลาวและจังหวัดพะเยาขณะที่ภาคอีสานปริมาณน้ำโขงสูงขึ้นต่อเนื่องอยู่ระหว่างการเฝ้าระวังทุกพื้นที่ซึ่งการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายในช่วงฤดูน้ำหลากนั้นมีแผนการรับมือโดยซักซ้อมหลายรอบกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดประสานไปยังหน่วยงานท้องถิ่นให้เฝ้าระวังหากมีสถานการณ์ฉุกเฉินจะแจ้งไปยังระบบเซลล์บอร์ดแคสต์หลังนายกรัฐมนตรีมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีให้กำกับดูแลเรื่องน้ำท่วมน้ำแล้งทั่วประเทศในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นายกรัฐมนตรีระบุว่าสามารถจัดสรรงบประมาณในส่วนของรองนายกรัฐมนตรีในสถานะฉุกเฉินอีกคนละ100ล้านบาทเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือพื้นที่อุทกภัยและรองรับสถานการณ์น้ำแล้งเชื่อว่าจะสามารถขับเคลื่อนเพื่อรองรับสถานการณ์น้ำแล้งได้ด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒ

0: บบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
7: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
8: ้เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
9: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 24% ต่อปีจากเงินติดล้อล้อล้อล้อล
1: ้อ MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

อดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานีขอเชิญรับฟังรายการลูกทุ่งสมุยทีมทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกาดำเนินรายการโดยดีเจหนูสมุย

0: สารธรรมะสาระบันเทิงกับสมุยทีมเรดิโอออนไลน์ทาง www.samuiteam.tv คุณกำลังฟังสมุยทีมเรดิโอออนไลน์ทาง www.samuiteam.tv สนใจติดต่อลงโฆษณาได้ที่
1: DJ Canon พันธดลเลิศสินสถาพรโทร 097-951-4529

0: าวดีข่าวดีสำหรับคอคนรักรถเปิดแล้วกับร้านสมุยทีมคาแคร์บริการล้างรถขัดสีซักพรมฟอกเบาะอบโอโซนสปารถเปิดบริการทุกวันสมุยทีมคาแคร์เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 19:00 น.ดูแลโดยคุณตินภพเลิศสินสถาพรดีเจหนูสมุยทีม
1: ร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสรับซ่อมรถยนต์ทุกชนิดเปลี่ยนแทนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้ายซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช์มียางรถยนต์ล้อแม็กให้บริการร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสมี4สาขาในเกาะสมุยสาขาในพื้นที่นอกเกาะสมุยอีก4สาขาสาขาสี่แยกกาญจนดิษฐ์ทุ่งสงกระทุ่มแบนและสาขาพระรามสองติดต่อรับบริการได้ที่คุณโอมโทร0895904109และคุณปัทมา0896462354
2: สิ่งแวดล้อมกุ้งหอยปูปลาเราช่วยได้บริษัทเอ็มโรเอเชียจำกัดเป็นผู้ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ EM ของญี่ปุ่นแท้ 100% เป็นต้นตำรับของศาสตราจารย์ดร.เทรุโอะฮิงะสนใจนำไปใช้หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย EM ติดต่อได้ที่บริษัทเอ็มโรเอเชียจำกัดโทร0906227177และ0863862302หรือ www.emroasia.com
1: บริษัทมูลทองคำจำกัดรับเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลดูดส้วมดูดกากตะกอนไขมันน้ำทิ้งน้ำเสียในเขตพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเป็นเอกชนรายเดียวที่ได้รับการอนุญาตจากเทศบาลนครเกาะสมุยโดยถูกต้องตามกฎหมายดำเนินงานโดยนายหัวเด่นและทีมงานติดต่อโทร0950979888 0873623888
3: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเปิดให้บริการแล้วโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเราพร้อมให้บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจรด้วยทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยครอบคลุมทุกสาขาเพื่อการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสอบถามข้อมูลและบริการเพิ่มเติมได้ที่077-965-889 077-965-889 เพราะคุณคือคนสำคัญของเรา
1: ทุกเช้าคุณเริ่มต้นวันด้วยอะไรลองเปลี่ยนมาเป็นกาแฟสุขภาพเพชรสยามกาแฟอาราบิก้าแท้ผสานคุณค่าจากธรรมชาติเห็ดทางเช่าโสมเห็ดหลินจือแปะกล้วยสารสกัดโกจิเบอร์รี่และอีกมากมายช่วยเติมพลังพร้อมดูแลสุขภาพในทุกวันไม่มีน้ำตาลใช้สารให้ความหวานจากสตีเวียหอมนุ่มดื่มง่ายไม่ต้องกังวลเพียงวันละ1ซองก็พร้อมลุยทุกภารกิจเพชรสยามกาแฟสุขภาพเลือกสิ่งที่ดีกว่าให้ตัวคุณขนาด15ซองราคาเพียง350บาท

0: ซื้อได้แล้ววันนี้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์สมุยทีมทีวีออนไลน์โทร0979514529หรือสมาชิกตัวแทนการขาย
1: สามารถเข้ามาติดตามสาระความบันเทิงและเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ที่สมุยทีมทีวีออนไลน์ทาง www.samuitv

ต่อจากนี้ไปเชิญท่านรับฟังรายการลูกทุ่งสมุยทีมดำเนินรายการโดยดีเจหนูสมุยทีมสนับสนุนโดยสมุยทีมคาแคร์แอนด์สวีท

วัสดีครับพี่ดีเจใจดีผมมีเรื่องขอความช่วยเหลือจากพี่ครับแฟนผมหายจากบ้านไปตั้งหลายเดือนแล้วผมออกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเขาชอบฟังรายการของพี่มากพี่ช่วยผมด้วยนะครับช่วยประกาศตามหา

ตอนนี้มาพบกับรายการลูกทุ่งสมุยทีมผมดีเจหนูสมุยทีมสวัสดีไปถึงเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับที่อยู่ในคลื่นสถานีวิทยุของเราอสมทจังหวัดสุราษฎร์ธานี FM 102.0 MHz นะครับเป็นประจำทุกวันนะครับจันทร์อังคารพุธพฤหัสนะครับต่อจากน้องสายหมอกแล้วก็นะครับเราก็จะได้พบนะได้ฟังนะสาระดีๆเล็กๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่ผมได้มาจากนะครับชมรมนะชมรมสื่อออนไลน์เมืองร้อยเกาะนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่ฉุยแล้วก็พี่ๆเพื่อนๆนะที่อยู่บนจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่เป็นสื่อมวลชนที่ส่งข่าวมาให้นะครับรายการลูกทุ่งสมุยทีมนะของผมก็

ครับว่าสำนักข่าวไทยของเรานะช่อง9อสมทหรือว่าวิทยุอสมททั่วประเทศนะเราก็คงเสนอข่าวไปแล้วผมไม่จำเป็นต้องนำข่าวแบบนั้นมาพูดคุยอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าผมจะนำข่าวในสุราษฎร์ธานีในเกาะสมุยอำเภอต่างๆนะที่เพื่อนฟังอยู่นะครับถ้าใครฟังอยู่อำเภออะไรต้องการจะให้ผมรายการลูกทุ่งสมุยทีมประชาสัมพันธ์ก็โทรกันเข้ามาได้นะครับที่0979514529นะ

กันทั่วประเทศนะครับโดย McotนะครับMCOT Network นะครับแล้วก็ www.smuitim.tv รวมไปถึง Radio Garden นะไปทั่วโลกด้วยนะครับแล้วก็ทางสถานีวิทยุนะครับ FM 101.25 MHz นะที่บริเวณนะครับที่บริเวณหน้ามาเรดหน้ามาเรดบ่อผุดแล้วก็แม่น้ำซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกนะครับอยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะสมุยนะเกาะสมุยอำเภอหนึ่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเราไม่สามารถฟัง 102.0 เมกะเฮิรตซ์ได้อสมทได้เพราะว่ามีเขามันบังอยู่นะครับแต่ว่าเราสามารถฟังเรื่องราวต่างๆข่าวสารต่างๆจากอสมทนครศรีธรรมราชได้ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์นะครับฉะนั้นนะครับผมก็เลยนะขออนุญาตท่านผู้อำนวยการสถานีนะครับท่านผอ.นะครับผอ.ปฏิพลนะครับหรือว่าพอกี้นะครับขออนุญาตส่งสัญญาณนะจากสวทของอสมทของเรานี่แหละไปนะครับไปที่ FM 101.25 MHz สมุยกรีนสเตชันซึ่งเพื่อที่จะให้พี่น้องพี่ๆเพื่อนๆที่ฟังอยู่ทาง101ขณะนี้ได้รู้เรื่องข่าวสารไปพร้อมกันนะครับก็ขอบคุณมากนะครับเอาละครับก็ต้องขอขอบคุณน้องหนุ่มนะครับแล้วก็น้องแซมนะที่ช่วยเอาสัญญาณตรงนี้ส่งไปที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเรานะครับโอเคนะครับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนอีกครั้งหนึ่งสำหรับพี่ๆเพื่อนๆที่อยู่ในคลื่นของเรานะครับไม่ว่าพี่จรูนอยู่เชียงอยู่ชัยยานะครับน้องแพรวอยู่ที่ท่าชนะนะครับน้องสาวพี่สาวนะอยู่ที่แถวแถวเวียงสะนะครับเวียงสะแล้วก็น้องเฟิร์นนะน้องเฟิร์นน้องเอนะอยู่แถวแถวที่ตรงนั้นพระแสงเนาะแล้วก็หลายๆคนที่อยู่นะที่ไม่ได้ผมไม่ได้ทักทายนะโดยเฉพาะเกาะสมุยแล้วก็น้องรินที่อยู่ที่นครศรีธรรมราชอำเภอขนอมซึ่งเป็นอำเภอที่ติดกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับถ้าใครอยู่ที่ตรงไหนนะถ้าใครฟังอยู่ตรงไหนฟังส่วนไหนทำสงทำสวนทำนงทำนานะครับหรือว่าทำอะไรก็ได้นะที่ฟังอยู่นะครับกับรายการลูกทุ่งสมุยทีมทางสถานีวิทยุ 102.0 เมกะเฮิรตซ์อสมทสุราษฎร์ธานีช่วยโทรมานะบอกข่าวสารต่อยหน่อยว่าสัญญาณเป็นอย่างไรฟังแล้วชัดเจนดีฟังรายการของน้องกระแตมาตลอดฟังรายการของพี่ตู้เช้าๆนะครับแล้วฟังรายการของน้องสายหมอกเพราะๆรวมไปถึงหลังจากผมไปฟังรายการของน้องเดียนะครับนั่นก็คือนักจัดรายการในคลื่นของเรานะครับถึงไม่ดังถึงไม่อะไรต่างๆตรงนั้นแต่ว่าพี่น้องชาวสุราษฎร์ธานีก็ได้รู้ข่าวสารธรรมะสาระและบันเทิงนะครับเอาละครับนี่คือรายการลูกทุ่งสมุยทีมเพลงของผมลูกทุ่งเพราะๆลูกทุ่งเก่าๆนะครับแล้วก็ลูกทุ่งที่ฟังแล้วสบายสบายนะครับใครอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติม0979514529นะครับ

ก็เราเปิดทาง Facebook บ้านฟ้าด้วยนะครับแต่ถ้าบ้านแดงเขาโกรธเรานะครับเขาอาจจะนะเขาอาจจะไม่เปิดให้เราตอนที่เป็นเขาเรียกว่าย้อนหลังได้เนาะแต่ไม่เป็นไรนะครับบ้านแดงบ้านฟ้าบ้านเขียวนะครับใจดีหมดเลยกับรายการลูกทุ่งสมุยทีมโดยเฉพาะท่านผู้ฟังในคลื่นของเรานะครับก็ที่ฟังสดๆที่ฟังย้อนหลังนะครับถ้ามีอะไรก็ฝากส่งเรื่องราวข่าวสารมานะครับไม่ว่าในช่วงดีเจของผมนะช่วง4โมงจนถึง5โมงเย็นหรือว่าดีเจช่วงเย็นๆนะฮะ5โมงถึง6โมงของน้องเดียหรือว่าก่อนผมน้องสายหมอกนะครับแล้วก็น้องกระเพรานะที่จะเป็นช่วงๆตั้งแต่เช้านะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับเพราะว่าฐานีของเรานี่เป็นฐานีที่ช่วยดูแลเรื่องชุมชนเรื่องอะไรของเกาะของสุราษฎร์ธานีนะครับก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับโดยเฉพาะวันนี้นะครับทางโรงเรียนทีปราชนะครับโรงเรียนทีปราชพิทยาซึ่งอยู่ที่บนเกาะสมุยได้ส่งข่าวมาบอกว่าวันที่22นะวันที่22สิงหาคมนี้วันเสาร์ที่10 22สิงหาคมนี้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้หน่อยนะว่าทางโรงเรียนทีปราชนะครับซึ่งอยู่ที่ตำบลแม่น้ำอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเขาเรียนขอเรียนเชิญทุกๆคนนะครับที่เป็นศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันนะหรือว่าคนที่อยากจะช่วยเหลือด้านการศึกษานะครับมีกรรมการเครือข่ายโรงเรียนหรือว่าศิษย์เก่าโรงเรียนแล้วก็ผู้บริหารครูได้จัดร่วมกันทอดผ้าป่าการศึกษานะครับในวันเสาร์ที่22นะเวลา9โมงเช้านะครับฉะนั้นนะถ้าใครนะที่ฟังอยู่บนฝั่งสุราษฎร์ธานีของเราอำเภออะไรที่เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนหรือว่าคณะคุณครูนะที่อยู่ในส่วนของสพท.ส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็จังหวัดชุมพรนะครับเรารวมกันนะครับต้องการที่จะมาช่วยต้องการที่จะมาสนับสนุนกิจกรรมการทอดผ้าป่าครั้งนี้เพื่อที่โรงเรียนจะเอาไปสร้างสร้างอาคารอเนกประสงค์50ปีของโรงเรียนทีปราชนะครับเพราะโรงเรียนทีปราชเนี่ยเด็กก็เกือบ 2,000 กว่าคนแล้วก็หอประชุมใหญ่นะที่ผมทราบหอประชุมใหญ่เนี่ยเล็กไปแล้วแล้วก็ที่ข้างหน้าหอประชุมใหญ่ยังมีที่ว่างอยู่เขาจะทำโดมนะครับทำโดมจะทำเป็นอาคารสวยนะให้เด็กเขามาทำกิจกรรมมาทำโน้นทำนี้นะเพราะว่าบนเขาสามเส้านี่มันร้อนฉะนั้นนะฉะนั้นก็ทางคณะกรรมการฐานศึกษานะคณะกรรมการสมาคมเครือข่ายผู้ปกครองสมาคมศิษย์เก่าแล้วก็สมาคมครูและผู้ปกครองเขาได้ร่วมกันมาทอดผ้าป่านะครับหรือว่าถ้าใครฟังผมอยู่สามารถที่จะโอนเงินผ่านธนาคารธนชาตได้เลยนะครับธนาคารทหารไทยธนชาตินะฮะหมายเลขบัญชี7822122631นะครับ782แล้วก็2แล้วก็12263แล้วก็1นะครับชื่อบัญชีโรงเรียนทีปาราชนะครับก็ขอบคุณมากขอบคุณทุกคนนะครับฟังเพลงสนุกสนุกอีกสักเพลงหนึ่งเนาะนะครับก็เป็นเพลงที่ผมอยากจะให้ทุกคนนะที่เขาเรียกว่าที่อยู่ที่ปักใต้บ้านเรานะนะครับมาเพราะว่าพวกเราคอยอยู่ที่ปักใต้บ้านเรานะครับเอาละครับฟังเพลงนี้นะครับ

คุณพี่จรูนนะครับที่บอกว่ามาเลยนะสุราษฎร์บ้านเราเป็นอย่างไรเรารออยู่ที่ปักใต้นะครับยังอยู่กับผมหนูสมุยทีมกับรายการลูกทุ่งสมุยทีมนะครับอย่าลืมนะครับส่งช่วยส่ง

0: าวดีข่าวดีสำหรับคอคนรักรถเปิดแล้วกับร้านสมุยทีมคาแคร์บริการล้างรถขัดสีซักพรมฟอกเบาะอบโอโซนสปารถเปิดบริการทุกวันสมุยทีมคาแคร์เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 19:00 น.ดูแลโดยคุณตินภพเลิศสินสถาพรดีเจหนูสมุยทีม
1: บริษัทมูลทองคำจำกัดรับเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลดูดส้วมดูดกากตะกอนไขมันน้ำทิ้งน้ำเสียในเขตพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเป็นเอกชนรายเดียวที่ได้รับการอนุญาตจากเทศบาลนครเกาะสมุยโดยถูกต้องตามกฎหมายดำเนินงานโดยนายหัวเด่นและทีมงานติดต่อโทร095-097-9888 087-362-3888
2: ครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับขอบคุณคุณพี่สายันด้วยนะครับที่โทรมารายงานผลนะครับว่าอยู่ที่

พังงานะตำบลตะกัวป่านะตรงนี้ก็น่าจะเป็นมีเหมืองเยอะนะ นะครับแกบอกว่าหัวใจเพชรวีเลยชัดเจนเลยน้องหนูนะครับชัดเจนพี่เนนบูนบอกว่าสถานีของอสมทนะ FM 102.5 นะไอ้ 102.0 เมกะเฮิรตนะครับดังชัดเจนขอบคุณฝากพ่ออกี้ด้วยนะครับบอกว่าช่างเทคนิคเนี่ยเขาดูแลดีนะครับคนแถวตะกัวปานานะครับแถวพังงานะครับแล้วก็ขนมนะแล้วก็ยาวแถวนั้นนะเขาบอกเขาฟัง FM นี้อยู่ตลอดแล้วโดยเฉพาะพี่สายันบอกว่าชื่อเหมือนสายันสัญญาเลยนะครับรักคนที่เจี๊ยบเปล่า แต่มารักคนชื่อหนูได้นะนะครับแต่ว่าอย่าไปรักคนชื่อกะเพรานะกับสายหมอกไม่ได้อันนั้นนะโอเคนะครับก็ขอบคุณพี่สายันนะครับเดี๋ยวผมหาเพลงให้นะครับแกขอบอกว่ารักคนชั่วนะครับหรือว่าหัวใจเพชรวีนะเดี๋ยวของน้องเดียวหรือว่าของสายันสัญญานะเดี๋ยวผมลองหาให้นะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่ค่อยเก่งด้านตรงนี้นะก็โอเคขอบคุณคุณพี่สายันแล้วก็อย่าลืมนะพี่สายันนะครับมาสมุยนะครับก็ไปสมุยนะก็ต้องไปล้างรถที่สมุยทีมคาแคร์แอนด์สวินห้างบิ๊กซีนะครับแล้วก็ถ้าไปตรงแม่น้ำนะครับบิ๊กซีนี่อยู่ที่บ่อผุดนะถ้าไปตรงแม่น้ำนะครับแม่น้ำเขาจะมีแม่น้ำซอยเจ็ดจะมีองค์ท้าวเวสสุวรรณนะแล้วก็มีบ่อตกปลาทองคำฟิชชิ่งพาร์คแล้วมีก๋วยเตี๋ยวลึกลับด้วยอยู่ปากซอยติดกับเซเว่นแต่ที่ถ้าใครมีเพื่อนอยู่ที่สมุยเรื่องเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลต่างๆก็ได้เลยนะครับก็ขอบคุณมากขอบคุณทุกๆคนนะครับเอาละครับตอนนี้ยังอยู่กับผมหนูสมุยทีมกับรายการลูกทุ่งสมุยทีมนะครับนะก็ขอบคุณมากขอบคุณพี่นะครับเดี๋ยวสักครู่นะผมหาเพลงของน้องให้แต่ตอนนี้นะครับก็มีพี่อะไรนะวอนขอเพลงวอนน้องกับนานี่เป็นของใครผมไม่แน่ใจน่าจะเป็นของเอกชัยหรือว่ายิ่งยงหรือว่าไกรสอนเนี่ยร้องคู่กันเนาะอาจจะเป็นเพลงอะไรไม่รู้วอนน้องกลับมานะก็ขอบคุณมากขอบคุณน้องรินนะที่ขอเพลงนี้มาจากขนอมนะครับเอาละครับเพลงนี้ลองฟังดูนะครับวอนน้องกลับมาแล้วสักครู่นะครับเดี๋ยวผมจะหาเพลงของสายันสัญญารักคนดีให้เนาะ

0: ร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสรับซ่อมรถยนต์ทุกชนิดเปลี่ยนแทนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้ายซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช์มียางรถยนต์ล้อแม็กให้บริการร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสมี4สาขาในเกาะสมุยสาขาในพื้นที่นอกเกาะสมุยอีก4สาขาสาขาสี่แยกกาญจนดิษฐ์ทุ่งสงกระทุ่มแบนและสาขาพระรามสองติดต่อรับบริการได้ที่คุณโอมโทร089-590-4109และคุณปัทมา089-646-2354
1: สิ่งแวดล้อมกุ้งหอยปูปลาเราช่วยได้บริษัทเอ็มโรเอเชียจำกัดเป็นผู้ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ EM ของญี่ปุ่นแท้ 100% เป็นต้นตำรับของศาสตราจารย์ดร.เทรุโอะฮิงะสนใจนำไปใช้หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย EM ติดต่อได้ที่บริษัทเอ็มโรเอเชียจำกัดโทร090-622-7177และ086-386-2302หรือ www.emroasia.com
2: ครับก็ต้องขอขอบคุณบริษัท emroasia.com นะครับขอบคุณมิสเตอร์ทูรุนะที่เอาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่มาจากประเทศญี่ปุ่นเพื่อมาช่วยพี่น้องชาวไทยนะถ้าท่านอยากจะรู้เรื่อง EM ชัดๆนะโทรไปหาคุณพระดอนหรือว่ามิสเตอร์ทูรุได้เลยนะเขามีสวนมีบ่อมีเขาเรียกสวนสาธิตนะถ้าใครปลูกข้าวแล้วมีข้าวเด้งนะแถวๆอยุธยาวันนั้นผมไปนะมีเขาบอกข้าวเด้งข้าวเด้งผมก็ไม่รู้ข้าวเด้งอย่างไรเขาบอกข้าวเด้งก็คือข้าวที่มันร่วงแล้วมันปลูกแล้วมันอะไรต่างๆวุ่นวายไปหมดเลยผมไม่รู้ต้องถามพี่จรูนก็แล้วกันนะครับพี่จรูนบอกว่าน้องหนูข้าวเด้งก็คือไม่ใช่สาวสาวเด้งนะถ้าสาวเด้งได้รับได้นะพี่จรูนบอกรับได้นะพี่สายันก็บอกก็รับได้เหมือนกันนะนะครับอ่ะไม่เป็นไรนะแต่พี่จรูนเมื่อกี้โทรมาบอกว่าชัยยาชัดเจนน้องหนูชัดเจนชัยยาอนะชัยยาชัดอยู่แล้วมันอยู่หัวใดอ่ะพี่จรูนโน่นต้องพี่สายันโน่นอยู่ที่อำเภอตะกัวป่าพังงาโน่นอันนั้นน่ะชัดเจนอันนั้นน่ะผมหวั่นๆ นะแต่ว่าพี่เขาบอกว่าชัดเจนเลยน้องหนูชัดเจนแล้วก็จะฟังน้องหนูทุกวันจะขอเพลงไม่ขอเพลงไม่รู้อ่ะนะแต่ตอนนี้นะครับหลายสายโทรมานะขอโทษด้วยนะครับที่มิดคอนะครับที่ผมไม่ได้รับนะครับเพราะว่าพอดีผมนั่งอยู่คนเดียวในสถานีนะครับน้องเขานั่งอยู่อีกฝั่งโน้นบอกไม่ต้องรับพี่หนูรับเอง น้องบอกโอ้ดีพี่หนูพวกน้องรอกินรอกินเขาเรียกเงาะดีกว่ารอกินทุเรียนดีกว่าเพราะว่าถ้าใครมาแวะเวียนเยี่ยมเราที่สถานีวิทยุนะครับอยู่ที่ซอยขุนทะเลนะเอาทุเรียนมานะครับเดี๋ยวพี่จรูนบอกว่าเดี๋ยวจะมาจากชัยยาเนาะเดี๋ยวจะเอาผัดเผ็ดอบมาให้ก็แล้วกันนะแต่ตอนนี้นะแต่ตอนนี้บอกว่าผัดเผ็ดกบมันไม่ค่อยมีอ่ะกบมันไม่กบว่ากบมันยังไม่ใหญ่นะครับแต่ถึงอย่างไรนะนะครับเมื่อกี้พี่สายันบอกว่ารักเพลงคนชั่วนะผมหาไม่เจอนะพี่แต่ว่าเดี๋ยวผมเปิดสายันแทนให้เนาะนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเปิดจากเขาเรียกบ้านแดงบ้านแดงให้นะเพราะถ้าผมเปิดบ้านแดงนะพี่แล้วก็คนอื่นถ้ามาฟังย้อนหลังเนี่ยเขาจะไม่ได้ฟังเพราะบ้านแดงเนี่ยเพราะบ้านฟ้าเนี่ยเขาตัดสัญญาณเสียงออกเหลือแต่เสียงดีเจหนูแต่เอาเพลงนี้ก็แล้วกันนะเหมือนกันนะครับนะครับรักคนชื่อน้อยนะครับของสายันสัญญานะ

ขอบคุณคุณพี่สายันนะครับที่ขอมาจากนะครับพังงาเนาะหรือว่ากระบี อยู่ฝั่งโน้นเลยตะกัวป่านะครับแต่ว่าน้องอาร์ตนะครับซึ่งอยู่ที่หลังสวนนะบอกว่าพี่หนู102

0: พยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเปิดให้บริการแล้วโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเราพร้อมให้บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจรด้วยทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยครอบคลุมทุกสาขาเพื่อการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสอบถามข้อมูลและบริการเพิ่มเติมได้ที่0765-865-889 0765-865-889เพราะคุณคือคนสำคัญของเรา
1: ทุกเช้าคุณเริ่มต้นวันด้วยอะไรลองเปลี่ยนมาเป็นกาแฟสุขภาพเพชรสยามกาแฟอาราบิก้าแท้ผสานคุณค่าจากธรรมชาติเห็ดทางเช่าโสมเห็ดหลินจือแปะกล้วยสารสกัดโกจิเบอร์รี่และอีกมากมายช่วยเติมพลังพร้อมดูแลสุขภาพในทุกวันไม่มีน้ำตาลใช้สารให้ความหวานจากสตีเวียหอมนุ่มดื่มง่ายไม่ต้องกังวลเพียงวันละ1ซองก็พร้อมลุยทุกภารกิจเพชรสยามกาแฟสุขภาพเลือกสิ่งที่ดีกว่าให้ตัวคุณขนาด15ซองราคาเพียง350บาทหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์สมุยทีมทีวีออนไลน์โทร0979514529หรือสมาชิกตัวแทนการขาย
2: ครับนั่นก็คือกาแฟสุขภาพเพชรสยามนะครับผมย้ำนะครับว่าถ้าใครดื่มกาแฟนะไม่ว่าคุณพี่สายันไม่ว่าคุณพี่จรูนนะไม่ว่าน้องอาร์ตไม่ว่าน้องแพรวนะหรือว่าพี่หญิงหรือว่าใครน้องรินทุกคนที่ฟังอยู่แล้วก็หลายคนนะที่ฟังอยู่ที่เขาดื่มกาแฟแต่ว่ากาแฟเนี่ยก็ดื่มไปก็โอเคอยู่นะเราจะได้แบบเขาเรียกตาสว่าง เราได้ตื่นตานะครับเราได้เขาเรียกว่าร่างกายเราได้กระชุ่มกระชวยนะครับกระชุ่มกระชวยแล้วก็แต่ว่าการที่เราดื่มกาแฟเนี่ยเราดื่มทุกวันนะถ้าเราดื่มกาแฟที่มีน้ำตาลนะมันก็จะมีปัญหาเรื่องน้ำตาลเกินเดี๋ยวเราไปกินก๋วยตุ๋งก๋วยเตี๋ยวกินโน้นกินนี้ทั้งวันเนี่ยน้ำตาลเกินมันจะมีปัญหากับโรคเบาหวานแต่ถ้าเราตัดกาแฟเนี่ยหวานจริงแต่ไม่เราตัดแคลอรี่ของน้ำตาลออกไปมันก็เป็นศูนย์อยู่นะครับแล้วเราไปกินน้ำตาลก๋วยตุ๋งก๋วยเตี๋ยวกินข้องกินข้าวกินของหวานมันก็ไม่เกิน

ฉะนั้นเราดื่มกาแฟและเราอย่าให้มีร่างกายเรามีปัญหาส่วนครีมเทียมของกาแฟสุขภาพของกาแฟสุขของกาแฟเพชรสยามเนี่ยนะครับก็ความกลมกล่อมเนี่ยธรรมดาเขาใช้ครีมเทียมครีมเทียมเนี่ยเขาทำด้วยน้ำมันปาล์มนะที่ผมทราบมานะทำด้วยน้ำมันปาล์มแล้วพอน้ำมันปาล์มเนี่ยพอเข้าไปในร่างกายเราเนี่ยมันก็เย็นนะพอเย็นแล้วมันไปเกาะเส้นเลือดนะแต่ถ้ามันร้อนอุณหภูมิ37องศาหรือ36องศาฟาเรนไฮต์37องศานี่มันเป็น normal ของอุณหภูมิในร่างกายของเรานะครับมันก็ย่อยสลายละลายไปได้แต่ถ้าไปเจอความเย็นเมื่อไหร่หรือว่าเส้นเลือดเรามีปัญหาเมื่อไหร่มันจะมีปัญหาเรื่องเส้นเลือดตีบพอเส้นเลือดตีบแล้วถ้าตีบไปสมองเราก็พิการอัมพาตอัมพฤกษ์แต่ถ้าไปตีบที่หัวใจก็โชคดีหน่อยนะครับเป็นชักกระตุกหรือว่าตายก็ตายเลย แต่ถ้ามีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเราก็ไปโรงพยาบาลวัฒนแพทย์ได้ไปทํา EKG ถ้าทํา Extra Tri Stress Test แล้วไปสวนวัใจไปใส่บอลลูนอันนั้นได้แต่ถ้ามันตีบจนเล็บเมนนะหัวใจเนี่ยมันมีในหัวใจเนี่ยมันมีเส้นเลือดอยู่2ส่วนเล็บเมนแล้วก็แยกซ้ายแยกขวาแยกขวาเนี่ยหัวใจฝั่งนั้นก็ไม่ค่อยไอ้สำคัญเท่าไหร่เป็นหัวใจที่รับเลือดจากปอดนะไปแล้วก็ไปที่หัวใจด้านซ้ายด้านซ้ายเลยสำคัญเขาเรียกว่า LAD นะครับ Left Ventricle Coronary อันแน่รู้อีกไอ้หนู นะครับพี่สายันบอกโอ้ใช่เลยต้องรู้อย่างนั้นโอเคผมก็พูดมั่วไปอย่างนั้นนะพี่สายันนะครับเพราะว่านะฮะผมค่อนข้างจะมีความรู้นิดหน่อยเพราะว่าเรียนด้านเทคนิคการแพทย์ด้านหัวใจมาแค่3ปี4ปีนะครับแล้วทำงานอยู่แค่10ปีเท่านั้นเองพี่ นะครับพี่บอกใช้ได้นะโอเคนะครับนั่นก็คือโรงพยาบาลวัฒนแพทย์แต่ถึงอย่างไรนะโรงพยาบาลวัฒนแพทย์เนี่ยของเราไม่ว่าสาขาเมืองตรังนะสาขาอ่าวนางถ้าพี่อยู่แถวพังงาเนาะหรือกระบี่อ่าวนางไปได้เลยนะครับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์บอกว่าฟังรายการดีเจหนูมาขอตรวจสุขภาพหน่อยขอวัดความดันหน่อยมาขอดูหน้าพยาบาลสวยๆที่อ่าวนางหน่อยว่าเป็นยังไงนะครับแต่ถ้ามาสมุยต้องมาหาผมนะพี่นะครับส่วนมากผมก็จะไปสุราษฎร์และสมุยเพราะว่าบ้านผมอยู่สมุยแต่ผมก็มาอยู่สุราษฎร์กับลูกชายพี่น้องแคนนอนนะเขามาเรียนอยู่ที่มหาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีแล้วเขาก็จัดรายการทุกวันศุกร์นะแต่ถ้าวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสเขาว่าคุณพ่อจัดแต่พอวันศุกร์ให้คุณลูกจัดนั่นแน่เราก็แบ่งกันนะโรงพยาบาลวัฒนแพทย์เนี่ยเขาก็รับนะครับไม่ได้รักษาโรคอย่างเดียวเขายังหาตรวจเราเรียกว่าตรวจสุขภาพด้วยนะครับนั้นก็เชิญเลยนะครับโอเคนะครับก็อย่างไรก็โทรมาได้ที่โรงพยาบาลวัฒนแพทย์นะ077965นะครับ889 077965 889นะครับโอเคขอบคุณน้องอาร์ตนะครับขอบคุณคุณพี่จรูนนะครับที่ขอเพลงสาวใต้คอยรักนะครับสาวใต้คอยรักเนี่ยจริงๆนะเป็นของดาวใต้ปลายพญานะครับแต่ว่าน้องดอกฟ้าท่าชนะบ้านลุงทศบอกว่าก็เพราะเหมือนกันนะแต่ว่าพี่เขาขอนะครับของน้องดาวใต้ให้ดีกว่านะครับเดี๋ยวดอกฟ้าเดี๋ยววันหลังนะครับขอบคุณมากเลยขอบคุณทุกๆคนนะครับฟังเพลงนี้นะครับแล้วก็ผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกๆคนนะครับที่ฟังรายการลูกทุ่งสมุยทีมทางสถานีวิทยุ FM 102.0 MHz อสมทสุราษฎร์ธานีนะครับเอาละครับวันนี้นะครับก่อนที่ผมจะให้ฟังเพลงนี้ผมต้องขอขอบพระคุณนะครับสมุยทีมคาแคร์แอนด์สวิทห้างบิ๊กซีบริษัทมูลทองคำโอโบโตไทยบริษัทเอ็มโรเอเชียโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยนะครับ

เอาละครับสาวใต้คอยรักนะครับหนุ่มใต้ก็คอยอยู่เหมือนกันนะคอยอยู่ที่นะครับรายการลูกทุ่งสุวิทีมอสมทนะครับสุราษฎร์ธานีนะครับ FM 102.0 เมกะเฮิรตซ์นะครับ

การจะมีสถานีวิทยุเป็นของตัวเองก็ติดต่ออสมทก็แล้วกันเนาะหรือว่าติดต่อมาทางผมก็ได้เดี๋ยวผมจะให้อาจารย์วัชระคุณพลนะครับซึ่งเขาทำเกี่ยวกับวิทยุดิจิตอลนะครับของนะของประเทศไทยเราอยู่นะครับเอาละครับวันนี้นะครับผมดีเจหนูต้องลาไปก่อนนะครับต้องขอบคุณนะผู้สนับสนุนรายการของผมเมื่อกี้อีกสักครั้งหนึ่งไม่ว่าบริษัทมูลทองคำโอมออโต้ไทยบริษัทเอ็มโรเอเชียนะครับแล้วก็โรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยนะครับสมุยทีมคาแคร์แอนด์สวีทห้างบิ๊กซีกาแฟสุขภาพเพชรสยามนะครับ

จังหวัดสุราษฎร์ธานีของเรารวมไปถึงน้องหนุ่มนะครับน้องแซมแล้วก็พี่น้องๆช่างเทคนิคทุกคนนะครับไม่ว่าพี่เบาตู้นะครับน้องดีเจกระเพราน้องดีเจสายหมอกแล้วก็น้องดีเจเดียนะครับอ่ะเพลงนี้นะครับก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับที่เสียสละให้สังคมนะครับแล้วก็ขอให้ช่วยกันไปเรื่อยๆสังคมเราจะดีขึ้นเมื่อทุกคนเราเสียสละนะครับ

M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี้เวลา 17:00 น. M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลขณะนี้เวลา 17:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลนายกรัฐมนตรีสั่งคุมอาวุธปืนทั้งระบบสั่งพักใบป.3 และปืนสวัสดิการเร่งแก้กฎหมายใน60 วันนางสาวรัชดาธนาดิเรก

0: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีสั่งการที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนเพื่อจัดการการครอบครองปืนผิดกฎหมายและปืนเถื่อนโดยให้ดำเนินการทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวเป็นการบูรณาการการทำงานของหลายหน่วยงานเพื่ออุดช่องโหว่ของมาตรการควบคุมไม่ให้อาวุธปืนตกไปอยู่ในมือผู้ไม่ควรครอบครองมากไปกว่านั้นนายกรัฐมนตรีได้ติดตามการดูแลผู้บาดเจ็บเยียวยาและฟื้นฟูสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุกราดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินนทบุรีมาตรการระยะเร่งด่วนได้แก่ระงับโครงการปืนสวัสดิการใหม่และระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือป.3จนกว่าจะมีมติครม.เป็นอย่างอื่นตรวจสอบใบป.3ทั่วประเทศให้นายทะเบียนตรวจสอบจำนวนใบป.3ที่ค้างและยังไม่มีการซื้อขายพร้อมรายงานกระทรวงมหาดไทยภายใน30วันเร่งจัดระเบียบใบป.4ให้ผู้ได้รับใบป.3และซื้อปืนแล้วดำเนินการขอใบอนุญาตให้มีและใช้ป.4ภายใน30วันนับตั้งแต่ครม.มีมติมิฉะนั้นจะถือว่ามีอาวุธปืนในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตส่วนมาตรการระยะยาวเร่งปรับปรุงกฎหมายอาวุธปืนให้ทันสมัยนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในกระบวนการอนุญาตและซื้อขายทุกขั้นตอนแบบเรียลไทม์เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมศุลกากรและกรมสรรพากรเพิ่มการจัดเก็บอัตลักษณ์อาวุธปืนควบคุมการค้าและความรับผิดชอบของผู้ค้าปืนรวมถึงเพิ่มโทษผู้กระทำผิดโดยเสนอร่างกฎหมายภายใน60วันและกำหนดให้ใบป.4ต้องต่ออายุทุก3ปีศรีหศักดิ์เผยได้ประธานคณะประนอม14สิงหาคมเปิดลิสต์รายชื่อผู้อยู่ในกลุ่มประเทศยุโรปเอเชียลาตินอเมริกาคุยครั้งแรกกันยายนนายศรีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเลือกประธานคณะประนอมภายใต้กฎหมายการประนอมภาคบังคับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคศ1982หรืออันคลอสนั้นในวันที่14สิงหาคมจะมีการคัดเลือกประธาน1คนซึ่งก่อนหน้านี้ได้ส่งบัญชีรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติประมาณ10คนให้ฝ่ายไทยและฝ่ายกัมพูชาพิจารณาซึ่งฝ่ายไทยพิจารณาแล้ว6คนและจะมีการประชุมคณะประนอมครั้งแรกช่วงเดือนกันยายนส่วนสถานที่การประชุมจะเป็นที่ตั้งของสำนักกฎหมายทางทะเลมีทั้งโซนยุโรปเช่นกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสส่วนในเอเชียมีประเทศสิงคโปร์และเวียดนามสำหรับการโต้แย้งแรงงานของนายทอมแอนดรูเรื่องสิทธิมนุษยชนที่พาดพิงชายแดนไทยกัมพูชามีข้อมูลที่ไม่ตรงความเป็นจริงนั้นนายศรีหศักดิ์กล่าวว่าขณะนี้ได้ส่งข้อโต้แย้งไปยังสำนักข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติหรือ UNSCR และคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติหรือ UNHRC ขั้นตอนต่อไปคงนำแรงงานไปเข้าสู่การพิจารณาของ UNHCR และจะมีการอภิปรายซึ่งจะใช้เวทีดังกล่าวชี้แจงแต่มั่นใจว่าแรงงานชิ้นนี้จะไม่ทำให้ไทยเสียเปรียบในเวทีต่างประเทศเชื่อมั่นว่าหลายประเทศจะรับฟัง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้น

0: มไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
2: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกส์ในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกส์นานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกส์ไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอลล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค02-686-7222
3: รายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
4: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
5: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกส์ในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกส์นานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกส์ไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอลล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค02-686-7222
6: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
7: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
6: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลายสิบบาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: ำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ D หากคุณกำลังเหงา

0: Kutkumlan Fun
1: Kutkumlan Fun
0: Music Time
1: Welcome
0: to Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: Kumlan Fun.
1: Good Kumlan Fun.
0: Music Time.
1: What's
0: up? Music Time. เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear.

ฟัง M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

0: กวินาทีมีค่ากับชีวิต
1: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
0: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: Mcot Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
0: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่น

0: จริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ถ้าคุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
4: Mcot Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักอัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ Mcot Radio Networkร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณอัญครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะพ
5: ี่
6: ค่ะ
5: ครับ
6: ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
5: ก็พบกันเย็นวันอังคารนะครับวันนี้11สิงหาคมก็มีเรื่องที่ประชุมบอร์ดกสทช.วันนี้นัดกันก็เหมือนเดิมนะ
6: ฮะล่ม
5: ล่มแต่ว่ามีรายงานข่าวล่าสุดที่สื่อรายงานว่านายกอนุทินเดี๋ยวผมดูนิดนะคร
6: ับ
5: ทูลเกล้านะฮะปลดนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์พ้นตำแหน่งประธานกสทช.แล้วยืนยันทำทุกอย่างตามกฎหมายและขั้นตอนไม่กังวลภาวะสุญญากาศที่ยังมีกรรมการเหลือปฏิบัติหน้าที่ได
6: ้
5: นะฮะตอนที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้นะก็ทางนายกรัฐมนตรีก็ยอมรับนะครับว่าได้ลงนามนำความกราบบังคมทูลเพื่อขอให้มีพระบรมราชโองการให้ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์พ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.แล้วโดยนายอนุทินยืนยันว่าการดำเนินการทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมายและขั้นตอนทุกอย่างเมื่อผู้สื่อข่าวถามย้ำว่านายกได้ลงนามทูลเกล้าไปแล้วใช่หรือไม่นายกก็บอกลงนามแล้วครับผมทำตามขั้นตอนทุกอย่างผมไม่ได้ทำด้วยเจตนาที่ไม่ดีทำตามขั้นตอนทุกอย่างทั้งที่ของรัฐบาลทั้งของส่วนตัวได้ให้ความเห็นมาครับ
6: เป็นการประชุมล่มครั้งที่5
5: ครั้งที่5ใช่ไหม
6: ก็คือกรรมการ3ท่านเนี่ยก็ walk out ออกนะโดยเหตุผลว่าคือไม่สามารถจะร่วมประชุมกับบุคคลที่ไม่ดีสิอะไรแบบนี้ได้อาจารย์พี่รองรองนะมาสูตรวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์ชัดเจนเคลียร์มากนะคะ
5: ครับ
6: บอกว่าทุกวันนี้ก็มาทำงานก็เหมือนเป็นกสทช.ชั้น2อยู่แล้วพี่ไพศาลตีความตรงนี้ว่ายังไงอ่ะถ้า

0: นี่ขอพูดก่อนก็แล้วกันนะคะคำว่าเป็นกสทช.ชั้นสองอ่ะเหมือนกับว่าเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดก็ได้ก็คือประธานคือในแพทย์สาธารณะเนี่ยก็อาจจะได้รับการซัพพอร์ตใช้ภาษาอังกฤษอาจจะดูนุ่มนวลดีนะคะซัพพอร์ตก็แล้วกันนะคะจากทางฝั่งของประจำฝ่ายประจำเขาอะก็คือสำนักงานเลขาธิการเป็นที่ฝั่งกสทช.กลุ่มอาจารย์พิรงรองเนี่ยที่ไม่เข้าประชุมนะคะอาจารย์พิรงรองคุณสุพัฒน์สุพัชราสัยพลอากาศโทธนพันธ์หลายเจริญแล้วก็คุณสมภพภูริวิกัยพงศ์ที่ร่วมกันเดินออกจากห้องประชุมเนี่ยคงจะไม่ใช่คนที่คือเวลาที่อีกฝ่ายหนึ่งเขาซัพพอร์ตหมอสาธารณะคนกลุ่มนี้ก็น่าจะเหมือนกับเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ใช่มิตรอะค่ะพี่ไพศาลไม่มีความเป็นมิตรแต่ใช้คำนี้ได้ไหมคะ
1: ก็โดย
0: เหมือนอยู่เป็นฝั่งตรงกันข้ามอย่างนั้นอะ
1: ก็โดยความเป็นมา
0: เป็นไป
1: ความเป็นมาเป็นไปตั้งแต่คณะบอร์ดชุดนี้ได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งเข้ามาเนี่ยแล้วมันก็เกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายสิ่งที่เขาเห็นต่างกันแล้วก็ไม่ยอมกันเลยนี่ก็คือการตั้ง
0: เลขา
1: อีกฝ่ายนึงเขาก็บล็อกเลยนะเพราะว่าคุณที่หมอสรณะเขาจะตั้งเนี่ยก็โอเคก็มีเรื่องถูกร้องเรียนถูกอะไรอยู่ด้วยมันก็มีการสอบมีอะไรก็ตั้งแล้วก็รู้สึกตั้งไม่ได้ใช่ไหมมันตั้งไม่ได้ก็มันก็เป็นสภาพอย่างนี้อยู่แล้วผมก็คาดเดาไว้ว่าถ้ารอโปรดเกล้าลงมานะเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบโปรดเกล้าลงมาหมอสรณะพ้นไปแล้วเนี่ยกรรมการที่เหลือเขาก็ต้องเลือกประธานทำหน้าที่คนใหม่ไปก่อนจนกว่าจะมีการสรรหากรรมการมาครบ7คนนะก็อีก6คนที่เหลือก็เป็นองค์ประชุมได้อยู่แล้วตามกฎหมายเขาก็ต้องเลือกผู้ที่ทำหน้าที่ประธานกันแล้วก็ผมว่าเรื่องของรักษาการเลขาเนี่ยรองเลขากสทช.ที่มาทำหน้าที่รักษาการเลขาเนี่ยก็น่าจะได้บทสรุปอะ
0: ถ้าไม่เอาคนนี้ก็จะเอาใครอะคะต้องเป็นลูกม่อไหมคะ
1: ก็มีรองเลขามีอะไร
0: หลายคนใช่ไหมคะ
1: หรือว่าเปิดสรรหาแล้วก็ได้หมดนะครับเปิดสรรหาตำแหน่งเลขามาคนนอกก็มีสิทธิ์รองเลขาก็มีสิทธิ์ที่จะเสนอตัวเองเข้าไปแข่งขันรับการสรรหาเป็นเลขามันก็มีกระบวนการอยู่ใช้มติเสียงของทางกรรมการกสช.ผมคิดว่าเรื่องนี้เรื่องคุณไตรรัตน์เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องแรกๆหลังจากถ้าโปรดเกล้าลงมาแล้วนะฮะนี้ตอนนี้ยังไม่โปรดเกล้ามาเราก็ไม่ทราบว่าตกลงจะยังไงครับ
0: โปรดเกล้าลงมาแล้วเนี่ยที่ปรึกษาของนายแพทย์สรณะเนี่ยจะส่งสัญญาณให้หยุดไหมคะเพราะดูวันนี้ที่นั่งแถลงข่าวกันตั้งแต่11โมงอะเต็มที่เลยนะคะไม่ได้มีสัญญาณว่าหยุดถึงแม้ว่าจะเป็นการแถลงข่าวก่อนที่คุณอนุทินจะบอกว่าได้นำขึ้นทูลเกล้าแต่ดิฉันเชื่อโดยอะไรบางอย่างว่าเขาต้องรู้อยู่แล้วใช่ค่ะไม่มีวันหรอกที่เขาต้องมีสายเขาวางว่าตกลงว่าไงทูลเกล้าแล้วอะไรเงี้ยดูวันนี้เดินหน้าเต็มที่มากเลยอะค่ะ
1: ก็ที่ปรึกษาบอกว่าก็ต้องหยุดกันทั้งแผงหมดไปพร้อมหมอส
0: งแต่มีคนนึงที่เป็นตำรวจอะแล้วก็เป็นที่ปรึกษาคุณอนุทินด้วยอะลาออกแล้วนะคะทิ้งเรือแล้วนะสละเรือแล้วนะคะ
1: ก็คงมีได้รับสัญญาณอะไรมา
0: ในแพทย์สรณะบอกว่าได้เสนอหลักฐานใหม่เพื่อยืนยันสถานะการทำงานของผมโดยผมเนี่ยได้รับหนังสือตอบจากมหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อวานนี้เมื่อวัน10สิงหาใช่ไหมคะหนังสือเนี่ยยืนยันว่าผมลาออกจากความเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยมหิดลและคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสิ้นสุดตั้งแต่8มกราคม65ซึ่งเป็นการยืนยันสถานะที่ชัดเจนว่าผมไม่ได้เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของสถาบันดังกล่าวก่อนที่จะมาเป็นกสทช.และ8มกราคม65ถึง12เมษายน65เนี่ยมันเป็นระยะเวลาก่อนที่ผมจะมาเป็นกรรมการกสทช.ผมก็ประกอบวิชาชีพอิสระ

0: แพทย์เนี่ยแต่ไม่ได้รับราชการไม่ได้มีสถานะกับมหิดลเลยเพื่อให้ดูแลและส่งต่อผู้ป่วยไปตามความจำเป็นซึ่งการปฏิบัติงานในลักษณะนี้ไม่ได้เป็นการรับเงินตอบแทนโดยตรงจากมหาวิทยาลัยมหิดลหรือคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีส่วนการประกอบวิชาชีพอิสระในโรงพยาบาลรัฐเป็นเรื่องที่ทำได้มีกรณีตัวอย่างอาจารย์แพทย์ที่เกษียณแล้วก็ไปผมไม่ได้เป็นพนักงานประจำไม่ได้เป็นลูกจ้าง
1: ครับ
0: ทำไมจดหมายนี้มาช้าจังอะฮะจนศาลตัดสินแล้วทำไมเพิ่งมาแล้วไอ้ใบเสร็จ
1: รับเงินอะไรที่ก่อนนะเขาไปรวบรวมก็ไปรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆเอาไว้แล้วถ้าโปรดเกล้าให้พ้นจากตำแหน่งแล้วก็ไปยื่นเอาหลักฐานเหล่านี้ไปยื่นศาลปกครองก็ลุ้นท่านอาจจะรับคำร้องก็ได้เพราะว่าที่ท่านไม่รับคำร้องเนี่ยที่ท่านจะสั่งไปเมื่อสักสองสามวันที่แล้วเนี่ยว่าไม่รับคำร้องของหมอสรณะเนี่ยเพราะว่าศาลท่านบอกว่า
0: ไม่มีข้อมูลใหม
1: ่ก็ยังไม่ได้โปรดเกล้าพ้นจากตำแหน่งอ่ะ
0: ยังไม่มีหลักฐานยังไม่มีเหตุที่จะรับไว้
1: ใช่เพราะฉะนั้นเมื่อถูกโปรดเกล้าพ้นจากตำแหน่งแล้วโอเคคุณไม่ได้รับความเป็นธรรมมาร้องก็อะไรก็มาดูว่าท่านจะรับไหมถ้ารับก็อันนี้ก็เป็นพยานหลักฐานที่จะไปสู้ไปถ้ายังติดใจอยู่นะถ้ายังติดใจอยู
0: ่ก็ติดใจอ่ะเนี่ยวันนี้ให้สัมภาษณ์บอกว่าไอ้คำสั่งที่ได้รับคำฟ้องเกี่ยวกับสถานะของตนที่พี่ไปศาลบอกว่าก็ยังไม่ได้มีเรื่องโปรดเกล้าออกนี่จะมาให้พิจารณาได้ไงผมก็ขอให้ศาลเพิกถอนคำวินิจฉัยกรรมการสรรหากสทช.ที่บอกว่าผมไม่ได้เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรืออาจจะเดือดร้อนจากหรือเสียหายจากคำวินิจฉัยนี่หมายความว่าวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาดังกล่าวจึงไม่มีผลต่อการดำรงตำแหน่งและอำนาจของตนขอยืนยันว่ายังคงต้องปฏิบัติหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายจนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้พ้นจากตำแหน่งโอเคถ้าอย่างนั้นเมื่อกี้กำลังสงสัยอยู่ว่าถ้าเปิดก้าวให้พ้นแล้วแล้วไปร้องศาลปกครองยังจะมาทำงานอีกหรือเปล่าคะ
1: อ๋อไม่ได้นะเปิดก้าวพ้นแล้วก็พ้นแล้วครับแต่เพียงแต่ว่าท่านยังติดใจหวังว่าศาลท่านจะให้ความเป็นธรรมแล้วก็รับคำร้องแล้วก็ไปนั่งกันมาศาลอาจจะมีคำตัดสินอะไรออกมาอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นเรื่องอนาคตก็เป็นสิทธิ์ของท่าน
0: แล้วยังไง
1: เห็นว่าท่านต้องพ้นจากตำแหน่งไม่ผิดก็ท่านก็มีสิทธิ์ที่นั้นก็มีสิทธิ์ไปยื่นไปแล
0: ้วแล้วคุณอนุทินจะชักเข้าชักออกถ้าศาลปกครองบอกอีกอย่างนึงคุณอนุทินทูลกล้าไหม
1: อ๋อไม่ถ้าศาลปกครองท่านทำอย่างนี้ก็แสดงว่ามันเป็นคนละขั้นตอนแล้วครับคือศาลท่านจะไม่ตัดสินเพราะว่ายังไม่พ้นจากตำแหน่งคุณอนุทินเขาก็โอเคถ้างั้นเขาเดิมกระบวนการเขาปกติไม่ต้องกังวลว่าศาลไปคลากระสังที่ศาลที่แรกเรากังวลใช่ไหมถ้าศาลรับคำร้องแล้วคุณนายกเขา
0: คือมันก็จะเป็นช่องว่างทำอะไรไม่ได้เลย
1: มันจะเกิดไอสภาพที่มันยันไปยันกันมาหมดเนี่ยแต่ที่ศาลท่านก็โอเคเลยบอกว่าอ๋อยังไม่มีเหตุที่จะรับเพราะคุณก็ยังไม่ได้พ้นใช่ไหมฮะแต่ถ้าพ้นไปแล้วเนี่ยก็จบก็หมายถึงว่าทำงานไม่ได้ในตำแหน่งนั้นแต่ว่ากระบวนการที่คุณจะไปเรียกร้องขอความเป็นธรรมอะไรคุณก็ทำไปถ้าศาลท่านตัดสินมาแล้วมันจะอะไรยังไงก็มาว่ากันอีกทีว่าช่องทางของกฎหมายก็เปิดทางอะไรไว้ยังไง
0: ใช่ค่ะวิธีการเรียกร้องขอความเป็นธรรมแต่การเรียกร้องขอความเป็นธรรมเนี่ยก็จะยื่นไปที่ศาลปกครองอีกนะคะ
1: ก็ไปที่ศาลปกครองครับเพราะว่าทั้งหมดเหล่านี้ที่คณะกรรมการสรรหาอะไรต่างๆที่ก็มีความเห็นมันก็เป็นเรื่องของคำสั่งทางปกครองหมด
0: และทีนี้จะให้ศาลปกครองตัดสินว่าคณะกรรมการสรรหาทำโดยชอบหรือไม่ชอบใช่ค่ะแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าคณะกรรมการสรรหาไม่มีสิทธิ์มันจบไปแต่ตอนนั้นแล้วจนเขาทำงานมา5ปีแล้วจะมาบอกว่าเขาอะไรอ่ะมาไม่ถูกต้องเหมือนไม่มีตัวตนอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่มีสิทธิ์แล้วจะยังไงต่อคะในเมื่อปล่อยจากคนไปแล้ว
1: ถ้าศาลนั้นศาลท่านจะต้องบอกให้จบฮะ
0: ว่า
1: ถ้าศาลตัดสินมาว่าอย่างนั้นนะท่านก็บอกให้จบท่านก็ต้องบอกว่าให้นายกรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลเพื่อขอให้แต่งตั้งนายแพทย์สรณะกลับมาดำรงตำแหน่งต่อไปถ้าสมมติเขาตัดถ้าสมมติเขาตัดสินแล้วนะว่าไอ้สิ่งที่ทางคณะกรรมการสรรหาดำเนินการไม่ถูกต้องนะเนี่ยไม่มีอำนาจหรือไม่มีอะไรที่จะทำหรือก็แล้วแต่ศาลเวลาตัดสินเนี่ยท่านจะไม่ตัดสิน

0: ด้วนๆอย่างนั้นท่านแล้วท่านจะต้องบอกว่าแล้วจะต้องใช้ทำยังไงต่อไปเพื่อที่จะคุ้มครองสิทธิ์ของนายแพทย์สรณะผู้ร้องเขา
1: เพราะฉะนั้นท่านไป
0: มันก็อยู่เนี่ยผมคิดว่าหนึ่งเอาแค่ว่าตอนนี้รอโปรดเกล้าลงมาเมื่อไหร่เนี่ยอันนี้คุณสรณะพ้นแล้วเมื่อถึงตอนนั้นเนี่ยยังอยากจะยื่นอยู่ไหมถ้ายื่นก็ไปรอลุ้นว่าศาลท่านจะรับไหมถ้ารับแล้วท่านจะตัดสินว่าอย่างไรเนี่ยมันยังมีขั้นตอนไปเยอะมากครับ
1: กลัวอย่างเงี้ยค่ะไม่ให้กลัวหรอกจะเป็นไปได้ไหมคะว่าตัดสินว่ากรรมการสรรหาทำไม่ถูกหน้าที่มันจบไปแต่ตอนเอาเข้ามาแล้วอยู่ๆก็มาทำงาน5ปีมาตัดสินใหม่ว่าเอาเขาออกไม่ได้ให้นายกเนี่ยนำความขึ้นทูล9ในระหว่างรอทูล9ให้ไปประชุมก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ย
0: ไม่คงไม่ได้กรรมการที่เขาร่วมอยู่ก็ไม่ประชุมท่านไปประชุ
1: มเนี่ยในกฎ
0: ฝ่ายกฎหมายของท่านอาจจะตีความยืนยันแล้วว่าท่านมีสิทธิ์เลยนะใช่ไหมฝ่ายประชุมประจำข้าราชการเขาก็พร้อมที่จะออกวาระให้ท่านนั่งเป็นประธานเลยแต่กรรมการคนอื่นเขาไม่เอาด้วยเสียงข้างมากเขาไม่เอาถ้ามีเสียงข้างมากเขาร่วมประชุมกับท่านด้วยนะท่านก็เดินหน้าไปแล้วจนกว่านายกเขาจะยื่นแล้วก็จนกว่าจะมีพระบรมราชโองการท่านถึงจะหยุดปฏิบัติหน้าที
1: ่พี่เสนเห็นท่านนายนั่งให้สัมภาษณ์วันนี้ไหมคะ
0: วันนี้แบบวันนี้ไม่ได้ดูรายละเอียดนะครับ
1: นั่งให้สัมภาษณ์ดูแบบท่านมั่นใจในตัวท่านน่ะมั่นใจว่าโดนรังแกเป็นเกมเป็นทฤษฎีทฤษฎีแต่ให้ผมพูดเลยแต่ว่า conscious ผมเนี่ยมันบอกอย่างนั้นก็พูดภาษาอังกฤษเยอะนะฮะเป็นทฤษฎีที่ผมเล่าไม่ได้แต่ conscious ผมอ่ะผมคิดว่ามันอย่างนั้น
0: ก็แนะนำท่านให้ถ้าสมมุติต้องพ้นไปแล้วแล้วก็สู้ทางศาลปกครองแล้วก็ไม่ชนะนะให้เขียนเปิดจดเป็นนั่นนะครับเป็นหนังสือเลยฮะเปิดโปงกระบวนการที่เลื่อยขาเก้าอี้ท่านอะไรเงี้ยมันจะเป็นเบสเซลเลอร์
1: อาทิตย์ที่แล้วเดินไปหาหมอมาที่สลับเวรกับคุณณรงค์จำได้ไหมคะ
0: ครับ
1: พอหาหมอเสร็จเรียบร้อยท่านก็ไปรอรับยาปรากฏหมอที่ตรวจที่ท่านนั่นมารอรับยาก่อนดิฉันอีก
0: พอหมอก็ไม่สบายกันหมอ
1: ก็มาหาหมอแล้วหมอได้รอรับยาก่อน
0: หมอหัวใจผมก็เหมือนกันหมอหัวใจของผมก็มารับยาอยู่นั่นผมก็เห็นอยู่ยังไม่ทันตรวจผมเลยนะผมไปถึงเช้าปั๊บอ้าวเจอหมอที่รักษาผมมาเข้าใจว่าท่านจะเซ็นท่านเอง
1: ค่ะ
0: หมอเข
1: าเป็นโรคหัวใจเหมือนกันเหรอคะ
0: ไม่หมอเขาเซ็นจ่ายยาได้ทุกชนิดเถอะครับ
1: อ๋อ
0: ฮะมันคงไม่ให้คงจะมียาอะไรของเขาก็คงอาจจะเซ็นยกเว้นหรือว่าอาจจะให้หมอคนอื่นเซ็นก็ทำได้หมด
1: ค่ะหมอก็มาหาหมอเหมือนกันเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคร
0: ับพักสักครู่ครับ
2: คุณเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลใหญ่กรุณาคลิกลิงก์เพื่อยืนยันการรับรางวัล
3: ว้าฉันโชคดีอะไรขนาด
4: ช้าก่อนครับ SMS อาจมาจากมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ด้วย4ไม่ไม่คลิกลิงก์ระวังกับดักอันตรายไม่เชื่อตรวจสอบข้อมูลก่อนเสมอไม่รีบหยุดตั้งสติคิดให้รอบคอบและไม่โอนระวังสูญเงินมีสติรู้ทันป้องกันปลอดภัยโดนหลอกออนไลน์แจ้งระงับบัญชีโทรสายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมง

0: ่างทั่วไทย
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: แปดนาฬิกา22นาทีครับคุณนันครับคุยกันต่อนะครับ
3: พี่แสงกระเดือที่แล้วเราอ่านข่าวเรื่องคุณเกรียงกันตินันประเด็นอะไรนะอะไรสักอย่างตรงเนี้ย
2: ผมจำไม่ได้แล้วกัน
3: ใช่ไหมคะปรากฏว่านายวรสิทธิ์ชื่อวรสิทธิ์เหมือนกันนะกันตินันสสอุบลราชธานีพรรคเพื่อไทยบุตรของคุณเกรียงกันตินันได้โพสต์วันนี้ค่ะว่า 10:30 นในเกรียงกันตินันบิดาได้เสียชีวิตอย่างสงบที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธในวัย73ปีค่ะ
2: วิชัยยุทธ
3: แล้วก็จะนำร่างกลับไปทำพิธีที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
2: ชื่อเล่นชื่อเบี้ยวนะเกรียง
3: ค่ะ
2: นายเกรียงกันตินันหรือเบี้ยวอดีตรมช.มหาดไทยและอดีตสส.อุบลราชธานีหลายสมัย
3: เป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยรุ่นคุณยิ่งรักใช่ไหมคะ
2: ผมจำผมไม่แน่ใจ
3: เป็นคนที่สนิทกับคุณทักษิณมากเวลาต่อสายตรงได้เวลาคุณทักษิณก็จะวิดีโอคอลมาแซวได้อ่ะแซวสนุกได้เลยอ่ะอย่างนั้นเลยอ่ะค่ะ
2: ครับก็ตอนคุณทักษิณเขาอยู่ดูไบอยู่ต่างประเทศก็คุณเกรียงเนี่ยก็จะเป็น
3: ใกล้ช
2: ิ
3: ดที่สุด
2: ก็จะเป็นอดีตส.ส.ที่จะไปมาสู่สม่ำเสมอนะเป็นคนที่ไปมาสู่สม่ำเสมอเขาก็ฐานะเขาก็มีความพร้อมด้วยมีความพร้อมที่จะไปเดินทางไปพบคุณทักษิณไปอะไรต่างเกิด2495
3: อ๋อยุคคุณเศรษฐาทวีสินค่ะ
2: เป็น
3: ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยมหาดไทย
2: ล่าสุดเนี่ยดิ
3: ใช่ค่ะ
2: เพิ่งจะได้ตำแหน่งนะ
3: คือนี่ก็เข้าใจว่าต้อง
2: น่าจะได้ควรจะได้นานแล้วเพราะดังแล้วนะ
3: ฮะ
2: ได้รับฉายาแม่ทัพภาคอีสานเลยนะหนึ่งกันยายน
3: นี่เขาไม่เคยอุบลนี่เขาไม่ได้กวาดนะฮะถ้าเมื่อก่อนนี้เลยเนี่ยก็ยังมีประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์ตั้งแต่สมัยคุณสุทัศน์เงินหมื่นก่อนที่จะแยกไปเป็นอำนาจเจริญแล้วก็มาคุณอิสระสมชัยแนนบุญทิเขาชื่ออะไรบุญธิดาสมชัยเนี
2: ่
3: ย
2: แล้วก็มีคุณอะไรที่เคยเจอโดนเรื่องปลากระป๋องอ่ะ
3: อ๋อ
2: ที่โอ้โหดังมากโดดเด่นมากจนคุณทักษิณมาจีบอ่ะขอเอาไปอยู่ด้วยที่ไทยรักไทยอ่ะสังกัดประชาธิปัตย์อ่ะชื่อคุณอะไร
3: เป็นรัฐมนตรี
2: เป็นรัฐมนตรีด้วย
3: ช่วยด้วย
2: เคยโดนเรื่อง
3: ตอนหลังมาโดนคดี
2: ปากกระป๋องอะไร
3: ไอ้ปากกระป๋องนั้นรอดนะคะที่มาโดนจริงเนี่ยเพิ่งจะโดนไปเรื่องงบประมาณเนี่ยค่ะวิทูลนามบุตร
2: วิทูล
3: คุณวิทูลนามบุตร
2: นี่ก็อุบลกัน
3: ใช่คือจะว่าเป็นแม่ทัพก็แม่ทัพก็อะไรก็ใช่แต่ว่าโดยประวัติยาวก็คือว่าอุบลไม่ใช่จังหวัดที่สามารถกวาดได้หมดมีอยู่พักหนึ่งที่พักเพื่อไทยได้แต่ทุกวันนี้ก็ไม่ได้อะกังฟูยังเอาไปอ่ะพี่เวสัน
2: ใช่ได้หลายพื้นที่
3: ใช่ไหมคะเขามีอะไรของเขาแปลกๆอยู่อุบลเนี่ยเป็นจังหวัดที่ประชาธิปัตย์ก็ครองมาก่อนด้วยแล้วจนถึงทุกวันนี้ก็ไม่สามารถจะแบบกวาดได้หมดค่ะ
2: ก็ไม่ทราบว่าป่วยเป็นอะไรนะคุณเกรียง
3: ค่ะ
2: ไม่ได้มีข่าวก่อนหน้านี้นะว่าเจ็บป่วยเป็นอะไรไม่สบายเรื่องอะไรยังไงแต่ก็สังเกตว่าผ่ายผอมเห็นแต่ละครั้ง
3: อยู่แล้วค่ะ
2: เห็นไม่แต่ว่าดูแล้วผอมลงไปกว่าที่เคยผอมที่เห็นภาพล่าสุดนะ
3: ค่ะ
2: ก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวแล้วก็สมาชิกพรรคเพื่อไทยทุกท่านด้วยนะฮะ
3: ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะ
2: ครับ
3: เมื่อก่อนก็เจอกันทุกอาทิตย์นะคะพี่เมษา

0: าร
1: เ
0: น
1: ี่
0: ยต้องไปเฝ้าบ้านเนี่ยต้องไปเฝ้าบ้านคุณเสนาะเทียนทองสมัยคุณเสนาะเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยเลยอ่ะอยู่ที่หมู่บ้านเมืองทองอ่ะเข้าบ้าน
1: ใกล้ใกล้
0: ค
1: ุ
0: ณเสนาะใช่ค่ะแล้วบ้านใกล้คุณเสนาะ
1: อยู่กับป้า
0: เขาจะเดินเขาจะเดินเขาจะเดินมาบ้านคุณเสนาะนี่จำได้เขาจะเดินมาบ้านคุณเสนาะ
1: ขออยู่ใกล้
0: เวลาที่นักข่าวไปสัมภาษณ์เนี่ยคนที่อยู่ข้างหลังก็

0: ทางสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนะนำโดยคุณภคินวรรณปีชาวรวรรณปีชานะคุณภคินวรวรรณปีชาประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยรองประธานแล้วก็มีอดีตประธานด้วยนะนายเฉลิมพลนิยมสิงห์แล้วก็มีเลขาของคุณธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเนี่ยก็ได้ร่วมกันแถลงเป็นบอกว่าเป็นการแถลงเพื่อทวงคืนศักดิ์ศรีของนายกอบจ.ผู้ล่วงลับหลังจากที่คุณฉลองเลี้ยวแรงอดีตส.ส.ซึ่งยิงพันตำรวจธงชัยเสียชีวิตเนี่ยได้ไปแถลงกับผู้สื่อข่าวนะมีการกล่าวหาว่าสาเหตุการยิงเนี่ยเพราะว่าพันตำรวจธงชัยเป็นหนี้จำนวน11ล้านบาทนะก็ปรากฏว่าวันนี้ก็ร่วมกันแถลงหลายท่านนะอย่างคุณเฉลิมพลเนี่ยซึ่งเป็นอดีตคุณเฉลิมพลนิยมสินนี่เป็นอดีตประธานสภานะคุณเฉลิมพลบอกว่าสาเหตุที่ต้องมาแถลงข่าวก็เนื่องจากสมาชิกสภาอบจ.นนทบุรีรวมถึงบุคลากรที่ทำงานใกล้ชิดกับพันตำรวจเอกธงชัยรู้สึกไม่สบายใจต่อข้อมูลที่ปรากฏในสื่อซึ่งอาจทำให้สังคมเข้าใจว่าพันตำรวจธงชัยเป็นฝ่ายกู้ยืมเงินจากนายฉลอง11ล้านจึงต้องการนำข้อมูลที่มีเนี่ยมาชี้แจงต่อสื่อมวลชนและประชาชนเพื่อทวงคืนความเป็นธรรมให้กับผู้เสียชีวิตคุณเฉลิมพลบอกว่าจากการตรวจสอบและถอดข้อความบทสัมภาษณ์ของคุณฉลองที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อเนี่ยพบว่ามีการพูดถึงเงิน6ล้าน15ล้านและ11ล้านรวมถึงประเด็นการจ่ายเงินเพื่อสละสิทธิ์ไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งโดยเฉพาะกรณีที่นายฉลองกล่าวถึงการพูดคุยกับนายณรงค์และระบุว่าเป็นเรื่องของเงินที่เกี่ยวข้องกับการสละสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งในปี2552นะจึงตั้งข้อสังเกตว่าหากเป็นการพูดคุยเรื่องการสละสิทธิ์ทางการเมืองหรือการเลือกตั้งจริงเนี่ยประเด็นดังกล่าวอาจไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทวงเงินกู้จำนวน11ล้านบาทแต่อย่างใดและหากมีการกู้ยืมเงิน11ล้านบาทจริงก็ควรมีรายละเอียดที่สามารถตรวจสอบได้ว่ากู้กันเมื่อใดจำนวนเท่าใดมีการโอนเงินหรือไม่นำเงินไปใช้ทำอะไรและมีกำหนดชำระคืนอย่างไรเพราะเงินจำนวน11ล้านบาทไม่ใช่เงินจำนวนเล็กน้อยที่จะสามารถกล่าวอ้างกันลอยๆได้แล้วก็ยังเปิดเผยว่าเปรียบเทียบกับบัญชีทรัพย์สินที่ทั้งสองฝ่ายเคยยื่นต่อปปช.เนี่ยบัญชีทรัพย์สินของนายฉลองที่ยื่นเมื่อปี2554ก็พบว่ามีเงินสดและเงินในบัญชีรวมกันเนี่ยไม่ถึง 200,000 บาทขณะที่บัญชีทรัพย์สินของพันตำรวจเอกธงชัยที่ยื่นต่อปปช.ล่าสุดในปี2568มีมากกว่า300ล้านบาท
1: แต่300อย่าเป็นที่ดิน
0: 280ล้านใช่ส่วนใหญ่เป็น
1: เงินสดที่ดินเงินสดก็มีแค่หลักแสนค่ะอันนี้ก็ที่เราอ่านเมื่อวานนะฮะ
0: ครับ
1: แล้วก็200 300ล้านเป็นของภรรยาเท่าไหร่นะพี่18ใช่มั้ยฮะเงินสดเนี่ยไม่มีใครมีเยอะทั้งคู่เลยเดี๋ยวฉันเปิดค่ะ
0: แล้วก็มีหนี้ประมาณ5ล้าน6ที่ล่าสุดเนี่ยนะมีหนี้สิน5ล้าน6ก็เนี่ยแล้วก็เขาบอกว่าคุณเฉลิมพลเขาบอกทุกท่านคำถาม
1: เพิ่มเลยก็แล้วกันครับพี่แขกขออนุญาตค่ะก็คือพันตำรวจธงชัยและนางสาวดวงรักนรจีนอยู่กินฉันสามีภรรยาแจ้งมีทรัพย์สิน305ล้านกับ 359,000 ก็แล้วกันมีหนี้สิน5ล้าน8พลตำรวจธงชัยมีทรัพย์สิน286ล้านมีเงินฝาก 249,000 ค่ะมีที่ดิน260ล้านกับ 695,000 โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง20ล้านสิทธิและสัมปทานก็คงเป็นพวกอะไรนะคะประกันชีวิตอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะสิทธิและสัมปทาน5ล้าน5ทรัพย์สินอื่นก็ 200,000 แก้วแหวนเงินทองอะไรก็ว่าไปส่วนนางสาวนงรักนรจีนที่อยู่กินฉันสามีภรรยา

0: ีทรัพย์สิน18 ล้านเงินฝากก็200,000เองค่ะ216,000เงินลงทุน700,000เงินกู้ยืม5.7 ล้านที่ดิน4 ล้านลงเรือน1.5 ล้านรถ200,000สิทธิและสัมปทาน5 ล้านทรัพย์สินอื่น1.2 ล้าน
1: ครับ
0: คืออันนี้ก็พูดกันตามตรงนะคะว่าทั้งนายฉลองทั้งพันธบริษัทธงชัยก็ไม่ได้มีเงินสดกันตามที่แจ้งเนี่ยก็มีหลักเงินสดแค่คนละ200,000ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: คุณเฉลิมพลบอกว่าตนเองทำงานใกล้ชิดกับพันธบริษัทธงชัยมานานประมาณ20 ปีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไม่เคยได้ยินว่าพันธบริษัทธงชัยเคยไปกู้ยืมเงินจากนายฉลองจำนวน11 ล้านบาทและไม่เคยเห็นว่ามีการทวงถามเงินจำนวนดังกล่าวกันมาก่อนหากมีการกู้เงินจริงเหตุใดจึงไม่เคยมีการพูดถึงหรือทวงถามมาก่อนระยะเวลาประมาณ20 ปีและเพิ่งมาปรากฏประเด็นเรื่องเงินกู้หลังเกิดเหตุยิงในทางกลับกันกลุ่มผู้แถลงระบุว่าทราบว่าที่ผ่านมาเนี่ยพันตำรวจธงชัยได้ให้ความช่วยเหลือนายฉลองหลายครั้งทั้งเรื่องการเงินการรักษาการเจ็บป่วยและเรื่องธุรกิจโดยในช่วงที่ทั้งสองยังมีความสัมพันธ์เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันพันตำรวจเอกธงชัยให้การสนับสนุนและช่วยเหลือนายฉลองมาโดยตลอดรวมถึงยังเคยให้ความช่วยเหลือ
0: ขออนุญาตค่ะที่อาจารย์เราต้องพักอีกไหมคะ
1: ต้องพักก่อนสักครู
0: ่ค่ะค่ะ
1: ครับจะกลับมาครับ
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2 กันยายนถึง 9 ธันวาคม 2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่ 26 องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา36 นาทีครับมาติดตามสองมุมข่าวต่อ
0: ค่ะค่ะเมื่อกี้พูดถ
1: ึ
0: ง
1: ทีมงานที่เขาก็พยายามแถลงที่จะตอบโต้นะสิ่งที่คุณฉลองเรียวแรงเขากล่าวหาว่าปมเหตุมาจากเรื่องเงิน11 ล้านตอนนี้เขาก็พยายามที่จะยืนยันว่าเท่าที่เขาใกล้ชิดเท่าที่เขารับรู้ไม่มีหรอกที่คุณธงชัยเขาจะไปติดค้างหนี้คุณฉลองอะไรเงี้ยแล้วก็มีการย้อนกลับทำนองว่ามีแต่ให้ความช่วยเหลือคุณฉลองได้ซ้ำไปก็ประมาณนี้ก็
0: ไม่ว่าจะได้ฉลองมีโรคเกี่ยวกับเส้นเกี่ยวกับเลือดข้นต้องใช้เงินในการรักษาตัวก็สนับสนุนตลอดตนรู้จักคนที่ช่วยเหลือนายฉลองมาตลอดด้านการเงินเขาพร้อมจะมาเป็นพยานให้ด้วยเขาเคยช่วยนายฉลองทำธุรกิจณวันนั้นมีกำไร10 ล้านบาทเขาก็มาถามนายยกธงชัยว่า

0: ให้หักในส่วนที่เป็นหนี้กันกับนายฉลองไหมนายยกบอกไม่ต้องให้นายฉลองไปทั้งหมด
1: ไม่รู้ธุรกิจอะไร
0: ไปทำกำไรได้มา10 ล้านแล้วเขารู้ว่าฉลองเป็นหนี้นายยกธงชัยเขาจะหักไว้ให้เลยเอาไหม พร้อมจะมาเป็นพยานให้ พร้อมจะเป็นพยานให้ว่าตกลงใครเป็นหนี้ใครกันแน่คือมาพูดให้เสียหายว่าคนตายเนี่ยเป็นหนี้แล้วไม่ใช้เขาก็รับ ไม่ได้กันค่ะจริงๆแล้วเรื่องเงิน10 ล้านบาทมันไม่น่าจะจริงแล้วในวันนี้นายฉลองอาจมีหนี้สินจำนวนมากแล้วคิดว่าทางออกสุดท้ายคือมาหยิบยืมเพื่อนแต่เพื่อนให้ไม่รู้จะให้ยังไงแล้วก็เลยเป็นเหตุให้ฉุนขาดนายฉลองมาขอเงินหลายครั้งทั้งที่ทำงานและที่บ้านส่วนการเถียงกันเป็นเรื่องปกตินายฉลองเป็นคนเสียงดังแต่นายกไม่สร้างศัตรูและไม่ตอบโต้แต่ให้การช่วยเหลือทุกครั้งเพราะว่าสงสารเพื่อนการที่นายฉลองมาขอเงินนายกเป็นประจำก็มีทั้งได้และไม่ได้ส่วนที่อ้างว่าคนขับรถจะยิงก่อนตำรวจได้ดูปืนในที่เกิดเหตุพบว่ายังไม่ได้ขึ้นลำกล้องและปืนยังอยู่ในซองในกล้องวงจรปิดนายฉลองได้เตรียมตัวมาอย่างดีมือถือปืนแล้วค่ะมีปืนจริงแต่ยังไม่ได้ขึ้นลำกล้องซึ่งนี่ก็ดูแล้วคือถ้าขึ้นลำกล้องแล้วก็ถือปืนเนี่ยไม่น่าจะ
1: คงจะยิงกระสุน
0: ออกไปคือไม่น่าจะวิ่งหนีออกไป
1: คนขับรถใช่ไหม
0: ปืนใช่ค่ะถ้าหยิบปืนมาแล้วจะสู้เนี่ยโดนยิงออกไปไม่ได้ถือปืนตามไปนะคะก็เหมือนกับตรงกับที่เขาพูดอะว่าก็ไปตรวจแล้วมีปืนอยู่ในรถแล้วไม่ได้ขึ้นลำกล้องถ้าหยิบปืนมาจะนั่นไม่มีใครวิ่งตัวป่าแล้วก็ต้องถือปืนป้องกันตัวเองออกไปด้วยอะค่ะค่ะ
1: ครับก็ภาพมันก็ปรากฏอยู
0: ่ค่ะ
1: นะว่าเหตุมันน่าจะเกิดในลักษณะยังไงนะอันนี้ว่าในเรื่องคุณฉลองก็วันนี้ตำรวจพาไปขออำนาจศาลฝากขังแล้วก็ศาลแล้วตำรวจคัดค้านการประกันศาลก็ไม่ให้ประกันเลยนะก็คุณฉลองก็ต้องเอาเรือนจำไป
0: โอ้ยถ้าให้ประกันตำรวจก็คงจะรับได้อีกค่ะเพราะว่าภาพเมื่อวานนี้ที่ในฉลองนั่งสูบบุหรี่ต่อหน้าตำรวจแล้วก็ไม่ได้ใส่กุญแจมือเนี่ยเป็นภาพที่สื่อมวลชนต่างประเทศเอาไปขึ้น
1: ในการ
0: เขียนข่าวเรื่องนี้
1: เสียหายมาก
0: เขาเอารูปนี้เพราะอะไรอะคะพี่ไพศาล
1: อะไรนะ
0: เขาเลือกรูปนี้เพราะอะไรในเชิงข่าวอะคะต่างประเทศอะที่เขาเอารูปนี้ไปลงอะคะมันมีรูปอื่นตั้งเยอะแยะแต่เขาเอารูปตอนที่แบบสูบบุหรี่แล้วพ่นควันแล้วตำรวจก็นั่งกุมมือแบบฟังผู้ต้องหาแถลงด่าคนตายอะ
1: เขาก็ได้บรรยากาศที่สุดผู้ต้องหาคดีฆ่าคนตายมีแบบมีพยานหลักฐานชัดเจนให้การรับสารภาพด้วยนะแต่ว่านั่งแบบสบายเลยสูบบุหรี่แถลงข่าว
0: แล้วตำรวจก็นั่งฟังนิ่งๆ
1: เขา
0: คือถ้าภาพหนึ่งเนี่ยมันแทนคำได้เป็นล้านคำอ่ะฝรั่งเห็นภาพนี้เขาจะตีความว่ายังไงสำหรับเมืองไทยอะคะ
1: ก็เขาคงมองว่ามันก็เป็นเมืองที่คนก็มีอภิสิทธิ์คนก็มีในการปฏิบัติตามข้อกฎหมายเนี่ยมันก็อาจจะไม่
0: ได้เท่าเทียมก
1: ัน มาตรฐาน
0: ไม่ได้เป็น
1: มาตรฐานเดียวกันแล้วแต่ว่าคุณอยู่ในสถานะอย่างไรในสายตาของเจ้าหน้าที่ครับ
0: ก็อธิบายประเทศไทยได้ชัดเจนอย่างนั้นเลยค่ะ
1: ก็เสื่อมเสียดูเสื่อมเสีย
0: ก็ตรงตามที่เขาคิดเขาเข้าใจประเทศไทยกันอยู่แล้วเขาเข้าใจประเทศไทยอย่างนั้นอยู่แล้วแล้วภาพนี้ก็เพียงแค่สำทับว่าที่พวกคุณคิดกันน่ะมันเป็นความจริงเท่านั้นเองที่พวกคุณได้ยินมาเนี่ยมันเป็นความจริงนี่คือภาพยืนยัน
1: คุณอนุทินเนี่ยเขาจะเป็นดัชนีที่วัดกระแสได้เป็นอย่างดีตัวเขาอะพอเขาจะรู้เลยว่าเพศภัยมันจะมาถึงตัวเขามากมายยังไงเขารีบให้สัมภาษณ์อะไรซัดแสลงเลยนะบอกว่าเป็นฆาตกรทำอะไรต่างใช้คำพูดแรงๆมากเพียงแต่ว่าสั่งพบตร.พบตร.บอกว่าอะไรไปตักเตือนหรือไปตำหนิอะไรแล้วนะ
0: ตกลงโดนปรับนะตำรวจโดนปรับ3,000ฉลองโดนปรับ5,000
1: ไอ้เรื่องสูบบุหรี่ใช่ไหม
0: สูบบุหรี่ค่ะ

0: มันก็
1: ส
0: ผิ
1: า
0: ด
1: ธ
0: ก
1: า
0: ฎ
1: ร
0: หม
1: ณ
0: าย
1: สุข
0: ชัดๆอยู่แล้วล่ะ
1: ก็คือเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าของสถานที่ปล่อยเข้ามาสูบต่อหน้าไม่ห้ามปรามโดน3,000นายฉลองสูบก็5,000ค่ะ
0: จากเรื่องคุณฉลองคุณอันในวันนี้เนี่ย
1: เรื่องอาวุธปื
0: ต
1: นเหรอ
0: ำร
1: คะ
0: วจตำรวจแล้วก็จัดหางานจังหวัดระยองตำรวจตม.ฝ่ายปกครองหน่วยความมั่นคงบุกตรวจไซต์ก่อสร้างศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ของทุนจีนดาต้าเซ็นเตอร์นี่แหละหลังถูกร้องเรียนมีแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงานพบแรงงานกว่า400คนเจ้าหน้าที่ถึงกับพอเห็นเจ้าหน้าที่ถึงกับแตกคือวิ่งหนีกันกระเจิงหลายรายกระโดดลงคลองว่ายน้ำหนีสุดท้ายรวบได้24รายเป็นเมียนมา20จีน4ไม่มีใบอนุญาตทำงานทั้งหมดก็ส่งดำเนินคดีพร้อมประสานตม.ผลักดันออกนอกประเทศวันนี้ก็นำโดยแรงงานจัดหางานจังหวัดระยองสนที่กำลังกับเจ้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระยองตำรวจภูธรจังหวัดระยองตำรวจสันติบาล1กรมน.จังหวัดระยองสภ.บ้านฉางและฝ่ายปกครองอำเภอบ้านฉางภายใต้การสั่งการของนายไตรภพวงไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเข้าตรวจสอบไซต์งานไซต์งานก่อสร้างศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ขนาดใหญ่กลุ่มทุนจีนในพื้นที่หมู่6ตำบลบ้านฉางอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยอง
1: ค่ะ
0: นะแล้วเนี่ยก็บอกว่าจากที่เข้าไปตรวจสอบเนี่ยเนื่องจากได้รับการร้องเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่าภายในพื้นที่ก่อสร้างเนี่ยมีแรงงานสัญชาติจีนและเมียนมาลักลอบเข้ามาทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตเจ้าหน้าที่จึงบูรณาการกำลังเข้าตรวจสอบและตรวจเอกสารแรงงานทั้งหมดเมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางไปถึงไซต์งานซึ่งมีพื้นที่ก่อสร้างและแคมป์ที่พักขนาดใหญ่กว่า100ไร่พบแรงงานจำนวนมากกำลังทำงานและพักอาศัยอยู่ภายในพื้นที่คาดว่ามีมากกว่า400คน
1: ค่ะ
0: ทันทีที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบแรงงานบางส่วนเกิดความตกใจและพากันวิ่งหนีไปคนละทิศละทางเจ้าหน้าที่ต้องกระจายกำลังติดตามจับกลุ่มโดยพบว่าหลายรายพยายามหลบหนีด้วยการกระโดดลงคลองและว่ายน้ำหนีออกจากพื้นที่แต่เจ้าหน้าที่สามารถติดตามควบคุมตัวไว้ได้เนี่ยก็ได้24คนจากประมาณคาดการณ์ว่า400
1: เข้าใจว่าที่รวบได้24รายคือว่ายไปแล้วก็ว่ายกลับมาเองนะครับเพราะไม่รู้จะว่ายไปไหนนะ จะว่ายไปไหนฮะสัญชาตญาณก็เอ้ยคอกระโดดว่ายไปแล้วก็คิดได้ว่าจะไปไหนฮะ
0: กลับมาโดนจับดีกว่านะ
1: ถ้าจับยังไงก็รับประกันมีข้าวกินว่ายไปเรื่อยๆไม่จะไปโผล่ตรงไหน
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ก็เนี่ยเป็นเมียนมา20สัญจีน4ไม่มีใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยอย่างที่เรียนไป
1: แล้วมันสามารถทำใบอนุญาตได้ไหมคะ
0: ก็ต้องอย่างก็ต้องผลักดันออกไปก่อนแล้วก็ทำใบอนุญาตแล้วก็จะกลับเข้ามาก็ว่ากันไปแต่ในขณะที่จับกลุ่มได้นี่ก็ลักลอบเข้าเมืองอยู่ละลักลอบทำงานนะ
1: ดินก็ไม่รู้ทำยังไงนะการก่อสร้างก็ต้องใช้คนงานก็ไม่มีประเทศชาติก็อยากจะก้าวหน้า
0: แต่คิดว่าคง
1: แต่ไม่มีคนงาน
0: คงจะมีอะไรที่คงจะมีเหตุอะไรที่ทำให้ถูกระดมกำลังมาจับกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าคงมีเหตุอะไรอยู
1: ่เพราะว่าอะไรดูไหมคะ
0: จะบอกว่าร้องเรียนผมก็ไม่เชื่อเท่าไหร
1: ่ใหญ่มาก400เนี่ยใหญ่มากๆเลยค่ะไม่ใช่ธรรมดานะคะมีคนงาน
0: ที่400ดูจากในภาพเนี่ยดูเป็นแคมป์คนงานที่แบบโอ้โหไม่ใช่แคมป์ไม่สังกะสีเลยนะเนี่ย
1: แล้วที่พัก100ไร่บ้านฉางถ้า100ไร่จริงเนี่ยไม่ธรรมดาเลยที่บ้านฉางแพงมากครับพี่ไพศาลเพราะมันเป็นทางขึ้นมอเตอร์เวย
0: ์
1: มอเตอร์เวย์เดี๋ยวนี้
0: ไอ้นี่มันตำบล
1: เลยนะ
0: ไอ้นี่มันตำบลบ้านฉางเลยใช่ไหม
1: อำเภอบ้านฉางด้วยใช่ไหมคะ
0: ตำบลบ้านฉางอำเภอบ้านฉางก็เขตเจริญมากเพราะว่าถ้าเป็นไอ้ผลาอะไรพวกนั้นมันอยู่ทะเลไปใช่ไหม
1: ที่แพงมากแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าก็โดนหลอกซื้อกันไปตั้งแต่ตอนคิดว่ารถไฟสามสนามบินจะสร้างไงฮะพี่ไพศาลเพราะบ้านฉางมันจะไปที่สัต

0: สัตหีบแล้วถูกไหมคะ
1: คร
0: ท
1: ั
0: า
1: บ
0: งไปสัตหีบนี่ถ้าเก
1: ม
0: ิ
1: ัน
0: ด
1: ต
0: ว่
1: ิ
0: า
1: ดนะมันติดกันบ้านฉางสนามบินอุตภาเนี่ยมันก็ครึ่งหนึ่งมันก็เป็นในบ้านฉางครึ่งหนึ่
0: บ
1: ง
0: ้าน
1: ส
0: ฉ
1: ัต
0: าง
1: หีบ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ก็ถ้าหากว่ามีคนงาน400 คนและมีที่ที่บ้านฉาง100 ไร่เนี่ยใหญ่มากๆ
1: เฉพาะไซต์งานนะเฉพาะไซต์งาน100 ไร่นะ
0: ร้อยไร่
1: ใช่ที่เป็นบ้านพักอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วที่ทั้งหมดเท่าไหร่ที่เขาเป็นในส่วนที่เขาทำเป็นก่อสร้างเนี่ยแยกออกไปอีกจุดหนึ่งนะ
0: ค่ะ
1: นะ
0: บางส่วนใหญ่แล้วก็เขาจะเข้าไปสร้างในนิคมอุตสาหกรรมกันนะคะแต่ว่าตัวบ้านพักพวกคนง
1: อ๋
0: า
1: อ
0: นเนี่ย
1: อย่าแยกออ
0: แค
1: กม
0: มป์
1: าง
0: านจะแยกค่ะ
1: เป็นไม่ได้
0: แล้ว
1: เฉ
0: ก
1: พ
0: ็
1: าะแคมป์งานใหญ่ขนาดเป็นร้อยไร่
0: อย่างสมมติว่าแคมป์คนงาน100 ไร่อยู่กัน400 คนนะคะแล้วเวลาเขาทำงานเขาไม่ได้ไปที่เดียวเขากระจายแล้วแต่ว่าบริษัทไปก่อสร้างที่ไหนบ้างเขาก็ส่งคนงานไปตอนเย็นก็กลับมานอนในที่เดียวค่ะ
1: อ๋อนี่เป็นบ
0: มั
1: ร
0: น
1: ิ
0: จะ
1: ษ
0: เป็
1: ัน
0: ลักษณะนั้น
1: เป็นคนงานของบริษัทรับเหมาก่อสร้างอีกทีหนึ่ง
0: ในที่เห็นนะคะที่เห็นที่ระยองจะเป็นอย่างนั้น
1: ครับ
0: ก็ถ้าเป็นพวกเล็กๆเขาก็ไปเช่าห้องละ3,000-4,000คนงานอยู่เช่าหมดทั้งแถวเลยถึงเวลาก็กวาดรับคนงานไปแล้วก็ไปทำงานแต่ถ้าเป็นต่างด้าวแบบนี้ก็คือสร้างแบบเนี้ยจะถึงร้อยไร่แบบนี้ไม่แน่ใจก็อยู่กันไปแล้วก็บริษัทรับเหมาของเขาอะไปได้งานที่ไหนก็เช้ามาก็มีรถบรรทุกพาคนงานไปลงที่พื้นที่ก่อสร้างค่ะแคมป์คนงานก็ต่างหากอ๋อนึกออกแล้วแคมป์แบบนี้ส่วนใหญ่เป็นที่เช่าค่ะพี่ไพศาลเช่าตั้งแคมป์
1: เป็นไม่ได้
0: ไม่ได้ซื้อค่ะ
1: เดี๋ยวพักกันก่อนฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ

0: นใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาห้าสิบนาทีครับคุณอันครับ
3: ค่ะวันนี้ท่านนายกก็กวดขันเรื่องปืนแบบจริงจังมากนะฮะไม่ให้มีใบนู่นใบนี่ไม่ต้องออกมาแล้วนะคะแล้วก็คนที่มีปืนอยู่ก็จะต้องมีใบอนุญาตให้มันครบถ้วนแล้วก็แม้กระทั่งคนที่เป็นนักยิงปืนที่ปกติแล้วก็จะมีกระเป๋าปืนไปสนามยิง
2: ลูกศรลูกช้อน
3: เนี่ยก็ให้มีระบบในการฝากปืนไว้ที่สนามซ้อมแล้วก็ให้ทำบัญชีระบบลูกซ้อมให้ชัดเจนบางทีเอามาขายมันก็มีลูกเอามาขายในสนามซ้อมแต่จริงๆก็คือยิงคนเข้าใช่ไหมฮะที่ในศาล
2: ก็ปู่ของเด็กที่ไปเกิดก่อเหตุอ่ะมีลูกซ้อม3กล่อง150นัดอยู่ที่บ้านที่เด็กเอามา2กล่องแล้วลูกหล่นกับพื้นที่บ้านไป2ก็เท่ากับมี98นัดเอามาที่โรงเรียน
3: ค่ะแล้วก็แต่ที่เป็นประเด็นที่เขาวิพากษ์วิจารณ์กันก็คือนายกพูดว่าอ๋อปืนนักข่าวถามว่าตกลงว่าปืนเนี่ยเอาไว้ที่บ้านได้อย่างเดียวเลยใช่ไหมเอาไว้ยิงกับโจรเวลาเข้าบ้านก็เวลาที่ใครเข้าบ้านโจรเข้าบ้านยิงก็ผิดนะเจ้าของบ้านปรากฏว่าในโซเชียลเนี่ยทั้งเพจนู่นเพจนี่เพจตำรวจไม่ตำรวจอะไรก็ลุมด่านายกหมดเลยค่ะพี่ไพศาลสำหรับดิฉันนะคะพี่ไพศาลที่เข้าใจว่าที่นายกพูดอ่ะไม่ได้มีอะไรผิดนะกฎหมายไม่ได้อนุญาตให้เรายิงโจรในบ้านจริงๆ

0: ก็ยังเป็นคดีอยู
1: ่ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าก็ต้องไปพิจารณา
1: ดู
0: ความว่าเกินกว่าเหตุไม่เกินกว่าเหตุมันก็ยังมี
1: ใช่ค่ะนายกไม่ได้พูดอะไรผิดเลยไม่ใช่ว่าโจรเข้าบ้านแล้วยิงแล้วเราไม่ผิดนะคะต้องไปสู้คดีนะหนักไปกว่านั้นเนี่ยที่คิดว่าตำรวจวิสามัญฆาตกรรมอ่ะไม่ได้หมายความว่าตำรวจวิสามัญฆาตกรรมไปแล้วเนี่ยฆ่าได้ฟรีๆนะตำรวจก็ขึ้นศาลนะคะพี่ไพศาล
0: ก็ต้องไปพิสูจน
1: ์คดีวิสามัญฆาตกรรมเนี่ยตำรวจต้องขึ้นศาลเหมือนกันยิงโจรเข้าในบ้านเราก็ขึ้นศาลเหมือนกันค่ะ
0: ครับ
1: ไม่ใช่ว่านายกพูดผิดนะนายกพูดถูกค่ะ
0: ครับ
1: มันเป็นเช่นนั้นต้องเข้าใจไม่ใช่บอกว่าใครเข้าบ้านยิงได้เลยได้ถือไม้คมแฝกอะไรไว้ตีอย่างเดียวเอาไม้คมแฝกก็ต้องขึ้นศาลเหมือนกันถ้าเขาตายนะคะ
0: ครับ
1: เรียนเข้าใจอะไรผิดป่ะไม่ผิดใช่ไหมคะ
0: ไม่ผิดนะครับก็ยิงเสร็จก็เราก็เห็นให้ตำรวจมาตรวจโจรก็กำปืนอยู่กับมือ
1: เราก็ต้องใส่มือให้มันดู
0: ไม่รู้ไม่รู้แต่ว่าไม่รู้ว่าตำรวจมาถึงก็ตรวจชันสูตรก็เห็นปืนกำปืนอยู่ในมือเราก็บอกว่าเห็นถืออาวุธปืนมาแล้วก็ต้องป้องกันตัวเราก็ต้องยิงนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มันก็อาจจะต้องเป็นอย่างนั้นไปครับ
1: ค่ะวิสามัญฆาตกรรมก็เช่นเดียวกันตำรวจก็ต้องไปสู้เหมือนกันว่ากระบวนการเกิดเหตุต้องมีการทำสำนวนแยกเป็น3คดีคือชันสูตรพลิกศพคดีที่ผู้ต้องหาเป็นผู้ต้องหาและคดีที่เจ้าหน้าที่ต้องถูกตรวจสอบการใช้กำลังค่ะ
0: ตำรวจเขาเหมือนกันเวลาเขาวิสามันเนี่ยก็ตรวจเจอเขาก็นั่นแหละคนร้ายก็ต้องมีอาวุธที่
1: อยู่ในมือเหมือนกัน
0: อยู่ในมืออยู่พร้อมที่จะทำร้ายพร้อมที่จะสังหารเจ้าหน้าที่ได้เขาก็ต้องยิง
1: ก็ดูอะไรคะเด็กผู้ชายที่ถูกกล่าวหาว่ายาเสพติดแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจยิงน่ะบนดอยอะค่ะแล้วตำรวจยิงตาย
0: ที่ว่าสู้คดีเลยกันอุตลุดเลย
1: นะสู้คดีกันอุตลุดเพราะเขาก็ไม่ยอมเขาบอกว่าคนนี้โดนยิงข้างหลังจะมาบอกว่าเด็กคนนี้ค้ายาเสพติดแล้วยิงสู้กับตำรวจถ้าเด็กคนนี้ยิงสู้กับตำรวจต้องโดนต้องสู้ต้องโยนยิงข้างหน้าสิไม่ใช่โดนข้างหลังแบบนี
0: ้ค่ะคดีนั้นก็ไม่รู้เป็นยังไงนะท้ายที่สุดนะผมก็จำไม่ได้
1: จากเด็กที่ต่อต้านการค้ายาเสพติดแต่สุดท้ายตายเพราะถูกวิสามันฆาตกรรมเนื่องจากค้ายาเสพติด
0: ถูกค่ะ
1: แล้วก็มีกลุ่มคนที่เขาไม่เชื่อเขาออกมาสู้ว่าตำรวจยิงเด็กคนนี้ยิงจากข้างหลังค่ะข้อที่จริงเป็นอย่างนั้นค่ะมันไม่ใช่ว่าจะยิงกันง่ายๆค่ะ
0: ครับวันนี้เนี่ยในที่ประชุมครม.ได้มีการพิจารณาข้อเสนอของนายประกรณ์ดินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายนะเรื่องแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนและโครงสร้างภาครัฐโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกอพและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการหรือกอพรโดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดินสนับสนุนให้ภาครัฐใช้จ่ายงบประมาณด้านบุคลากรอย่างคุ้มค่าและทบทวนบทบาทภารกิจและการจัดโครงสร้างหน่วยงานลดภารกิจซ้ำซ้อนของส่วนราชการบนหลักการว่าต้องไม่กระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานและการให้บริการประชาชนสำหรับแนวทางเนี่ยจะมีเป้าหมายลดอัตรากำลังข้าราชการลงร้อยละ15ภายในปีงบประมาณพุทธศักราช2575ก็อีก6ปีนะ
1: ค่ะ
0: โดยมีมาตรการประกอบด้วย1มาตรการตรึงอัตรากำลังโดยชะลอการขอรับการจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ทุกกรณีและ2มาตรการลดขนาดกำลังคนภาครัฐโดยยุบเลิกกรอบอัตรากำลังที่ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2567เป็นต้นไปและการยุบเลิกตำแหน่งข้าราชการประเภทวิชาการและประเภททั่วไปในสัดส่วนที่ต้องทดแทนด้วยพนักงานราชการซึ่งเป็นอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ2570ถึง2575และยุบเลิกตำแหน่งในสายงานสนับสนุนที่ควรใช้การจ้างงานในรูปแบบอื่นแทนอัตรา

0: ข้าราชการเมื่อผู้ดำรงตำแหน่งนั้นเกษียณแล้วก็ส่วนแนวทางปฏิรูประบบราชการด้านโครงสร้างของส่วนราชการมีเป้าหมายลดจำนวนหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาคลงร้อยละ10ภายในปีงบประมาณ70โดยยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่4เมษายน60เรื่องการปรับปรุงแนวทางการจัดส่วนราชการในภูมิภาคเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพุทธศักราช2534และที่แก้ไขเพิ่มเติมและให้ยุติการจัดตั้งหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาคเพิ่มขึ้นใหม่และให้ส่วนราชการทบทวนความจำเป็นของหน่วยงานในภูมิภาคที่มีอยู่ในปัจจุบันโดยพิจารณานำเทคโนโลยีดิจิตอลมาปรับกระบวนการทำงานโดยการถ่ายโอนภารกิจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือภาคส่วนอื่นดำเนินการแทนทั้งนี้หากยังจำเป็นต้องมีหน่วยงานคงอยู่ในพื้นที่ให้พิจารณารวมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ไปอยู่ภายใต้ส่วนราชการเดียวกันหรือวันลูฟและให้ส่วนราชการจัดทำข้อเสนอการปรับเปลี่ยนจากราชการส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเป็นราชการส่วนภูมิภาคท่านี้หากส่วนราชการมีความจำเป็นต้องปรับโครงสร้างให้ดำเนินการโดยวิธีไม่เพิ่มจำนวนหน่วยงานและอัตรากำลังในภาพรวมนะ
1: เขาเปิดรายชื่อมาแล้วนะคะว่าหน่วยงานตามจังหวัดต่างๆที่ควรจะโดนยุบค่ะเช่นสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินองค์การมหาชนคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
0: ใช่ค่ะที่มอบเข้ามาเนี่ย
1: สำนักงานขับเคลื่อนการเป็นรูปประเทศยุทธศาสตร์การสร้างความปรองดองรวมถึงองค์การมหาชนอีก 4-5 แห่งที่ไม่ผ่านการประเมินประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องค่ะอันเนี้ยมีนโยบายให้เร่งทบทวนและปรับโครงสร้างหน่วยงานที่มีภารกิจซ้ำซ้อนแล้วก็อันนี้คือพวกที่อาจจะยุบตัดส่วนกลางเลยนะคะพี่ไพศาลแล้วก็ยังมีพวกหน่วยงานที่ไปกระจายอยู่ตามจังหวัดที่ควรจะต้องยุบไหมนะคะ มีอะไรบ้างคะพลังงานจังหวัดนี่ก็มีนะพี่ไพศาล
0: มีของสาธารณสุขสาธารณสุขนี่ก็ยุบยับไปหมดเลย
1: สาธารณสุขเยอะมีพลังงานจังหวัดมีพม.ก็น่าจะมีใช่ไหมคะมี
0: ทุกกระทรวงอาจจะมี
1: มีคลังจังหวัดมีอุตสาหกรรมจังหวัดมีพาณิชย์จังหวัด
0: อันนี้
1: ยังเก่านะไม่ใช่ใหม่ค่ะ
0: ครับ
1: กกต.ประจำจังหวัดอย่างนี้ควรมีนะคะพี่ไพศาลกกต.ประจำจังหวัด4ปี3ปีเลือกตั้งทีอย่างเงี้ยมันควรจะมีไหมคะ
0: เดี๋ยวเขาก็ตั้งกันไปขยายไปเต็มไปหมดอ่ะไม่ใช่
1: ศาลนู่นศาลนี่ประจำจังหวัด
0: องค์กรสลายต่าง
1: ๆใช่ค่ะ
0: เขาได้จัดสรรงบประมาณเขาขยายโครงสร้างขยายกำลังคนเขาตลอดทั้งหมด
1: ค่ะโอเคเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
0: ครับ
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-637

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับคุณอันครับคุยกันต่อนะครับคุณอันเข้ามายัง
2: มาแล้วค่ะมือพอมือไปจับที่นี่ปุ๊บเสียงหาย
1: มันใช้แตะใช้ทัชนี่ไหม
3: ลืมทุกทีเลย
1: ครับ
3: เออไปขยับ
1: แผ่นดินไหวโคลัมเบียนี่ยอดพุ่ง103

0: 12รายแล้วนะคุณนัน
1: ใช่
0: อาสาสมัครและหน่วยกู้ภัยโคลอมเบียใช้มือเปล่าและถังน้ำเคลียร์ซากอาคารเพื่อค้นหาผู้รอดชีวิตจากแผ่นดินไหวนะที่คร่าชีวิตผู้คนไปอย่างน้อยแล้วเนี่ย132รายและทำลายอาคารหลายสิบหลังนะAFP รายงานว่าอาสาสมัครและหน่วยกู้ภัยโคลอมเบียเนี่ยต้องเรียกว่าเครื่องไม้เครื่องมืออะไรมันดูแล้วมันอัตคัดขัดแคลนมากเป็นแผ่นดินไหวขนาด 7.4 แมกนิจูดเกิดขึ้นในหลายเมืองทางภาคตะวันตกของโคลอมเบียและทำให้ประชาชนที่ตื่นตระหนกวิ่งหนีออกมาตามท้องถนนนะฮะบาดเจ็บ570นะตัวเลขทางการแล้วก็ประธานดีเนี่ยเพิ่งมารับตำแหน่งเมื่อวันศุกร
1: ์ใช่ค่ะ
0: พอวันจันทร์ก็มาเลยเกิดเลย
1: uh-huh.
0: นะประธานดีเบราโดเดลาเอสปีเอย่าเพิ่งเข้ารับตำแหน่งได้เพียง3วันต้องประกาศภาวะฉุกเฉินและคำมั่นว่าจะระดมกำลังช่วยเหลืออย่างเต็มที
1: ่ค่ะ
0: นะ
1: ในรอบร้อยปีเลยนะคะพี่ไพศาล
0: ก็ไม่ค่อยได้ยิน
1: ในรอบร้อยปี
0: ไม่ค่อยได้ยินว่า
1: แล้วก็ยังโชคดีที่ว่าเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ไม่ใช่คนอยู่หนาแน่นแล้วก็ลึกลงไปในพื้นพิภพเนี่ย108กิโลนะคะแต่ก็เกิดความเสียหายขนาดนั้นแล้วพื้นที่ที่รับความเสียหายอีกจุดหนึ่งคืออะไรรู้ไหมคะพื้นที่ที่ปลูกกาแฟพันธุ์โคลอมเบียนะคะเวลาที่เรากินกาแฟแล้วมันจะมีเม็ดที่เขาพูดว่ามีเม็ดจากโคลอมเบียเม็ดจากโคลอมเบียพื้นที่เนี้ย
0: จากเป็นกาแฟดัง
1: ใช่ค่ะ
0: จากของบราซิลของบราซิลเนี่ยบราซิลซานโตสกาแฟโคลอมเบียพวกเนี้ยกาแฟมีเกรดสูง
1: ใช่ค่ะพื้นที่นี้ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหว
0: ก็รู้สึกกาแฟที่เมืองเลยนะกาลีใช่ไหม
1: กาลีใช่ถูกต้องค่ะ
0: กาลีเนี่ยถ้าใครเคยดูซีรีส์เรื่องนาคอสนะซึ่งเป็นซีรีส์ใน Netflix ที่เขาเปิดเรื่องราวชีวิตจริงของพวกมาเฟียค้ายาเสพติดในโคลอมเบียนะโดยมีปาโบเอสโกบาร์ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ตอนนี้ปาโบเอสโคบาเนี่ยมันในซีรีส์เนี่ยภาคซีซั่น1กับซีซั่น2เนี่ยเป็นช่วงปาโบเอสโคบาแต่พอซีซั่น3เนี่ยเอสโคบาโดน CIA สหรัฐฆ่าแล้วก็ปรากฏว่าแก๊งที่ผงาดขึ้นมาคุมยาเสพติดของโคลอมเบียเนี่ยเขาเรียกว่าแก๊งกาลี
1: เ
0: ป็นมาเฟียแห่งเมืองกาลีเนี่ยที่ปัจจุบันเนี่ยพยายามจะส่งเสริมให้ปลูกกาแฟเนี่ยนะเขาเรียกไอ้กาลีคาเทลเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: ก็ขึ้นมาใหญ่แทนพวกเอสโคบาพวกเนี่ยแกงกาลีผมก็ว่าเอ๊ะคุ้นนะกาลีอ๋อมันเป็นเจ้าพ่อแห่งเมืองกาลีเนี่ยในหนังเขาก็ในหนังมันเป็นตระกูลพี่น้องรวมกันเนี่ยนะแล้วมันขึ้นมาแทนเอสโคบานะก็เป็นอีกเมืองหนึ่งที่ประสบความเสียหายหนักนะกาลีครับ
1: ค่ะที่ฉันเนี่ยทานกาแฟแล้วก็ไม่ได้ใช้เครื่องบดแบบใช้เครื่องนะพี่เวดาน
0: ใช้แบบเอสเฟรช
1: แล้วก็ใช้มือบดเอง
0: โอเค
1: ดิฉันเนี่ยจะทราบเลยว่ากาแฟที่ไหนเม็ดแข็งมันมีความต่างกันอย่างนั้นเลยนะคะ
0: แล้วของโคลอมเบียโคลอมเบียนี
1: ่แข็งค่ะ
0: แข็งเม็ดแข็ง
1: ค่ะ
0: บดยากใช่ไหม
1: มันมีความต่างกันอย่างนั้นเลยเวลาเม็ดดีๆมาเนี่ยโอ้โหมันแข็งมาก
0: แล้วชงแบบไหนแบบที่เรียกแบบดริฟต์ใช่ไหมแบบดริฟต์
1: ไม่ใช่ค่ะแบบธรรมดานี่แหละแบบ
0: ใช้เครื่อง
1: เนี่ยใช้เครื่องเนี่ยค่ะแต่เวลาเราบดเองมันสนุกดี
0: ค่ะผมไม่เคยบดเองให้ที่ห้างเขาบด
1: เครื่องบด
0: เขามีเครื่องบูมนะจัดการเรียบร้อยเพราะบทมามันโอ้โหมันกว่าจะ
1: ทานทีละวันบทไป
0: กว่าจะละเอียดกว่าจะเป็น
1: ค่ะ
0: ชงแล้วมันได้รสชาติยาก
1: สุดท้ายชาญพงเพชรก็มีวันนี้ค่ะปปช.ฟันชาญพงเพชรอดีตนายกอบจ.ปทุมพร้อมพวกเอี่ยวจะซื้อเครื่องออกกำลังกายแพงเกินจริงแล้วก็ใช้งบหลวงเสียหายกว่า44ล้านส่งเรื่องให้อัยการฟ้องคดีอาญา

0: และผู้มีอำนาจดำเนินการทางวินัยค่ะทุกวันนี้ไม่ได้เป็นนายกอบจนะคะ
1: ใช่
0: หรือว่าเป็นอดีตงบประมาณ
1: ชี้มูลความผิดใช่ไหมชี้มูลสรุปว่าชี้มูลความผิด
0: ใช่ค่ะสั่งให้ฟ้องก็คืองบประมาณตั้งแต่ปี55ถึง56ก็แค่13 14ปีที่ผ่านมาเองค่ะกว่าจะฟ้องอะค่ะซื้อเครื่องออกกำลังกายมูลค่าถึง 74,118,500 บาทเป็นเหตุให้อบจ.ปทุมได้รับความเสียหาย44ล้านก็หมายถึงว่าความจริงแล้วเครื่องออกกำลังกายนี้มันควรจะมีมูลค่าแค่30ล้านอะแต่ซื้อไปตั้ง74ล้านคณะกรรมการปปช.ก็มีมติชี้มูลความผิดนะคะรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยตามมาตรา151 50 157แล้วก็ยังมีพวกข้าราชการผอ.กองช่างวิศวกรโยธาโดนด้วยค่ะโดนด้วยก็เบ็ดเสร็จแล้วก็ให้ฟ้องนะคะก็ไปสู้กันต่อแล้วถ้าฟ้องแบบนี้เนี่ยคดีมันอ๋อพอถ้าฟ้องทันก็จบนะถึงมันจะ20 30ปีอะไรก็ตามใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็ถ้าเรื่องถึงศาลแล้วไม่มีปัญหาก็ไปว่าที่ชั้นต่อสู้กันที่ชั้นศาลไปครับแล้วปปช.วันนี้เขาก็แถลงว่ามีมติรับกรณีทุจริตสอบผู้บริหารท้องถิ่นปี64นะรับไว้ไต่สวนเป็นคดีพิเศษเพิ่มเติมหลังพบพฤติกรรมแก้คะแนนจากสอบตกให้เป็นสอบผ่านซึ่งมีความเชื่อมโยงกับคดีทุจริตสอบท้องถิ่นปี68และคาดว่าจะเป็นกลุ่มผู้กระทำผิดกลุ่มเดียวกันด้วยโดยมีการแนบเนื้อข่าวนะก็เขาโพสต์ใน Facebook นะโดยมีการแนบเนื้อข่าวในช่องแสดงความเห็นระบุว่าปปช.มีมติรับเรื่องไว้ไต่สวนเป็นคดีพิเศษกรณีกล่าวหาอนุกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและพนักงานเมืองพัทยาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารประจำปี2564กับพวกว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบจากการขยายผลกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นปี68พบกรณีสอบสรรหาผู้บริหารท้องถิ่นปี64ว่าก็มีการแก้ไขคะแนนผู้สอบจากผู้ที่สอบไม่ผ่านให้เป็นผู้สอบผ่านหรือมีการปรับคะแนนให้สูงขึ้นซึ่งพบความเชื่อมโยงกับพยานหลักฐานในเรื่องกล่าวหาเดิมทั้งนี้เรื่องดังกล่าวมีผู้ที่ถูกกล่าวหาและมีผู้เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมากในกรณีที่สังคมและประชาชนให้ความสนใจและอาจจะส่งผลกระทบในวงกว้างคณะกรรมการปปช.จึงมีมติรับเรื่องไต่สวนเป็นกรณีพิเศษต่อไปผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่ Facebook ปปช.โพสต์ข่าวดังกล่าวได้เพียง1ชั่วโมงได้มีการลบข่าวดังกล่าวทิ้งไปทันที
0: อ้าวทำไมอะฮะ
1: ไม่ทราบเหตุผล
0: ประหลาดแ
1: ท้ไม่รู้อะไรยังไงงงไปหมดเลยครับ
0: แต่ว่ามีรายงานวันนี้นะคะว่าตั้งแต่เมื่อ6สิงหาคมที่ผ่านมา5วันที่แล้วองค์คณะไต่สวนคดีทุจริตสอบแข่งขันเนี่ยปรากฏว่าได้เดินทางเข้าไปสอบปากคำผู้ถูกกล่าวหา2รายก็คงต้องเข้าไปถามไปสัมภาษณ์ในคุกอะฮะนำทีมโดยคุณสุชาติตระกูลเกษมสุขประธานปปช.นะคะเข้าไปสอบปากคำผู้ถูกกล่าวหาสำคัญ2รายที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในคุกในวินธนพัชรโพกินหรืออัศวินโชติพนังที่อ้างว่าเป็นที่ปรึกษาผอ.สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมม.เกษตรอีกคนคือจ่าสิบตรีพิชิตทั้งพรมผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณวิเชียรบุรีเจ้าของสามเมืองเจริญเนี่ยจุดที่แก้ไขข้อสอบอะค่ะแหล่งข่าวบอกว่าผลการสอบปากคำทั้งในวินและจ่าพิชิตยังไม่ให้การอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีค่ะพูดเหมือนที่พูดกับเจ้าหน้าที่ตำรวจถามปปช.ปปช.ถามก็ไม่ตอบอะไรที่เขาบอกกับตำรวจก็คือได้รับแฟลชไดรฟ์มาจากนายเรืองเดชศิริกิจที่เป็นผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาของมศวแล้วก็ขณะที่เรียกตัวในเรืองเดชเศรษฐกิจมาสอบประคำก่อนหน้านี้ก็ไม่ให้การอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีเช่นเดียวกันค่ะ
1: ครับ
0: คาดว่าสาเหตุที่ยังไม่ให้การอะไรที่เป็นประโยชน์เพราะว่ารอเวลาที่เหมาะสมในการยื่นข้อแลกเปลี่ยนขอให้ปปช.กันตัวเป็นพยาน

0: เอางั้นเลยเหรอคะ
1: เพราะว่าก็สรุปแล้วว่าทางตำรวจเนี่ยเขาจะไม่ดำเนินคดีเองเขาจะส่งให้ปปช.ทั้งหมดแล้วก็ผู้ต้องหาชุดล่าสุดที่มารายงานตัวแล้วตามที่มีหมายเรียกเนี่ยก็มาครบแล้วสอบปากคำครบแล้วเห็นว่าเมื่อวานเนี่ยรวบรวมสำนวนสอบทั้งหมดแล้วก็ได้นำส่งปปช.ครบถ้วนละก็เหมือนจะเท่ากับว่าจะเป็นการโอนคดีทั้งหมดไปรวมที่ปปช.ทั้งหมด
0: แต่ปปช.ก็ยังไม่มีการพิจารณาว่าจะกันตัวบุคคลทั้งสองเป็นการหรือไม่ค่ะ
1: สองคนเนี่ยที่ตามรายงานข่าวเนี่ยที่เขาวิเคราะห์กันเนี่ยเขาบอกว่าพยายามไม่ให้การกับตำรวจเพราะหวังว่าเดี๋ยวพอโอนไปที่ปปช.แล้วเนี่
0: ย
1: จะไปเจรจากับปปช.เพื่อที่จะกันให้เขาเป็นพยาน
0: แล้วเขาจะเอาอะไรไปแลกกับการกันคุณจะเป็นพยานได้อ่ะคุณต้องสาวมาหมดเลยนะ
1: ก็ต้องแลกเอาข้อมูลมาแลกว่าอะไรต่างๆเปิดโปงอะไรต่างๆแต่ว่าจะไปรวมศูนย์ทีเดียวที่ปปช.เลยเพราะว่าถ้าไปเจรจากับตำรวจไปก็ยังไงก็ต้องโอนคดีมาปปช.อยู่ละ
0: พี่วิสารว่าเขาจะกล้าพูดขนาดไหนฮะกว่าจะได้เป็นพยานนะ
1: คืออันนี้ผมก็คิดว่าทุกคนก็ต้องหาทางออกในรูปนี้แหละนี่จะทำได้แค่ไหนยังไงทำได้ไม่ได้ยังไงมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เจ้าตัวเป็นคนกำหนดเกมได้นะคุณไปเปิดข้อมูลมากไปมันขึ้นไปเยอะมากไปก็ไม่ใช่เขาจะไปเขาจะไปถึงหรือเปล่าใช่ไหมคดีเขาจะตัดจบอยู่แค่นี้อยู่แล้วสูงสุดอย่างมากก็เป็นพวกข้าราชการที่โดน157บ้างอะไรบ้างไม่โดนทุจริตสักคน
0: แต่ไม่มีข่าวเรื่องปปง.เลยนะไม่มีข่าวปปง.
1: ยังไม่มีความเคลื่อนไหวคิดว่าคงไม่มีแล้วล่ะเส้นเงินเพราะว่าถ้าตำรวจสรุปสำนวนมาอย่างนี้แล้วนะก็มีตามที่แจ้งข้อกล่าวหาไปนั่นแหละอังยี่มีอังยี่ซ่องโจรแล้วก็มี157สำหรับคนที่เป็นข้าราชการอย่างเงี้ยนะก็ประมาณนั้นนะไม่มีเรื่องเส้นเงินที่อะไรส่วนปปช.นี่ก็ยังไม่มียังของเขาก็ยังไม่ได้คืบหน้ามากเราก็ไม่รู้จะยังไงแต่ตำรวจที่ส่งไปไม่มีนะสรุปสำนวนในส่วนของตำรวจไม่มีเรื่องเส้นเงินเลย
0: ไม่มีก็คงหลุดออกหมดแล้วไม่มีใครติดคุกมาดูแล้วเงินมันไม่ผูกนี่ฮะ
1: ก็อย่างผมเรียนอะว่าคดีทุจริตเนี่ยมันเป็นคดีที่หลักฐานสำคัญเนี่ยคือเส้นเงินเพราะหัวใจสำคัญเนี่ยมันคือเงินใช่ไหมฮะมันเป็นแรงจูงใจสำคัญทำไมเขาแก้คะแนนให้ก็เพราะเขาได้รับเงินเพราะมันก็ต้องมีเส้นเงินที่ไปพิสูจน์ได้ว่าเขาได้รับประโยชน์เขาถึงจะต้องไปลงทุนทำอะไรต่างๆมากมาย
0: ถ้าไม่มีเงินไป
1: ถ้าไม่มีเงินมาก็ถือหลักฐานอ่อนเขาก็ไปแก้ต่างสรุปไปอะไรต่างๆไป
0: ก็หลุดกันหมดเลย
1: ก็มีโอกาสที่จะหลุด
0: ว่าเราเลิกอ่านข่าวนี้เถอะเลิกอ่านแล้วไม่อ่านแล้วเสียเวลา
1: เพราะนายกเขาก็เลิกให้สัมภาษณ์แล้ว
0: เสียเวลาแล้วก็บัญชงบัญชีอะไรไปคืนให้เขาให้หมดนะไปเรื่อยไปเดี๋ยวก็ฟ้องยุ่งวุ่นวาย
1: นายกตอนนี้ก็มาลุยเรื่องเนี่ยกวดขันคุมเข้มมาวุ่นปืน
0: เราจะพักก่อนหรือว่าจะให้อ่านข่าวนี้เลยคะเรียนตื่นเต้นมากอยากอ่าน
1: พักสักครู่ก่อนดีกว่า
0: เดี๋ยวก็เรียนโดยไปนิดเดียวก็แล้วกันตื่นเต้นมากอธิการบดีมอมหิดลอุ้มนายแพทย์สรณะเปิดหนังสือแจ้งว่าไม่ได้เป็นพนักงานรัฐโยนว่าเจ้าหน้าที่พิมพ์ผิด
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสิบหกนาทีครับคุณอันครับ
0: ค่ะคุณก่อนได้เลยค่ะ
1: ของจริงเลยคราวนี้ของจริงฮะเมื่อกี้นี้ใช้เม
0: ื่อ
1: ก
0: ี้
1: น
0: ี้จะอุทานก่อนไหมคะ
1: ใช้หนังตัวอย่างไปแล้วครับ
0: พี่ประสานจะอุทานหน่อยไหมคะเรียนอ่านอีกรอบไหมให้ฟังกันฮะขอสามคำอธิการบดีมอมหิดลอุ้มในแพทย์สรณะเปิดหนังสือแจ้งว่าไม่ได้เป็นพนักงานรัฐโยนเจ้าหน้าที่พิมพ์ผิด
1: ป๊าด

0: ไม่อะเจ๊จะพูดว่าเอางั้นเหรอ
1: เอางั้นเลย
0: สามคำเอางั้นเหร
1: อ
0: เอางั้นเหรอ
1: ไอ้คุณวิสิตก็อะไรนะคุณวิสิตก็คดีเด็ดอะทำไปได้
0: ทำไปได้ทำไปได้
1: ทำไปได
0: ้เอางั้นเหรอ
1: ครับ
0: ก็ Next Deal เขาเพิ่งรายงานมาเมื่อ 18:30 นได้ไม่ถึงชั่วโมงมีคนไปชมมา18คนอันนี้ฉันเป็นคนที่19นะขอบคุณข้อมูลจาก Next New แหล่งข่าวเขาเจ๋งจริงนะฮะปปช.ไปเปิดคุกสอบสวนวินกับจ่าพิชิตสองคนนั้นไม่ให้อะไรเลยเขายังรู้เลยว่าไม่พูดนี่ก็เหมือนกันหมอชลนาถเพิ่งแถลงเมื่อเช้าบอกว่าผมมีหลักฐานใหม่มหิดลบอกผมมาแล้วว่าผมไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่อะไรนะเนี่ยพอตกเย็นมาเลยหลักฐานใหม่คืออะไรก็อย่างนี้ค่ะรายงานข่าวแจ้งว่าศาสตราจารย์เมื่อวันที่8สิงหาคมนะ
1: ครับ
0: เอ๊ะมันวันหยุดหรือเปล่าคะ8อ่ะ
1: 8สิงหาคมวันเสาร์ฮะ
0: ขยันด้วยกเกษียณหนังสือวันเสาร์ด้วยขยันด้วย
1: ครับ
0: 8สิงหาคม2569ศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรศรีธราอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลทำหนังสือตอบกลับถึงนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์เรื่องข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์โดยอ้างถึงหนังสือที่ลงเมื่อวันที่4สิงหาพร้อมส่งที่สิ่งมาด้วยพร้อมส่งสิ่งที่ส่งมาด้วย1เอกสารประกอบการพิจารณา2เอกสารจากศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจงมหิศวิริยะมหิศวริยะลง8สิงหาคม1ฉบับแล้วก็เอกสารจากคณะแพทย์รามานะคะเมื่อ7สิงหาคมอีก1ฉบับคือทำกันแบบนี้เลยวันเสาร์เลยมีเอกสารออกวันที่7วันเดียวนอกนั้นวันเสาร์หมดหนังสือรายการระบุว่าตามที่หนังสือที่อ้างถึงขอให้มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยตรวจสอบและยืนยันข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของศาสตราจารย์นายแพทย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ในฐานะพนักงานมหาวิทยาลัยและการทำหน้าที่ตรวจรักษาคนไข้ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีความละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึงนั้นมหาวิทยาลัยมหิดลขอชี้แจงข้อมูลและข้อเท็จจริงว่าหลังจากที่มหาวิทยาลัยได้รับหนังสือจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและการโทรคมนาคมวุฒิสภาบนข้อมูลที่ขอข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการประชุมพิจารณาและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการประกอบอาชีพและวิชาชีพอิสระและการเป็นกรรมการผู้จัดการผู้บริหารอันนี้นะคะประกอบอาชีพวิชาชีพอิสระกรรมการผู้จัดการผู้บริหารผู้ถือหุ้นหุ้นส่วนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนหรือที่ติดบุคคลอื่นใดของศาสตราจารย์คลินิกในแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์เนี่ยรายละเอียดได้ตรวจสอบแล้วนะคะก็คือเคยส่งไปเมื่อวันที่9เมษายน67โดยคนที่ส่งเซ็นไปคือศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจงมหิศวริยะอธิการบดีมหิดลในขณะนั้นน่ะถึงคณะบดีคณะแพทย์รามาให้ข้อเท็จจริงพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามปรากฏในเอกสารเนี่ยนะคะแล้วก็ข้อมูลโดยสรุปว่านักการนะคะก็คือว่าข้อมูลเมื่อพิจารณาใหม่แล้วดังนั้นข้อมูลที่มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยชี้แจงว่าตั้งแต่ช่วง20ธันวาคม64ถึง12เมษายน65ที่คุณหมอสรณะทำหน้าที่ตรวจผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในของโรงพยาบาลเนี่ยนะคะสรุปว่าเป็นการพิมพ์ผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ความจริงและข้อมูลต่างๆที่ถูกต้องเป็นไปตามที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีชี้แจงรายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข7นะคะถามว่าตอบว่าไงไม่ใช่ทั้งลูกจ้างเนื่องจากไม่มีสัญญาจ้างและคำสั่งจ้างโดยแพทย์ค่าตอบแทนรายชั่วโมงในการให้บริการระบบพรีเมียมนั้นหมายถึงแพทย์ที่รับอนุญาตให้ประกอบโรคศิลปะทำสัญญาหรือข้อตกลงกับโรงพยาบาลเพื่อขอใช้สถานที่เครื่องมืออุปกรณ์

0: งามผู้ได้รับอนุญาตโดยมีข้อตกลงแบ่งเงินค่าตรวจไม่ใช่เป็นลูกจ้างเป็นเพียงคนที่เข้ามามาขอยืมสถานที่มาเช่าสถานที่ของโรงพยาบาลและแบ่งรายได้กันเท่านั้นที่ผ่านมาที่เคยส่งเอกสารไปคือผิดค่ะ
1: ผิดว่ายังเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัยมหิดลอยู่
0: ค่ะ
1: โอ้ผิดยาวเลยนะผิดในสาระสำคัญเลยนะวันนี้ถ้าฟ้องร้องก็เลยยุ่งเลยนะ
0: แล้วก็มีการแนบหนังสือรับรองการเสียภาษีเงินได้ประเภท40วงเล็บ1มาด้วยเงินเดือนเงินเพิ่มแบบผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขค่าตอบแทนอาจารย์
1: เป็นฟรีแลนซ์อ่ะ
0: เขาให้ติดเขาตีความใหม่
1: ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ตีความว่าเป็นฟรีแลนซ
0: ์ตีความว่าหมอที่มาทำงานในคลินิกนอกเวลาก็แล้วกันแต่ที่ไม่โดนเขาเรียกว่าระบบพรีเมียมเนี่ยเป็นแพทย์ที่ทำข้อตกลงกับทางโรงพยาบาลเพื่อขอใช้สถานที่เครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อประกอบโรคศิลปะในนามของผู้ได้รับอนุญาตเพื่อตรวจและรักษาผู้ป่วยเท่านั้นมีข้อตกลงในการแบ่งผลประโยชน์กับทางโรงพยาบาลไม่ใช่เป็นลูกจ้างของทางโรงพยาบาล
1: ก็เป็นหลักฐานที่ท่านก็เอาไปยื่นสู้ในศาลปกครองหรือไปยื่นร้องเรียนอะไรตามกระบวนการท่านไปก็ไม่รู้ว่าจะช่วยอะไรได้ยังไงบ้างหรือไม่ผมก็ตอบแทนยากกันนะแต่ว่ามหาวิทยาลัยเขาก็กล้านะยอมเอาลูกจ้างยอมเอาลูกจ้างเป็นคนพิมพ์ผิดเลยสุดๆอะ
0: นี่แหละคือเหตุผลที่ควรจะยุบตำแหน่งลูกจ้างอันเนี้ยแล้วใช้ AI แทน เนี่ยอันนี้คือตัวอย่างหนึ่งเลยนะคะคุณประกรณ์นิรพันธ์
1: มี human error ได้ใช่ไหม
0: คุณประกรณ์ท่านรัฐมนตรีท่านรองนายกประกรณ์นิรพันธ์ค่ะที่กำลังมีเคสอยู่ว่าจะต้องยุบตำแหน่งราชการที่มันสิ้นเปลืองเงินทองอะไรพวกนี้ตำแหน่งพนักงานตัวอย่างเลยที่พิมพ์ผิดอันเนี้ยยุบไปเลยค่ะ
1: ครับ
0: จะได้ที่พิมพ์ดีดหรืออะไรพวกนี้วิจารณญาณไม่ไหวค่ะทำให้คนตกตำแหน่งประธานกสทช.ยุบไปเลยค่ะใช
1: ้
0: AI แทนได้เนี่ยตัวอย่างชัดเจนเลยใช้ AI แทนได้เลยค่ะพวกเนี้ยเดี๋ยวจะลองถามดูว่าพวกแพทย์พรีเมียมเนี่ยถือเป็นพนักงานของรัฐหรือเปล่า
1: ค่ะก็ผมเนี่ยก็ยังไม่แน่ใจเลยว่าตกลงที่กรรมการสรรหาที่เขาพิจารณาเนี่ยตกลงอะไรยังไงที่ว่าท่านถือว่าคุณสมบัติเนี่ยไม่ถูกต้องอยู่แล้วเท่ากับสละสิทธิ์
0: ก็เขาพิจารณาจากเอกสารที่ไม่โดนส่งไปอะค่ะ
1: หลักฐาน
0: ก็ไม่โดนนั่นแหละเป็นการส่งไปยืนยันว่าเป็นลูกจ้างเพราะฉะนั้นการที่จะเอาให้อยู่ก็คือต้องบอกไม่ใช่ลูกจ้างเป็นแค่คนที่มาเช่าสถานที่แล้วก็แบ่งปันผลประโยชน์กัน
1: ไปแก้ไอ้ข้อความตรงนี้นะ
0: ก็ไอ้จดหมายของไม่โดนนั่นแหละที่ทำให้เขาตกเก้าอี้อะค่ะ
1: ครับ
0: ไม่โดนก็เสียสละสูงมากนะคะ
1: เดี๋ยวรอดูต่อไปอันนี้ก็เป็นข้อมูลท่านก็บอกเป็นข้อมูลใหม่ใช่ไหมที่ทางมหาวิทยาลัยเขาแจ้งแล
0: ้
1: ว
0: ไม่น่าแล้ววันนี้เดียนเห็นนั่งแถลงชิลมากเลย
1: นายกแต่ไม่ทันนะนายกนำความขึ้นกราบวงทูลลงชงลงชื่อกราบวงทูลไปแล้วนี
0: ่แต่ที่การรู้ว่านายกส่งไปแล้วได้เกจะยอมทำจดหมายใหม่ให้ไหมเนี่ย
1: ไม่มันก็เลยไปหมดแล้วล่ะมัน
0: คือถ้ารู้ไม่ทันแล้วก็ไม่น่ามาทำจดหมายอันนี้มัน
1: ถ้าย้อนกลับไม่ได้แล้วย้อนกลับไม่ได้แล้วไปข้างหน้าแล้ว
0: หรอคะ
1: ก็รอโปรดเกล้าลงมาน่ะเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบได้นะครับหรือว่าจะมีกระบวนการอะไรระหว่างที่ยังไม่โปรดเกล้าลงมาหรือไม่ก็เราก็ไม่ทราบหมอเขาก็สู้เต็มที่นะวันนี้ในที่ประชุมครม.ก็มีมติแต่งตั้งปลัดกระทรวงคมนาคมแล้วก็มีปลัดพม.ด้วยรวมทั้งต่ออายุคุณนัจจารี

ได้นั่งเก้าอี้เลขาครม.อีก1ปีต่ออายุเลขา BOI อีก1ปีแล้วก็ตั้งกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ด้วยก็วันนี้นะครับกระทรวงคมนาคมนี่ฮือฮากันมากเลยนะคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้งนายปิยพงษ์จิวัฒนกุลไพศาล

0: ให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงคมนาคม
1: ซึ่ง
0: คุณปิยพงษ์เนี่ยอายุเพิ่ง50นะหมายความว่าตั้งแต่1ตุลา2569เป็นต้นไปเมื่อขึ้นดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงคมนาคมเนี่ยจะกว่าจะเกษียณเนี่ยอีก10ปี
1: อีก10ปี
0: ครับแต่ว่าจะอยู่นั่งอยู่ที่กระทรวงตำแหน่งปลัดกระทรวงเนี่ยมีวาระอยู่ใช่ไหม4ปีแล้วก็พิจารณาต่อ
1: ได้2รอบก็นั่งได้8ปีค่ะ
0: ครับแล้วก็มีแต่งกระทรวงพม.ก็แต่งตั้งบุญโชคชัยวิเชียรชัยยะจากอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงนะมีผล69อัน1ตุลา69กันนะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยก็อย่างที่เรียนนะฮะก็มีอนุมัติให้ต่ออายุอีก1ปี
1: คุณนัจจาริย
0: คุณนัจจาริยนันทสิน
1: พี่อาจารย์คะขอเรียนถามหน่อยค่ะว่าการที่ฝ่ายการเมืองอะค่ะเขาตั้งผบ.ตล.อายุ53ตั้งปลัดกระทรวงคมนาคมอายุ50แล้วกระทรวงอะไรนะที่อายุน้อยๆกันหมดเลยอะค่ะมันมีความหมายอะไรอะคะ
0: ก็ปลัดกระทรวงก็มีอำนาจแต่งตั้งตั้งแต่อธิบดีลงมาก็เท่ากับเอาส่วนหัวนิ่งเลยแล้วก็มาใช้เวลา3ปี4ปีในอายุรัฐบาลเนี่ยก็ขยับวางโครงสร้างไล่ลงมาตั้งแต่ทั้งกระทรวงลงมาอย่างละเอียดเพราะถ้าเปลี่ยนหัวไปเนี่ยมันเปลี่ยนหัวไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ข้างล่างมันจะมีการขยับกันสเปซสปะแต่ถ้าหัวข้างบนนิ่งเนี่ยข้างล่างเนี่ยมันมากันเป็นแพ็คเลยเพราะอำนาจมันอยู่ที่ตรงส่วนหัวในการแต่งตั้งที่จะชงขึ้นมาตามระเบียบราชการเนี่ยเขาให้อำนาจปลัดกระทรวงเขาเป็นคนทำโผล่ขึ้นมาครับ
1: เพราะฉะนั้นก็คือถ้าส่วนหัวไม่ขยับ8ปีเนี่ยเขาก็เบ็ดเสร็จในกระทรวงนั้นได
2: ้ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
3: ดูแลผู้ประกอบการในพื้นที่ห้วยขวางเพื่อขอเคลียร์จึงส่งรอที่พอดีกรมการปกครองเนี่ยเข้ามาแจ้งความเมื่อวานนี้แล้วก็มีพยานหลักฐานที่เป็นคลิปสนทนาซึ่งในบทสนทนาจะมีรายละเอียดเรื่องวิธีการดูแลการจ่ายโหรายเดือนด้วยอ่ะหรือว่าเฉพาะรอบที่มีปัญหาอย่างที่ท่านไปจับแล้วก็ขอเคลียร์คือเคลียร์เฉพาะรอบสำหรับการลงพื้นที่มีทั้งกรรมการมีทั้งกรมการปกครองมีทั้งกระทรวงพาณิชย์กระทรวงแรงงานกรมสอบสวนคดีพิเศษรวมถึงตำรวจพื้นที่ไปร่วมตรวจสอบแล้วก็จึงเปิดเสียงโทรศัพท์ที่ทุกหน่วยงานเนี่ยฟังว่าในเนื้อหาสนทนาเกี่ยวข้องกับหน่วยงานใดบ้าง
4: อ
3: ู๋เป็นหน่วยชื่อชัดเลยนะทุกคนจะบอกให้หน่วยงานที่เรารู้ๆกันอยู่เบื้องต้นแต่การตรวจสอบโรงแรมนั้น
4: ขออภัย
3: ลงจะฟังเพลงเหรอ
4: ขออภัยอยากฟังเพลงเอางี้หน่วยงานไหนเดี๋ยวขอเบรกหน้ามาต่อกัน
3: ได้
4: ครับผม

0: มหานครโลกทิพย
1: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
2: ์สนับสนุนโดยต่อพรบรถเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: มาแล้วครับอีกครึ่งชั่วโมงมหานครรอบทิศนะครับทักทายคุณผู้ฟังนะครับจากทุกทิศทั่วไทยเลยนะฮะที่อาจจะเพิ่งรับฟังจากการส่งสัญญาณของสมทเราไปยังทั่วประเทศนะครับวันนี้ดีเจด้งกับดีเจบอยนะครับรับหน้าที่ดูแลคุณผู้ฟังไปถึง2 ทุ่มนะครับ

0: สวัสดีครับ
1: มาพี่บอยวันนี้อยู่ในเฟซใน82ท่านที่รับชมเราสดๆในขณะนี
0: ้นะครับขอบคุณครับ
1: แล้วอีกเป็นล้านนะครับในวิทยุทั่วประเทศนะฮะ
0: โอ้สุดยอด
1: คุณโด่งเปิดเพลงไล่ไม่ได้นะฮะพอดี พี่ช้างตั้งเวลา พี่ช้างตั้งเวลาไว้นะฮะพี่ใหญ่ออสพี่นานะครับทักทายเข้ามาพี่สัสิมาเรื่องของพระไม่รู้นะพี่บอยแต่ชอบไปทำบุญที่วัดพี่สัสิมาว่า
0: อย่างนั้นนะอนุโมทนาบุญด้วยครับพี่
1: ครับผม
0: ออ
1: พี่พงชดทอนใช่ไหมโอ้โหพี่อันนี้พระตั้งใช่ไหมด้วยความเคารพใช่ไหมชื่อแบบพงชดทอนแน่เลยชื่ออ่านอย่างนี้แน่เลยนะฮะพี่ศรีวัยสวัสดีนะครับพี่นงรักพ
0: ี่
1: แววนะครับพี่คมสันนะครับเออนะมาลุยข่าวกันต่ออีก10อันดับนะครับ
0: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ10
1: อ่ะเอาเรื่องไทยเที่ยวไทยพลัสกันก่อนแล้วกันนะครับพี่นะครับวันนี้รัฐบาลเนี่ยแย้มๆออกมาแล้วนะครับว่าจะมีโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสแต่จะเริ่มใช้กันในน่าจะช่วงตุลาปิดเทอมพอดีเลยครับพี่บอย
0: ครับ
1: ปีนี้เนี่ยจะไม่มีละเมืองหลักเมืองรองถ้าเมืองรองให้ 50% เมืองหลัก 40% อะไรอย่างนี้ไม่มีละจะเท่ากันหมดท่านจะไปเที่ยวเมืองหลักเมืองหลักหรือเมืองรองเนี่ยนะฮะก็รัฐบาลช่วยจ่ายให้ครึ่งหนึ่งนะครับเออก็เดี๋ยวจะนำเข้าครม.เนี่ยนะครับคาดการว่าภายในเดือนนี้นะฮะแล้วก็จะเริ่มใช้นะครับตุลาคมปีนี้นะฮะก็จะเป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวเดือนสุดท้ายก่อนที่จะไฮซีซั่นพอดีนะครับก็จับตาดูเขาบอกว่ารัฐจะจ่ายให้ 50% นะครับแล้วเราจ่าย 50% นะไม่รู้ว่าจะมีขั้นต่ำเท่าไหร่นะถึงครั้งก่อนๆก็จะไม่เกิน 3,000 บาทที่เหลือเราก็บวกเพิ่มเข้าไปนะครับก็เป็นการนะกระตุ้นเศรษฐกิจเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
0: ที่สำนักงานของสายใหม่ต้องรอดแถวๆลำลูกกาปทุมธานีเนี่ยคุณผู้ฟังฮะคุณเอกภพเหลืองประเสริฐซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดเนี่ยก็พากลุ่มผู้เสียหายซึ่งถูกเขาบอกว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็สตรีมเมอร์ที่มีผู้ติดตามกว่า10ล้านคนน้องรู้ไหมใคร
1: เอาก็คุณอู๋ไงอู๋ไง
0: เออเราไม่รู้จักอ่ะ
1: ลูกสาวรู้จักพวกนี้เขาต้องเป็นเด็กรุ่นแบบเด็ก
0: เ
1: จนอัลฟาแล้วพี่
0: เขาต้องเป็นเขาเป็นอินฟลูด้านไหน
1: เขาเป็นอินฟลูเหมือนกับพวกสปายเอสพีดีอ่ะคือเขาก็จะเหมือนกับว่าชวนเพื่อนๆกันแล้วก็มาทำเป็นพอดเรื่องพอดอะไรของเขาแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วตอบจะแต่งเรื่องอะไรอย่างงี้เหรอ
1: ก็เป็นเหตุการณ์สมมุติอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับ
0: อ๋อแล้วก็ช่วยกันเติมแต่งนี
1: ้
0: เหรออ
1: ะไรอย่างนั้นน่ะก็เหมือนทำละครทำซีรีส์ทำอะไรขึ้นมาเรื่องนึงอย่างเงี้ยในแต่ละวันอย่างเงี้ยพี่ก็พาไป
0: บนโซเชียลเหรอ
1: ใช่บน YouTube
0: ก็เดี๋ยวนี้มันก็มีอะไรแบบนี้แล้วเราไม่รู้เนาะ
1: อะไรฮิตๆมีที่อะไรอะไรฮิตๆเขาก็จะเอาหยิบมาเล่นมาทำกันอะไรอย่างเงี้ย
0: อ๋อนี่นะฮะก็ซึ่งมีผู้ติดตามกว่า10ล้านคนเนี่ยแต่ว่าเหมือนกับโดนเนี่ยอินฟลูเอนเซอร์ท่านนี้ข่มขู่คุกคามเนาะแล้วก็ใช้อำนาจในเขาเรียกว่าไงบังคับข่มขู
1: ่ใช่คือ
0: เหมือนเป็นร้องของความเป็นธรรม
1: เหมือนเป็นทีมงานของแกมาก่อนนะ
0: อ๋อเหรอ
1: ของ
0: ซึ่ง
1: พี่อู๋มาก่อน
0: อ๋อซึ่งอายุเยอะไหมคุณอู๋เลยเนี่ย
1: ไม่เยอะอายุ20ต้นๆได้มั้ง
0: เออวัยรุ่นอยู่เลยนะ
1: เยาว
0: ชนไปปลายนะนี่นะฮะก็ผู้เสียหายเนี่ยไปแจ้งความร้องทุกข์และ4คนด้วยกันก็แล้วก็จะมีผู้เสียหายตามมาอีกอันเช่นคุณฮัทเนี่ยคุณฮัทเป็นอดีตทีมงานเนี่ยที่ดงว่าเขาบอกวันนี้ตัวเองมาแจ้งความเพื่อขอความเป็นธรรมและอยากให้เรื่องนี้เป็นบทเรียนว่าการเป็นคนมีชื่อเสียงมีผู้ติดตามเยอะโดยเฉพาะแฟนคลับที่เป็นเด็กผู้คนนั้นจะต้องประพฤติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีดิอย่างโด่งเนาะไม่ใช่จะอำนาจทำร้ายร่างกายผู้อื่นในฐานะที่ตัวเองเป็นลูกจ้างที่โดนทำร้ายร่างกายมองว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมส่วนนางสาวเอ๋ยอดีตทีมงานอีกเช่นกันก็บอกว่าตัวเองเนี่ยถูกข่มขู่คุกคามโดยหลังเกิดเรื่องเนี่ยตัวเองก็ไม่เคยติดตามผู้ก่อเหตุอีกเลยแล้วก็แม้ว่าก่อนหน้านี้เจ้าตัวจะออกมา

0: คลียร์ออกเขาเรียกว่าคลิปชี้แจงว่าไม่ได้คุกคามข่มขู่ตัวเองแต่ก็ยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใครทำอะไรก็น่าจะรู้อยู่แก่ใจดีซึ่งการแจ้งความวันนี้หวังว่าจะได้รับความยุติธรรมนี่โอ้ถึงมือตำรวจแล้วต้องได้รับความเป็นธรรมแน่นอนนี่นะ
1: นะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: อ่ะวันนี้ก็เผาแล้วนะครับน้องฮารุณนะฮะฮารุณโซโล่นะครับมวลชนเนี่ยแน่นวัดเลยนะครับพี่บอยก็ไปร่วมส่งน้องเดินทางไกลกันเป็นครั้งสุดท้ายนะครับที่บ้านเกิดนะครับวัดรังสีชัชวาลที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับก็จริงๆแฟนคลับเนี่ยมาตั้งแต่ช่วงเที่ยงนะเพราะว่าเขามีการเหมือนกับจุดธูปส่งดวงวิญญาณฮารุณนะฮะก็บรรยากาศวันนี้คือสวดมาหลายคืนแล้วเนาะบรรยากาศจากความเศร้ามันก็วันนี้มันก็กลายเป็นความอบอุ่นนะครับที่บรรดาแบบคนที่รักเขาจริงๆไม่เคยเจอหน้ากันนะพี่บอยบางคนบอกมาจากสุไหงโกลกอ่ะมากันเป็นพันกิโลอ่ะวันนี้อยากมาส่งคุณยายคนนึงบอกอยากมาส่งน้องเคยแต่ดู YouTube น้องวันนี้ก็ขอมาส่งบางคนก็ส่งน้ำส่งอาหารอะไรมาให้บรรยากาศมันก็เลยมันจากคนไม่รู้จักกันน่ะนะครับแต่ว่ามาร่วมงานมา
0: เหมือนมีใจเดียวกันจุดมุ่งหมายเดียวกันเนาะมันก็เลยคุยภาษาเดียวกันรู้เรื่อง
1: ใช่บรรยากาศก็เลยอบอุ่นวันนี้นะครับจนกระทั่งตอน 5:05 นาทีนะครับพิธีชาปนกิจก็เริ่มต้นขึ้นตอนนั้นแหละเริ่มที่จะกลั้นน้ำตากันไว้ไม่อยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนภาพสุดท้ายนะครับที่จะเห็นฮารุณไปสู่ในภพภูมิที่ดีนะครับทุกคนก็ร่วมส่งน้องกันในวันนี้นะครับก็นะฮะขอให้น้องไปสู่เนาะไปสู่โลกใบใหม่ไปสู่ภพภูมิที่มีแต่คนรักน้องนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ
0: 7วันนี้เห็นมันมีผลชันสูตรออกมาใช่ไหมท่านพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐเนี่ยซึ่งนิติเวศที่เมื่อวานรับศพไปก็ทำดำเนินการชันสูตรพลิกศพอย่างคุณผู้ฟังแม้ว่าจะรดน้ำศพเรียบร้อยแต่ว่าอย่าไปดูในมุมของการชันสูตรนิดเดียวนะคุณผู้ฟังเพราะเอิ้นข่าวมันหนีมือต่อไปด้วย
1: อันนี้ใช่ไหมฮะพี่ของตัวท่านเคสไหนนายก
0: ใช่นายกอบจนนทบุรีซึ่งวันนี้เนี่ยในส่วนของวันนั้นแม่ติดอยู่ข้างขอไป
1: ผมดูให้เมื่อกี้ผมก็เห็นแวบๆเหมือนกันนะฮะ
0: แวบๆใช่ไหมแวบๆใช่ไหม
1: ผลการ
0: ชันสูตรใช่ไหม
1: นี่ฮะ
0: วันนี้ก็ในส่วนของผลชันสูตรวันนี้ลูกสาวของท่านพันตำรวจธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีวันนี้เดินทางมารับร่างที่สถาบันนิติวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนะก็บอกว่าครอบครัวเนี่ยขอให้ตำรวจเป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ยืนยันว่าพ่อเนี่ยทุ่มเททำงานช่วยเหลือประชาชนนนทบุรีมาตลอดชีวิตก็เรื่องของปมเงิน11ล้านเนี่ยก็ต้องรอให้ตำรวจตรวจสอบซึ่งลูกสาวเนี่ยคือนางสาวพัศพรนะเย็นประเสริฐอายุ37ปีนะครับก็บอกว่าครอบครัวเนี่ยก็ต้องรอเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวและเชื่อว่าชาวนนทบุรีรู้ดีว่าคุณพ่อเป็นคนอย่างไรโดยตลอดชีวิตการทำงานของคุณพ่อก็มีแต่ให้การช่วยเหลือประชาชนนนทบุรีมาโดยตลอดและก็ย้ำนะครับว่าพ่อเนี่ยไม่มีผลงานและไม่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนบอกว่าหากคุณพ่อเนี่ยไม่มีผลงานหรือประชาชนไม่ไว้วางใจก็คงไม่ได้ลงดำรงตำแหน่งนายกอบจมาแล้วหลายสมัยโดยก่อนเข้ามาทำงานการเมืองพ่อเนี่ยก็มีความพร้อมทั้งด้านหน้าที่การงานและฐานะก่อนตัดสินใจเสียสละเข้ามาทำงานเพื่อคนนนทบุรีส่วนกรณีความสัมพันธ์หรือความสนิทสนมกับบุคคลต่างๆที่อาจเกี่ยวข้องกับคดีรวมถึงประเด็นที่ทั้งสองคนเป็นเพื่อนก็คือน่าจะเป็นสสฉลองอดีตสสฉลองเรี่ยวแรงเนี่ยนะก็ทางบุตรสาวบอกว่าขอให้เป็นเรื่องของคดีและให้ตำรวจเนี่ยเป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยขอให้ตำรวจเป็นผู้ให้คำตอบในประเด็นนี้อย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามถ้าหากอีกฝ่ายอยากจะไปแสดงความเสียใจในงานศพสามารถไปได้หรือไม่อาจจะเป็นครอบครัวของสส.ฉลองเนี่ยนะ

0: ะทางครอบครัวจะมีคำถามใดๆไหมก็ทางนี้ก็ไม่ได้ปฏิเสธนะครับก็คงจะไปได้สำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลเนี่ยนะแล้วก็พิธีพระราชทานเพลิงศพเนี่ยจัดขึ้นที่วัดสะพานสูงย่านอำเภอปากเกร็ดนนทบุรีระหว่างวันที่11ถึง19สิงหาคมจนวันที่11ถึงเวลาบ่าย3ก็จะมีพิธีรดน้ำศพอย่างที่ดวงเล่าไปแล้วนะฮะ
1: มหานครรอบทิศอันดับ6
2: นักข่าวเขาไปเจาะเรื่องนี้มานะพี่ว่าตกลงแล้วเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่นายกอบจจะค้างเงินนะฮะอดีตสสฉลองเรี่ยวแรงเนี่ยถึง11ล้านเนี่ยนะฮะ
0: แล้วเป็นได้ไหม
2: ก็อันนี้เนี่ยเขาบอกว่าในแวดวงการเมืองท้องถิ่นคนพื้นที่นนทบุรีเนี่ยที่รู้จัก2ฝ่ายเป็นอย่างดีเลยนะเขาบอกว่าเขาไม่เชื่อเพราะว่าตัวนายกอบจเนี่ยฐานะทางการเงินเนี่ยค่อนข้างที่จะมั่นคงไม่มีเรื่องหนี้สินคือถ้าไปดูจากที่ท่านยื่นข้อมูลกับปปช.นะพี
0: ่ครับ
2: แกมีทรัพย์สิน300กับอีก5ล้านนะพี่
0: โอ้โห
2: แต่ว่าก็เป็นที่ดินเนี่ย200กว่าล้านเงินสดๆเนี่ยมันแค่400,000กว่าแล้วก็จะเป็นหุ้นกองทุนเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับทรัพย์สินอื่นๆส่วนใหญ่แกจะรวยที่มีที่อยู่ทั้งหมด246ล้านนะฮะคนที่รู้จักบอกว่าตรงกันข้ามเลยครับคุณฉลองเนี่ยสสอดีตสสฉลองเนี่ยซึ่งไม่มีบทบาทในทางการเมืองไปแล้วไม่มีอิทธิพลไม่มีบารมีอะไรไปแล้วนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเท่าที่รู้คนที่ให้ข่าวนะคุณฉลองเนี่ยมาพึ่งบารมีนะครับของนายกอบจด้วยซ้ำเวลามาแต่ละครั้งเนี่ยจะมาขอความช่วยเหลือ 50,000 ถึง 100,000 จะมาขอเงินโอ้นี่มันคนละม้วนเลยนะป๋าหลองบอกว่ามาทวงเงิน11ล้านแต่คนที่รู้จักฝั่งนายกอบจเนี่ยเขาบอกว่าป๋าหลองมาขอเงิน 50,000 มั่ง 100,000 มั่งซึ่งที่ผ่านมานะตัวนายกเองก็ช่วยมาตลอดช่วยเป็นระยะเป็นระยะนะครับจนกระทั่งหลังๆเนี่ยเริ่มห่างเหินกันไม่ค่อยสนิทกันละเพราะป๋าหลองนี่มาหาแกบ่อยบ่อยเกินไป
0: มาแล้วเสียเงินแบบว่ากันเถอะ
2: ใช่สุดท้ายเขาเริ่มรู้สึกว่ามาบ่อยตัวท่านนายกคงชัยเนี่ยก็เลยเหมือนค่อยๆตีตัวออกห่างมานะฮะก็นี่แหละไม่รู้ว่าเป็นมูลเหตุที่ทำให้เกิดความบาดหมางกันหรือเปล่าแต่เขาก็ขอออกมาเล่าความจริงในอีกด้านหนึ่งนะครับให้สังคมฟังมันก็เป็นคนละม้วนคนละเรื่องกันเลยนะพี่เนาะครับผม
1: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

๊บยิ่งสูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: ก้าวสู่การวิจัยที่ช่วยยกระดับการรักษาองค์การเภสัชกรรมหรือ GPO ผู้นำพางานวิจัยสู่การผลิตยาเพื่อคนไทยให้ทุกคนเข้าถึงยาคุณภาพเพราะทุกความตั้งใจของเราคือนวัตกรรมยาเพื่อคนไทยที่พัฒนามาตลอด60ปีเพื่อให้ยาที่ได้มาตรฐานถูกส่งต่อจากมือเราสู่มือคนไทยทุกคน6ทศวรรษแห่งการพัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรมยาสู่สากล
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
5: หานครโรคทิพย
6: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
7: ์สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดมหานครรอบทิศอันดับ5
8: พี่สมานบอกน้องโด้งน้องบอยสกลนครมืดแล้วครับ
9: ผมก็มืดตื่นนะคุณผู้ฟังนะ
8: มืดฝนใช่ไหมมืดฟ้าฝน
9: ไม่มืดปกติโด้งมันจะ2ทุ่มแล้วนะ
8: ครับเหมือนพี่สมานนะถ้าพี่สมานสว่างอยู่ก็ได้ตัวใครตัวมันแล้วครับพี
9: ่ไปทางสว่างโล่งตอนนี้ฟ้ามืดตึ๊บ
8: สว่างต้องแถวยุโรป
9: เออน่าอยู่นู่นน่ะแถวๆเขาเรียกว่าอะไรขั้วโลกเหรอแถบเหนือ
8: พี่พิชัยชาญจะเข้านอนแล้วเนาะเออ FC จากอุดรอ๋อฟังจากเช้าจนจะเข้านอนแล้วโหนอนไวแต่ว่าตื่น
9: จ้าทุ่มจะ2ทุ่มได้นอนเลยอิจฉานะ
8: เออเนาะ
9: เรายังหิวอยู่เลยสองทุ่ม
8: หิวอยู่เลยนะพี่บอยถ้าพี่บอยเจอกุญแจรถในถังขยะเนี่ยพี่บอยจะทำยังไงกุญแจรถใครไม่รู้นะกุญแจรถใครไม่รู้นะ
9: ก็เก็บขึ้นมาก่อน
8: เออแล้วจะไปเดินสุ่มนะจะไปเดินสุ่มดูไหมว่ารถคันไหนว่าเผื่อเปิดออก
9: ไม่ได้สิก็คงจะต้องไปฝากรอพงรอพอเขาไว้ว่าเอ้พี่หรือแจ้งความหน่อยมันเจอกุญแจมันของใครมาทิ้งไว
8: ้ล่าสุดมีสองสามีภรรยาคู่หนึ่งเขาไม่คิดอย่างนั้นนะ
9: ยังไงอ่ะ
8: เขาบอกเขาเดินเก็บของเก่าอยู่นะแถวๆสายไหมเมื่อคืนตอนตีหนึ่งครึ่งนะฮะแล้วเขาไปเจอกุญแจรถเป็นรถเก๋งซูซูกิสวิฟสีขาวพอเขาเจอนะเขาอ้างว่าเขาเจอเสร็จเขาก็เลยไปลองไปเดินไปกดดูนะว่าคันไหนเนี่ยมันเปิดได้ปรากฏว่าเขาสามารถที่จะไปปลดล็อกรถเก๋งคันนี้ได้ตอนแรกเขาไม่รู้ว่าเป็นรถใครเขาอ้างว่างั้นนะ
9: พอเปิดได้แล้วก็ทิ้งแล้วรถ
8: ทิ้งแล้วพอเปิดได้ขับเลยกล้องวงจรปิดเห็นเลยขับออกไปเลยนะครับแฟนเนี่ยกำลังเก็บของเก่าอยู่พี่ผู้ชายขับปุ๊บจอดนะพาผู้หญิงขึ้นรถขับออกไปดื้อๆเลย
9: โอ้
8: เสร็จแล้วมีรุ่นพี่แนะนำบอกว่าให้ถอดป้ายทะเบียนออกเออ
9: นั้นไปอย่างนั้นอีก
8: ก็เชื่อรุ่นพี่เขาบอกเขาก็เลยถอดทะเบียนออกกลัวเจ้าของตามเจอจนกระทั่งวันนี้บ่ายสามโมงครึ่งตำรวจสืบสวนสน.สายไหมนะครับแกะรอยตามไปจับกุมได้สองสามีภรรยาอายุแค่22ครับพี
9: ่โอ้วัยรุ่นน่ะ
8: เออนะรถเนี่ยมีการถอดแผ่นป้ายทะเบียนเพื่ออำพรางจริงๆนะฮะคือเจ้าของรถเนี่ยเขาเชื่อว่าโดนขโมยแต่พี่เก็บขายของเก่าเนี่ยเขายืนยันนะครับว่าเขาเจอกุญแจรถเนี่ยมันอยู่ในถังขยะ
9: ทิ้งแล้วรถเนี่ยทิ้งแล้ว
8: โถนะคิดว่าเขาทิ้งจริงเหรอ
9: โอ้ถ้าทิ้งนี่คนเป็นเรื่องคนเก็บของเก่าที่โชคดีสุดในโลกนะ
8: เออ
9: เจอรถตั้งคันหนึ่ง
8: ตอนนี้ก็โชคดีสิครับที่เจอข้อหาลักทรัพย์ในเวลากลางคืน
9: โอ้โหโดนซะ
8: นะเนี่ยเจอแล้วไม่ไปคืนเจ้าหน้าที่หรืออย่างน้อยที่สุดก็วางไว้กับที่ก็ยังดีนี่ หาเรื่องนะไปเที่ยวไปเปิดว่ารถคันไหนกุญแจคือเอาจริงโดยเซนส์น่ะพี่ต้องดูกุญแจก็รู้ยี่ห้อแล้วพี่ก็เดินดูแถวนั้นรถยี่ห้ออะไรก็ไม่เปิดใช่ไหม

0: มันก็ต้องอย่างนั้นแหละ
1: โ
0: อ้อ่ะก็
2: ถ้าของคนทิ้งเนี่ยเราก็ไม่รู้เราก็สู้อย่างเดียวว่าก็ทิ้งแล้วผมก็เก็บมาใครไม่รู้ว่ายังไม่ทิ้งแล้วมันก็อยู่ถังขยะได้ยังไงล่ะ
0: เจ้าของรถก็ยังโชคดีนะเนี่ยตำรวจตามให้จนเจอรถกลับมาเนี่ยตั้งแต่ตีหนึ่งครึ่งที่หายไปจนถึงบ่ายสามครึ่งไม่ถึงวัน
2: ตำรวจนอนหรือยังหรือว่านอนตื่นหรือยังป่านนี
0: ้สายใหม่นะครับชื่นชมตำรวจสายใหม
3: ่มหานครรอบทิศอันดับ4
2: ใครที่โดนแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือว่าโดนมิจฉาชีพออนไลน์หลอกลวงนะบางส่วนน่าจะมีเฮนะฮะคุณผู้ฟังน่าจะมีโอกาสได้เงินคืนแล้วโดยวันนี้สำนักงานปปงหรือว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินออกมาชี้แจงถึงขั้นตอนการขอรับเงินคืนตามกระทรวงตามกฎกระทรวงคืนเงินจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพ.ศ.69นะซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันที่12สิงหาคมนี้ว่าขอบเขตการดำเนินการต่อทรัพย์สินได้แก่บัญชีเงินฝากบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็กระเป๋าสินทรัพย์ดิจิตอลที่ถูกยึดอายัดหรือระงับไว้ตามพรบ.มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งปปง.เนี่ยจะดำเนินการประกาศข้อมูลบัญชีเงินฝากบัญชีอิเล็กทรอนิกส์หรือกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิตอลที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในราชกิจจานุเบกษานะเพื่อแจ้งผู้เสียหายเนี่ยเข้ามายื่นคำร้องขอรับคืนเงินพร้อมหลักฐานความเสียหายต่อสำนักงานปปง.ใน90วันนับจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษานี่คุณผู้ฟังคดีไหนที่เราเคยยื่นหลักฐานไว้ก่อนหน้านี้และอยู่ระหว่างการพิสูจน์ทราบหรือว่าสืบทรัพย์ครั้งนี้แหละถ้าคดีนั้นมันจบเงินจะได้คืนแล้วได้มากได้น้อยไม่รู้แต่ก่อนหน้านี้นะคุณผู้ฟังน้องดงในส่วนของที่ดินในส่วนของอสังหาริมทรัพย์ที่มิจฉาชีพมันซื้อมันหลอกเงินเราไปแล้วไปซื้อเนี่ยมันมีดอกเบี้ยงอกมันคือเงินมันมอกนะเพราะว่ามูลค่าทรัพย์มันสูงขึ้นนะครับ
0: ครับผม
3: มหานครรอบทิศอันดับ3
0: เอาใครที่ค่ำๆนะฮะออกจากบ้านอะไรก็ระวังให้ดีนะพี่นะวันนี้เนี่ยนะครับมีแม่ของน้องอายุ15นะฮะก็พามาแจ้งตำรวจนะครับตำรวจดส.นะฮะผมบอกว่าลูกเขาเนี่ยโดนไรเดอร์พาขึ้นรถไปแล้วก็ข่มขืนด้วยนะฮะแต่ไรเดอร์คนนี้เป็นเหมือนกับคนที่รู้จักกันด้วย
2: ทำไมทำแบบนั้น
0: ตำรวจนครบาลก็เลยสั่งนะฮะเนี่ยฮะท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งให้ดส.เนี่ยไปตามจับกุมมาให้ได้เพราะถือว่าอุกอาจมากในสุดก็ไปตามจับนะครับไรเดอร์คนนี้อายุ20ปีนะครับแถวพระประแดงนะฮะก็คุมตัวมาสอบสวนนะครับคือเรื่องราวเนี่ยจริงๆมันตั้งแต่8สิงหาคมนะฮะน้องผู้เสียหายเนี่ยอายุ15ปีเธอบอกว่าเธอออกไปหาเพื่อนนะครับตอนค่ำๆระหว่างกลับบ้านก็มีไรเดอร์คนนี้นะขี่มอเตอร์ไซค์มาบอกเอ้ยเดี๋ยวไปส่งเธอก็เห็นว่าอ้าวเป็นคนที่เหมือนเป็นรุ่นพี่ที่คุ้นเคยเห็นหน้ากันนะครับรู้จักกันนะฮะก็เลยยอมขึ้นรถไปด้วยปรากฏว่าระหว่างทางฮะไรเดอร์คนนี้เปลี่ยนเส้นทางนะไม่ยอมไปส่งเธอที่บ้านนะครับพาไปที่บ้านของไรเดอร์บังคับเธอยึดโทรศัพท์เธอใช้กำลังลากเธอเข้าไปนะครับล่วงละเมิดทางเพศเธอพยายามส่งเสียงขอความช่วยเหลือนะครับแต่ก็แรงผู้หญิงเนาะสู้ผู้ชายไม่ได้นะฮะพอมีอะไรเสร็จเนี่ยนะครับฝ่ายชายก็ข่มขู่ว่าห้ามบอกใครไม่งั้นเนี่ยนะจะทำร้ายร่างกายนะครับเธอก็นะต้องเหมือนกับฝืนใจไปนะตอนนั้นนะฮะแล้วสุดท้ายผู้ชายก็พามาส่งบ้านทีนี้แม่เห็นผิดสังเกตว่าลูกทำไมเงียบก็เค้นไปเค้นมาลูกถึงยอมเล่าให้ฟังก็เลยเป็นที่มานะครับให้มาแจ้งความแล้วตำรวจก็ไปตามจับมาได้โอ้โหเดี๋ยวนี้คนเราไว้ใจกันไม่ได้นะพี่บอยนะเคยเห็นหน้าเห็นตากันอาสาจะไปส่งโอ้ขึ้นรถไปเนี่ยมันเลี้ยวหัวกลับเลยนะฮะ
2: จริงจริงจริงคุณผู้ฟังที่ต้องพูดถูกเรานั่งจัดรายการด้วยกันยังไว้ใจกันไม่ได้เลย
0: ใช่ฮะกระเป๋าตรงกระเป๋าตังเนี่ยนะอ่ะมี
3: มหานครรอบทิศอันดับ2
2: อามาการเมืองกันบ้างครับวันนี้คุณสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็พูดถึงการเตรียมการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการหรือว่าครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานะครับก็เป็นโอกาสสำคัญที่รัฐบาลจะได้ลงมามองทั้งปัญหาและวันนี้เนี่ยอนาคตของพื้นที่ไปพร้อมกันโดยเฉพาะหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและ5พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

0: ซึ่งมีทั้งปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขและศักยภาพทางเศรษฐกิจอีกมากที่ต้องได้รับการผลักดันหากมองเฉพาะเรื่องการฟื้นฟูจากอุทกภัยรัฐบาลก็ได้รอการประชุมครม.สัญจรจึงคอยดำเนินการเพราะคณะรัฐมนตรีเนี่ยอนุมัติงบเนี่ยเขาบอกว่าเป็นงบกลางเนี่ยกว่า843ล้านบาทให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานดำเนินการซ่อมแซมและฟื้นฟูอาคารและระบบชลประทานที่รับความเสียหายจากอุทกภัยรวม67โครงการเดี๋ยวรอดูกันน่าจะอีกไม่นานเนี่ยครม.สัญจร
1: ครับครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ1
1: พี่สุบัชชาบอกแพร่ตกตั้งแต่6โมง50ยังไม่หยุดเลย
0: โอ้โห
1: นะครับก็อัปเดตแล้วกันนะว่าวันนี้ตกยังไงพรุ่งนี้ตกอย่างนั้นนะครับเพราะว่ากรมอุตุเตือนว่า43จังหวัดโดนเต็มๆครับภาคเหนือภาคอีสานนะครับภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกนะฮะรวมไปถึงกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยฝน 70% ของพื้นที่นะครับวันพรุ่งนี้ก็ใครออกไปทำงานก็พกร่มไปดีที่สุดเพราะว่ามีแนวโน้มฝนจะยังตกต่อเนื่องนะครับอัปเดตให้ฟังครบถ้วนนะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกความเห็นนะพี่บอยวันนี้นี่พี่แววส่งมาล่าสุดบอกเสียชื่อคนสายไหมหมดเลย
0: ไรเดอร
1: ์ไรเดอร์ของเมื่อสักครู่พรุ่งนี้หนึ่งทุ่มนะครับเจอกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ไปแล้วครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา20นาฬิกาค่ะ
9: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
10: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาบริษัท VN ธรรมนิติกรุ๊ปจำกัดศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์และบริษัทวอเตอร์ป๊อกจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดมงคลชัยพัฒนารามจังหวัดสระบุรีวัดอรุณราชวรารามวัดนิมมานรดีกรุงเทพมหานครวัดยางทองวัดชัยมงคลวัดเขาแก้วจังหวัดสงขลาและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นาทีบริษัททริมอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบริษัทรอยเซอร์วิสจำกัดสมาคมผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์และอะไหล่ทดแทนไทยโรงเรียนศรีสวิทจังหวัดชลบุรีและบริษัทพันธิดาเมจิกเอเนอร์ยีจำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครวัดวังตะวันตกวัดกุฏิวัดสนวัดมะปรางงามจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดปลักชะเมาวัดวิมลคุณากรวัดมหันตมังครารามวัดแช่มอุทิศจังหวัดสงขลาที่สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นบริษัทบราเธอร์คอมเมอร์เชียลประเทศไทยจำกัดนายสมควรหลักเงินชัยและคณะห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบุรพามีเดียกรุ๊ปมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือและครอบครัวทวีคูณเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพประสงค์10รูปจากวัดศรีดอนชัยจังหวัดตากวัดท่าเกษม

0: วัดท่าเกยวัดสว่างอารมณ์วัดหนองม้วงวัดโสภารามวัดเด่งกระต่ายวัดคุ้งวารีวัดใหม่คลองหอมและวัดหนองรังเหนือจังหวัดสุโขทัยสวดมาติกาศรัพกรเวลา 19:00 น.ครอบครัวสิงห์สมบุญและครอบครัวบัณฑิตยานนท์เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครและวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชรวม8รูป
1: ข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: หลายชีวิตล้วนถักทอขึ้นจากเส้นใยเล็กๆที่เรียกว่าโอกาสโอกาสในการเรียนรู้ต่อยอดภูมิปัญญาและยั่งยืนด้วยสองมือของตนเองโอกาสที่จะเติบโตไปกับบ้านเล็กในป่าใหญ่และคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ท้องทะเลสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเชื่อมั่นในความสามารถของคนไทยได้พระราชทานโอกาสให้คนไทยได้ก้าวเดินไปไกลอย่างยั่งยืนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทคนรอดบริเวอรี่จำกัด
4: ลูกทุ่งมหานครพลัสPlus เครือข่ายขยายความสุขทุกภูมิภาค14สถานีบนเครือข่าย Mcord Radio Network ฟังเพลงแบบเต็มอิ่ม24ชั่วโมง
5: ม่วนแต่เจ้า
6: ได้แรงออกจังหู้นี
5: ่ม่วนนี่หลีเด้อ
7: โดนใจสุด
4: ๆลูกทุ่งมหานคร Plus Plus ความสดใหม่ทั้งออนแอร์ออนไลน์และออนกล่าวเติมเต็มความสนุกทุกช่วงเวลาด้วยนักจัดรายการอินฟลูเอนเซอร์ศิลปินนักแสดงลูกทุ่งมหานครพลัสเครือข่ายทั่วประเทศเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลก
8: โดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
11: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
12: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
11: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
13: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

สวัสดีครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอดบอสธีรพงศ์เหมือนเดิมนะครับทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็วันที่11แล้วนะครับวันอังคารที่11สิงหาคมนะฮะตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาโอ้โหแป๊บเดียวจะกลางเดือนแล้วเร็วมากเลยนะครับสวัสดีพี่ๆด้วยนะที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับทักทายทุกท่านด้วยนะครับช่วงนี้ก็ฟังเพลงเหมือนเดิมนะฮะก็ขอเพลงได้เลยนะครับอยากฟังเพลงไหนก็ส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยครับที่4689400นะครับอย่าลืมนะจ๊ะ4689400นั่นเองครับสวัสดีพี่บัวสาด้วยนะพี่ขาวดอนสวัสดีครับผมนี่มาแล้วพี่พีรพลสวัสดีครับพี่บุญเลือนสวัสดีนะฮะสวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะที่ผมได้เอ่ยชื่อไปนะครับผมพี่เกษตรจ้าสวัสดียามค่ำคืนค่ะสวัสดีครับผมแล้วก็พี่นิดพี่นิดมาแล้วสวัสดีพี่นิดด้วยนะครับสวัสดีครับพี่นิดบอกว่าสวัสดีค่ะดีเจบอสพี่พีรพลก็ขอเพลงเข้ามาด้วยครับสวัสดีมีความสุขน้อง

บอสสุดหล่อขอเพลงสิทธิ์ของเจ้าไม้ไทยเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะเจ้าวันนี้มันได้ฟังแน่นอนไม่ต้องห่วงนะฮะวันนี้ดีเจใจดีนะฮะอาจจะไม่พูดเยอะจะเปิดเพลงเรื่อยๆช่วงนี้นะครับแล้วก็พี่จรัสนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับขอบพระคุณมากเลยนะที่กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนนะฮะก็ทักทายทุกท่านเลยนะครับพี่อัมพรมาแล้วสวัสดีครับพี่อัมพรครับนี่ทักทายทุกคนก่อนวันนี้นะฮะพี่วิสุทธ์นะครับสวัสดีพี่วิสุทธ์ครับผมขอเพลงเพราะมากเลยครับโอ้โหขอบพระคุณมากๆเลยนะครับพี่ปุญญวัฒน์สวัสดีครับพี่ปุญญวัฒน์ทางอุบลนะครับพี่น้องนะฮะฟ้าใสสวัสดีน้องฟ้านะฮะเมื่อวานนี้มาหาด้วยที่อสมทนะฮะขอบพระคุณมากๆเลยนะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ไปเจอกันใหม่น้องแชมป์สวัสดีครับผมแล้วก็อาสการสุดหล่อของเรานะครับสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีครับอยู่กันยาวๆครับวันนี้จนถึง4ทุ่มเลยนะครับพี่แทนมาแล้วนี่พี่แทนรายงานตัวนะครับพี่วันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังที่กดไลค์กดแชร์นะฮะใครกดแชร์ก็ขอให้รวยขอให้รวยเลยนะครับก็งวดนี้มาแน่นอนนะ61นะ61นะแล้วก็นี่เลยข้างหลังนี่เลยมาแน่นอน9559นี่เลยนี่นะฮะมาแน่นอนงวดนี้นะครับเอาล่ะครับช่วงหน้าครับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะครับสามารถโทรมาเข้ามาขอเพลงได้เลยกับหนุ่มน้ำมนต์นะครับที่เบอร์022481366นะจะให้สิทธิ์สายแรกเลยนะครับที่โทรเข้ามาพร้อมที่จะเปิดเพลงให้ด้วยแล้วก็พูดคุยกันหน้าใหม่ด้วยนะครับเอาช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายหน้าใหม่อยู่นะจ๊ะอย่าลืมนะจ๊ะ022481366อย่าลืมโทรมาขอเพลงกันนะครับ

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจนะตอนนี้หน้าไมค์ของเรานะครับพร้อมแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยในช่วงนี้นะจ๊ะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่หนุ่มครับผม
2: ผมครับ
1: โอ้โทรมาจากสายนอกครับวันนี้ครับ
2: โทรมาจากจังหวัดหนองคายครับ
1: หนองคายอำเภออย่างนอกครับหนองคายนี่
2: อำเภอเมืองคร
1: ับ อำเภอเมืองเลยครับหนองคายฝนตกบ่นอกครับพี่หนุ่มครับ
2: กำลังครับกำลัง
1: โอ้กำลังบ่นอฝนกำลังมาก
2: กำลังรีบไปฝอย
1: มื้อนี้พี่หนุ่มโทรขอมาหนาไม้มื้อนี้ขอเพลงอย่างนอกครับมื้อนี้ครับ
2: พี่ขอเพลงดอกไม้วันแม่เนี่ย
1: อ๋อไอ้อย่างก็ครับดอกไม้วันแม
2: ่ครับดอกไม้วันแม่เอกพลมนตการ
1: อ๋อตอนแรกไม่ได้ขอตอนแรกเห็นขอเพลงนี้มาใช่ไหมยังขอที่ซอยเดิมใช่ไหมใช่ไหม
2: พอดีผมเปลี่ยน
1: อ๋อเปลี่ยนพอดี
2: ครับผม
1: ได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะพี่หนุ่มนะ
2: แอบด
1: ีได้ครับผมขอบพระคุณมากๆเลยเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี
2: ่ครับเพลงนี้พิเศษมอบให้คุณแม่ทุกคนครับผม
1: ครับผมได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่หนุ่มมากๆเลยนะจ๊ะเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้เด้อ
2: ผม
1: โอเคครับเดี๋ยวแถมให้ด้วยนะเพลงหนึ่งขอบพระคุณมากๆครับพี่ครับสวัสดีครับ
2: นะครับพี่ครับผม
1: อะไรครับพี่หนุ่มน้องคายนะครับโทรเข้ามาขอเพลงนะครับจริงๆขอเพลงยังคอยที่ซอยเดิมเข้ามาเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวค่อยจัดให้พี่หนุ่มก็แล้วกันนะฮะเดี๋ยวจัดผลงานเพลงแรกที่พี่หนุ่มขอกันเข้ามาก่อนนะครับเมื่อกี้เห็นแอบเปลี่ยนเพลงนะเป็นดอกไม้ของแม่นะครับเป็นนี้ก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายครับแล้วก็แม่ทุกคนนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยนะครับผลงานเพลงยังคอยที่ซอยเดิมกันก่อนในช่วงนี้นะครับ

0: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจครับขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: Hotline
1: สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: เอาละครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์นะครับผมขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากรากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะนะครับขณะนี้20:40 น.นะครับยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนเหมือนเดิมนะฮะยังไม่ได้ไปไหนเลยวันนี้ก็ฟังเพลงยาวๆกันเลยนะครับเดี๋ยวทักทายพี่ๆที่เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะครับสวัสดีเสี่ยเปี๊ยกด้วยนะครับโอ้โหเมื่อวานนี้ไม่เจอเสี่ยเปี๊ยกเลยใช่ไหมหรือว่าเสียเปียกมาตอนท้ายพอดีเลยสวัสดีน้องแปมด้วยนะครับผมแล้วก็สวัสดีพี่สารีนะครับสวัสดีครับทักทายพี่น้องมื้อนี้นะครับสุขุมสุขคนอยู่กันยาวๆพี่น้องครับมื้อนี้จนฮอด4ทุ่มกันเลยทีเดียวนะครับอยากฟังเพลงหยังก็ขอเพลงเข้ามานะครับส่ง SMS มาได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะครับหรือจะโทรมาขอเพลงก็ได้ครับที่เบอร์022481366นะฮะวันนี้ดีเจใจดีฮะพร้อมที่จะเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันทุกเพลงเลยนะฮะจัดตามคําขอเรื่อยๆก็แล้วกันนะฮะในช่วงนี้ขออนุญาตจัดผลงานเพลงช้าๆซึ้งๆอีกสักเพลงของออยเลอร์ในค่ําคืนนี้อีกสักเพลงนึงนะฮะยังไงก็เพลงนี้พิเศษให้เลยครับดีเจพิเศษทุกคนเลยในค่ำคืนนี้ลองฟังผลงานเพลงนี้ไปพร้อมๆกันครับ

0: ข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์บคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำ

0: ไอ้เท่งกินอะไร
1: ยำยำพี่ครับ
2: ใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮิร์ฟคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำกะ

0: จริงทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาแล้วจะดียังไงนะ
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัครวัดดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาให้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: เฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ต่อพรบทั้งทีต้องเอาให้คุ้มคุ้มครองทันทีเมื่อซื้อพรบรถยนต์ที่7-11และคุ้ม

0: ดยบอสธีรพงษ
1: ์สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: ครับผม 20:50 นครับยังอยู่กับหนุ่มละมนนะครับช่วงนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์กันนิดนึงนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจนะในเรื่องของการออมเงินนะครับต้องบอกว่าออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนครับออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินนั่นเองครับเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเงินเข้าบัญชีคู่อัตโนมัตินะครับอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีนั่นเองครับเพียงเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาทฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทและไม่จำกัดวงเงินครับรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีนั่นเองครับสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนั่นเองนะสำหรับพี่ๆคนไหนสนใจนะครับฝากได้แล้ววันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคม2569ครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ
3: เพื่อชีวิตเห็นเป็นหัวใจ
2: เอาละครับในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2เอ้ยขออภัยท้ายชั่วโมงแรกรีบไปไหนไม่ได้ดีเจขออภัยด้วยนะฮะท้ายชั่วโมงแรกนะครับผมก็ขอบคุณมากๆครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับวันนี้อยู่กันยาวๆเลยนะครับฟังเพลงเพราะๆจนถึง 20:00 นะฮะอยากฟังเพลงไหนก็ส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยครับที่เบอร์4689400ครับหรือพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอหน้าไมค์นะฮะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะครับผมและที่สำคัญช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายอยู่นะจ๊ะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะครับอย่าลืมโทรเข้ามาขอเพลงกันนะจ๊ะ022481366นะครับแล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงที่2จ้า

0: นี้เวลา 21:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนาเทนากุลผู้ว่าชัชชาติยกระดับความปลอดภัยโรงเรียนกทมย้ำยุทธศาสตร์ป้องกันเชิงรุก5มิตินายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยแนวทางการดูแลความปลอดภัยภายในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครว่ากทม.มีมาตรการและยกระดับการดูแลความปลอดภัยนักเรียนอย่างรอบด้านและเข้มข้นมาโดยตลอดเพราะความปลอดภัยในโรงเรียนเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่มีหลายองค์ประกอบเชื่อมโยงกันไม่สามารถมองข้ามจุดใดจุดหนึ่งได้โดยมาตรการความปลอดภัยต้องดำเนินการควบคู่อย่างเป็นระบบใน5มิติคือเรื่องสภาพจิตใจความรู้สึกของเด็กต้องสังเกตพฤติกรรมและเข้าถึงปัญหาของเด็กเพื่อให้ความช่วยเหลือได้อย่างถูกวิธีเรื่องสภาพแวดล้อมทางครอบครัวสามารถตรวจสอบผ่านโครงการเยี่ยมบ้านเพื่อให้ครูได้ทำความรู้จักกับผู้ปกครองและเข้าใจปัญหาทางบ้านนักเรียนอย่างแท้จริงจำนวนอัตราส่วนครูต่อเด็กต้องมีความเหมาะสมให้ครูสามารถดูแลเด็กทุกคนได้อย่างทั่วถึงการป้องกันการบูลลี่ต้องเฝ้าระวังอย่างจริงจังและคัดกรองควบคุมอาวุธตรวจตราความเสี่ยงและการนำอาวุธเข้ามายังพื้นที่โรงเรียนเพื่อป้องกันเหตุร้ายสีหศักดิ์ประชุมผู้แทนพิเศษรัฐบาลถกภารกิจแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นเอกภาพนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้แทนพิเศษรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นายสีหศักดิ์เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมว่าหน้าที่หลักของคณะกรรมการคือส่งเสริมให้เกิดเอกภาพในการทำงานระหว่างหน่วยงานต่างๆในระดับพื้นที่โดยจะมีเสาด้านความมั่นคงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.สอบต.กระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอในการประชุมครั้งนี้มีการพูดถึงภารกิจหลักเพื่อที่จะต้องเน้นเป็นพิเศษเพื่อให้เกิดการทำงานเป็นเอกภาพได้แก่เรื่องการศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตความปลอดภัยของคนในพื้นที่การส่งเสริมความมั่นคงชายแดนซึ่งต้องทำงานร่วมกันกับฝ่ายมาเลเซียและการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์เพื่อเราจะสื่อสารให้ชัดเจนว่ารัฐบาลกำลังทำอะไรอย่างไรและทำงานอย่างเป็นเอกภาพจะต้องอาศัยกลไกที่มีอยู่จะเริ่มต้นในอำเภอนำร่อง14อำเภอติดชายแดนไทยมาเลเซียที่ต้องเน้นเอกภาพในการทำงานทั้งหมดจะมีการประเมินการทำงานเป็นระยะโดยจะประเมินการทำงานช่วง6เดือนแรกว่าสิ่งที่ทำไปได้ผลเป็นรูปธรรมหรือไม่ทั้งหมดนี้จะนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเพื่อขอความเห็นชอบต่อไปผู้สื่อข่าวรายงานว่าการเดินหน้ากระบวนการพูดคุยสันติสุขจะยังไม่เริ่มต้นหลังจากมีการชะลอออกไปเนื่องจากยังต้องรอทางฝ่ายมาเลเซียตั้งพวงในความสะดวกและส่งชื่อกลับมายังประเทศไทยก่อนมะลิวันแม่ราคาพุ่งแต่

0: ิตละ 1,000 บาทพาณิชย์เตือนผู้ค้าติดป้ายราคาห้ามฉวยโอกาสนายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยภายหลังนำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายดอกมะลิที่ศูนย์กลางตลาดดอกไม้หรือปากคลองตลาด2เขตตลิ่งชันและตลาดยอดพิมานเขตพระนครว่าช่วงก่อนวันแม่แห่งชาติความต้องการดอกมะลิและพวงมาลัยเพิ่มขึ้นเป็นปกติปีนี้ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยกว่าปีก่อนส่งผลต่อราคาปรับตัวสูงขึ้นจากการสำรวจพบว่ามะลิสดดอกใหญ่เกรด A จำหน่ายปลีกประมาณลิตรละ 1,000 บาทสำหรับพวงมาลัยมะลิสดขนาดใหญ่ราคา 200-300 บาทต่อพวงขนาดกลาง 50-100 บาทต่อพวงขนาดเล็ก 35 บาทถึง 50 บาทต่อพวงโดยราคาแตกต่างกันตามขนาดคุณภาพและรูปแบบของสินค้าพร้อมกำชับผู้ค้าให้ติดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจนและจำหน่ายสินค้าในราคาเดียวกันกับที่แสดงไว้ไม่ฉวยโอกาสปรับราคาสูงเกินสมควรในช่วงที่ความต้องการเพิ่มขึ้นทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนาธนากุลรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
5: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
6: ้
5: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นหืมรสอะ
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยรา อาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยรา อาห่า
2: เอาละครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะครับตอนนี้ขออนุญาตทักทายสวัสดีสายน้ำใหม่กันหน่อยนะครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะแล้วสวัสดีค่ะ
3: ฮ
2: ั
3: ลโหลครับสวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับพี่เจี๊ยบครับผม
3: ครับ
2: วันนี้พี่เจี๊ยบโทรมาจากที่ไหนจ๊ะวันนี
3: ้โอ้ผมมาส่งของปัตตานีครับกำลังกลับอยุธยาคร
2: ับ
3: ผม
2: โอ้โหลงใต้ไปไกลเหมือนกันนะพี่
3: ครับมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับผมเมื่อวานก็ฟังครับผม
2: อ๋อก็คือปกตินี่ลงใต้นี่ใช้เวลานานนานไหมพี่กว่าจะบินรถประมาณกี่ชั่วโมงครับพี่ถ้าลงใต
3: ้ถ้าผมบินออกจากนู่นใช่ป่ะครับ
2: ใช่ใช่ครับ
3: ตอนเย็นก็มาถึงนี่ประมาณ4โมงเย็นนะครับผม
2: อีกวันนึงเลยเหรอฮะ
3: ครับผมอีกวันนึงครับผม
2: โอ้โหสุดยอดอากาศเป็นไงพี่มีฝนไหมฮะตอนนี้ครับ
3: ตอนนี้ยังไม่มีครับเมื่อคืนตอนมาเมื่อวานเนี่ยโอ้โหเจอฝนตลอดทาง
2: เลย
3: ครับ
2: โอ้เจอฝนตลอดทางเลยยังไงก็พี่เจี๊ยบต้องระมัดระวังด้วยนะพี่นะขับรถพี
3: ่ใช่ครับ
2: ระมัดระวังด้วยพี่วันนี้พี่เจี๊ยบโทรเข้ามาครับวันนี้หน้าไมค์ขอเพลงอะไรเข้ามาครับพี่
3: ของแซคชุมแพผมร้องไห้ได้ไหมคร
2: ับ ขอพี่แซคชุมแพร้องไห้ได้ไหมพิเศษให้ใครบ้างครับพี่เจี๊ยบครับ
3: โอ้ให้ทีมงานอัจฉริยะคอนโทรลครับผม
2: โอเคได้เลยพี่เจี๊ยบก่อนวางสายวันนี้ผมรบกวนพี่เจี๊ยบพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
3: ได้ครับผม
2: โอเคครับน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
3: น้ำจิ้มสุกี้สูตรฟางตุ้ง
2: ตราพันท้าย

0: นรสิงห์
1: ตาพันท้ายนรสิงห
0: ์แบรนด์ยอดขายอันดับ1
1: แบรนด์ยอดขายอันดับ1
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: และไอ้ไอราอ่ะฮะ
1: และไอ้ไอราอ่ะฮะ
0: รสชาติดีดี
1: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมีไอราอ่ะฮะ
1: ทุกบ้านต้องมีไอราอ่ะฮะ
0: โอ้โหขอบพระคุณมากมากครับพี่เจี๊ยบเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนจัดให้นะจ๊ะ
1: คร
0: ับ ขอบพระคุณมากเลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เอาละครับผมสายทางไมค์ของเรานะพี่เจี๊ยบนั่นเองฮะตอนนี้โอ้โหอยู่ปัตตานีเลยนะฮะตอนนี้ไปส่งของนะฮะเพราะว่าต้องวิ่งกลับมาอยุธยาอีกโอ้โหนับถือใจพี่แกเหมือนกันเนาะก็ขอให้พี่เจี๊ยบเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับผมแค้วคาดปลอดภัยนะครับโอเคครับโทรเข้ามาวันนี้พี่เจี๊ยบด้วยฟังเพลงไปด้วยเนาะขับรถไปด้วยเพลินๆนะฮะจะได้แบบไม่หลับโอเคนะฮะผมงานเพลงร้องไห้ได้ไหมครับของพี่แซคชุมแพนะครับก็พิเศษให้ทุกคนที่รับฟังรับชมรับฟังอยู่นะตอนนี้นะครับผมแล้วก็ทีมงานของพี่เจี๊ยบด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคนะครับผม

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาหารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาหาร
1: ครับในช่วงของพาเลตเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอยรารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาหาร
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: แล้วจ้า
1: โอ้โหจบไปแล้วนะจ๊ะผลงานเพลงพี่เสือจ๋าครับ cover เวอร์ชันหลิวอาจริยาครับสังกัดมิวสิกดีๆนั่นเองนะครับเป็นซิงเกิลที่ cover ได้แบบโอ้โหมันมากเลยนะครับผลงานเพลงนี้นะครับพี่เสือจ๋านั่นเองครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: กับผมในช่วงของจอคิวฮิตนะครับผมขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: จบไปแล้วพี่น้องโอ้ยสองผลงานเพลงครับปริญญาไกตีครับพี่น้องครับของเมกอภิสิทธิ์ครับฟิชเชอริงครับบุกสุภกานั่นเองครับโอ้ยสองหนุ่มมาแรงนะครับพี่น้องแถวอีสานนะครับจอห์นนี่มิวสิกนะกับบังเอิญมิวสิกเนี่ยเขาเรียกว่าคอลแลบกันพี่น้องแล้วก็ผลงานเพลงของไอ้ไม้ไทยนะครับผมเสียงอยู่ใส่เสียงพี่น้องเสียงอยู่ใส่เสียงนี่สิทธิ์ของเจ้าครับผมผลงานเพลงป้าดมวนด้วยกันนะฮะมื้อนี้อาจสิเสียงแหบขอโทษขออภัยพี่น้องน้ำก็แล้วกันนะครับผมโอ้ดีเจเป็นวัดแล้วบาทเนี่ยต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับทักทายพี่ๆด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะฮะทางไลฟ์สดนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะครับวันนี้ก็ยาวๆไปนะครับอยู่กันยาวๆกับหนุ่มน้ำมนต์จนถึง4ทุ่มเลยนะครับฟังเพลงเพราะๆไปเรื่อยๆทั้งละกันนะครับในช่วงนี้นะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: เอาละครับผมในช่วงของเพลงฮิตมานครชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับในช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่ก็แล้วกันนะฮะในช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณ

0: เราคุ้มครองโทร1158
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียวสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอ.อ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพหวานครับขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคนเราคุ้มครองโทร1158และทอ.อ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนั่นเองครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนนะครับยังไงฝากติดตามหนุ่มหน้ามนด้วยนะจ๊ะจะเจอกับหนุ่มหน้ามนครับได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:00 จนถึง 20:00 ทุกสัปดาห์นะครับผมขอมุ่งมั่นมาเสิร์ฟทํากันนะครับเอาละท้ายชั่วโมงนี้ขอเสิร์ฟผลงานเพลงนี้ให้กับทุกคนนอนหลับฝันดีครับคิดสิ่งไหนก็ขอให้สมปรารถนาร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมานะจ๊ะสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่สำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยค่ะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะก็เจอกันค่ะเวลาดีๆดึกนิดนึงค่ะคุณผู้ฟัง4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะวันนี้เนี่ยก็นะคะเลือกงานเพลงสนุกๆแบบเป็นหมอลำเดอจ้านะคะมาฝากคุณผู้ฟังตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยแล้วก็สีฟ้อนสีเสิร์งกันเลยนะคะตั้งแต่ช่วงต้นชั่วโมงนะคะเริ่มต้นมากับงานเพลงของพี่จ๊อบจอยโอ้โหฟังบอกเลยว่าไม่ได้ฟังนานมากแล้วว่าเพลงนี้นะคะจ๊อบจอยกับสาวนาสอนน้องนะคะแล้วก็ต่อด้วยสุดเหงาหางานจากพี่บุญตาเมืองใหม่นะคุณฟังแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้อันนี้ขยับเข้ามาในยุคใหม่หน่อยนะหอยกอดผู้ยอดรวยในงานจากบิวจิตชริยานั่นเองนะคะ3งานเพลงสนุกๆ กับฮิตมาราธอนของเรานะคะทักทายคุณผู้ฟังนะคะที่รับฟังอยู่ทางวิทยุผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท Mcord Radio Network ทั้ง41สถานีนะคะทั่วประเทศของเราเลยนะจ๊ะ77จังหวัดเนาะแล้วก็ทางออนไลน์ด้วยนะคะนะรับชมแล้วก็รับฟังอยู่ตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางเว็บไซต์www.ltmfm95.mcord.net นะคะหรือว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชันหลายๆคนโหลดเอาไว้แล้วด้วยนะคะสะดวกมากๆกับ Mcord Connect นะคะฟังได้หลายรายการคุณผู้ฟังนะคะวิทยุตลอด24ชั่วโมงแล้วก็รวมถึงติดตามข่าวสารจากสำนักข่าวไทยได้ด้วย Mcord Connect นะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะฝากคุณผู้ฟังด้วยเนาะแล้วก็สำหรับช่องทางนะคะของทางลูกทุ่งมหานครของเราที่คุณผู้ฟังเนี่ยนะคะจะเข้ามาทักทายแล้วก็เห็นหน้าดีเจนะคะสดใสซับซ่าก็เข้ามารับชมผ่านทาง Facebook Live ได้นะคะที่เพจ LTM FM 95ของเราก็มีไลฟ์ทุกชั่วโมงคุณผู้ฟังนะคะตอนนี้ก็นะหลายๆคนเข้ามาทักทายกันแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ดีเจด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวมาทักทายเนาะว่าวันนี้สมาชิกของเรามีใครมากันแล้วบ้างมีใครมารายงานตัวกันบ้างนะคุณผู้ฟังนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่สุบอกว่าอยู่ทางยุโรปนะทางไกลแต่ว่าสัญญาณเสียงสัญญาณภาพชัดมากๆนะคะขอบคุณมากๆเลยนะจ๊ะก็วันนี้เช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังนะคะอยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษหรือว่าอยากจะมอบเพลงพิเศษนั้นให้กับใครแน่นะโทรเข้ามาได้เลยนะคะอีกสักครู่นึงกับสายชิวฮิวใจของเรานะคะสายหน้าใหม่รออยู่นะคะที่02-248-1366นะคะ02-248-1366นะคะอยากจะจองสายน้ำไม้ฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราได้เลยตอนนี้น้องกว่างกว้างนะคะรอรับสายอยู่แล้วนะคุณผู้ฟังส่วนใครที่บอกว่าเขินนะไม่อยากคุยสายน้ำไม้เกรงใจด้วยอะไรด้วยก็ไม่เป็นไรคุณผู้ฟังฝากเพลงไว้ได้เช่นเดียวกันนะคะส่วนทาง SMS ของเราค่ะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาเลยนะคะที่4689400นะ4 6

0698-9400มีเข้ามาแล้วด้วยนะคะต้นชั่วโมงนะสวัสดีค่ะคุณสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันนะจากคุณแม่รุนแล้วก็สิทธิ์ของเจ้าไม้ไทยจากพี่คนโคราชด้วยอันนี้เป็นข่าวประจำเลยนะจะเป็น2ข้อความแรกที่ส่งมาเร็วมากๆเหมือนแบบตั้งมาแล้วก็ปลูกเอาไว้เลยอ่ะขอบพระคุณนะคะนะทักทายกันเข้ามาได้เรื่อยๆเลยค่ะทางเพจของเราด้วยนะที่ LTM FM 95ค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวตอนนี้ก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าไมค์คุยสายหน้าไมค์กันนะคะรออยู่นะเน้นย้ำเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันค่ะ022481366นะใครที่บอกว่าโทรยากมากเลยโทรไม่ค่อยติดเอาวันนี้ลองกันอีกสักครั้งหนึ่งเนาะนะคะระหว่างรอสายค่ะจัดงานเพลงที่บอกเลยว่าไวรัลมากๆไวรัลมากๆทุกแพลตฟอร์มแล้วเขาก็มีเหมือนเป็นชาเลนจ์นะเป็นแบบว่าฟ้อนงามๆค่ะคุณผู้ฟังนะคะเพลงเนี้ยเดี๋ยวต้องไปฟังนะงานเพลงใหม่ก็ถือว่าใหม่อยู่แหละนะคะกู่แคนฟีเจอริ่งกับพี่ก้องห้วยไร่นะแคนห้างนางฟ้า

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮิลใจมาแล้วจ้านะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินคัพนะคะสายมารออยู่แล้วจากนครศรีธรรมราชสวัสดีค่ะพี่มนัสค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะโอ้ช่วงนี้พี่มนัสโทรมาแทบทุกวันเลยแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้คุยสายหน้าใหม่เลยเนาะ
2: ก็คือกับน้องกุตาแล้ว
1: คุยใช่แล้วแต่ว่าหมายถึงว่าช่วงนี้อะไรเงี้ยช่วงใกล้ๆที่ผ่านมาอะไรเงี้ย
2: ก็ปีนี้ครั้งนี้ครั้งที่สอง
1: นั่นแหละนะคะโอเคพี่มนัสสบายดีนะคะ
2: สบายดีครับ
1: สบายดีค่ะฟังจากเสียงแล้วสดใสเลยร่างกายแข็งแรง
2: อายุก็มากแล้วก็ร่างกายก็ยังแข็งแรงน้อง
1: สุดยอดเลยตอนนี้อยู่ไหนคะเนี่ยเหมือนได้ยินเสียงข้างๆได้ยินเสียงรถเมื่อกี้หรือไม่ใช
2: ่ก็บ้านก็อยู่กับถนนนึกอยู่เพียง10เมตรน้อง
1: อ๋อโอเคค่ะแต่สัญญาณชัดเจนเน
2: าะชัดเจนครับชัดเจน
1: ชัดเจนค่ะวันนี้บอกอยากฟังเพลงคนดีของแม่ของสายันสัญญาหรอคะ
2: ของสายันก็ได้ของสายันนิรันดรสายันสัญญามันมีอยู่3เวอร์ชั่นแล้วก็ยอดรักกับแกครับ
1: แต่หนูหาเจอเป็นสายันสัญญาได้เนาะ
2: ก็ได้ครับได้
1: เพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันแม่แห่งชาติด้วยเนาะ
2: ครับผม
1: ครับผมและพี่มนัสอยากจะมอบเพลงนี้ให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
2: ก็มอบให้กับทุกคนแล้วก็พี่อนันต์ที่ตัวสายหน้าใหม่ของน้องลูกตาเนี่ยคนที่อยู่พิจิตรบุญน่ะน้อง
1: อ๋อพี่นันใช่ไหมคะ
2: ครับผม
1: ค่ะโอ้ได้เลยน่าจะฟังอยู่แหละตอนนี้พี่นันฟังทุกคืนอืมค่ะ
2: ผมพี่ก็ฟังทุกคืนน้องกัน
1: จ้าขอบคุณมากหนูเห็นแล้วพี่มานัทฝากเพลงเข้ามาทุกคืนเลยขอบคุณมากๆเลยค่ะ
2: ก็พี่ฟังน้องกูตันมา3ปีกว่าแล้วน้อง
1: แต่หนูจัดมา2ปีกว่าเองนะพาม
2: ไม
1: ่ฮะ
2: ครั้งแรกเลยพี่ขอเพลงน้องลูกอันน่ะ
1: จ้ะ
2: เพลงโรทาน้ำใจอ่ะน้อง
1: โอ้จ้ะก็มันน้อยจ้ะ
2: ก็น้องตาลบอกว่าเอาหน้าไหม
1: อืม
2: ก็พี่บอกว่าไม่เอาพี่ไม่เคยพูดไม่เคยดู
1: อ๋อไม่เคยคุยหน้าไหมใช่ไหมคะ
2: ครับผม
1: ค่ะ
2: แล้วก็
1: จ้ะ
2: ก็หลายครั้ง
1: uh-huh.
2: เอาวะ
1: ลองดูไม่เป็นไรเลยคุยกันสนุกค่ะพี่เหมือนเราคุยกันแค่2คนค่ะไม่มีใครได้ยินเราหรอกจริงๆ
2: ก็ความพี่ความจากวิทยุน้อง
1: จ้ะขอบคุณมากๆเลยค่ะ
2: ก็กว่าจะได้จุดเบอร์โทรได้
1: อืม
2: ก็หลายคืนอยู่
1: เข้าใจแบบว่าเบื่อบางทีเราจดไป2ตัว3ตัวเอ๊ะตัวที่4อะไรแล้วนะรออีกวันนึงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่เน
1: า
2: ะ
1: โอเคค่ะงั้นเดี๋ยววันนี้จัดเพลงเพราะๆให้เลยวันนี้ขอบคุณพี่มนัสมากๆนะคะ
2: ก็น้องลูกตาล
1: ค่ะ
2: มอบให้ทุกชิ้นทุกสายที่โทรเข้าหานะ
1: ค่ะได้เลย
2: แล้วก็ขอบคุณน้องน้องกวางด้วยนะ
1: ค่ะน้องกวางด้วยจ้ะ
2: น้องแป้งก็ไม่รู้ยังไงหลายคืนเนี่ยก็มันจะยินนะ
1: โอ้เดี๋ยวน้องแป้งมารับหน้าที่ต่อน้องกวางด้วยค่ะค่ะโอเคเนาะ
2: ครับผม
1: ครับสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: นี่คิดถึงน้องแป้งเดี๋ยวน้องแป้งมานะคะอ้าวสายชิวฮิวใจจัดให้เลยกับเพลงนี้คนดีของแม่สายันสัญญาค่ะ

0: นับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณอีกครั้งค่ะสำหรับสายหน้าไมค์ของเราพี่มนัสนะคะจากนครศรีธรรมราชนะคะงานเพลงเพราะๆความหมายดีๆนะคะจากสายสัญญานะคะเสียงนี้คนดีของแม่นะคะอย่างที่พี่มนัสบอกว่าจริงๆเราก็มีหลายเวอร์ชั่นเลยนะคะมีของสายนิรันดรมีอาแอลยอดรักด้วยนะคะแต่วันนี้ก็เลือกไป1เวอร์ชั่นเนาะนะคะอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมคุณผู้ฟังค่ะแนะนำเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพลงไหนมีโอ้โหนักร้องนำมาร้องใหม่เยอะหลายเวอร์ชันอะไรเงี้ยค่ะก็บอกได้นะเดี๋ยวหาให้นะคะยินดีจัดให้อยู่แล้วค่ะคุณผู้ฟังชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายด้วยนะคะใครที่อยากจะจองสายหน้าใหม่โทรเข้ามาได้เลยค่ะตลอดทั้งชั่วโมงนะคะที่02-248-1366นะคะมาทักทายสมาชิกของเรากันบ้างนะคะทาง Facebook Live นะคะที่เพจ LTM FM 95สวัสดีพี่สุนะคะอีกครั้งนึงคุณแม่ทันพิชาด้วยนะคะแม่เกลพี่อรุณีค่ะแล้วก็พี่สว่างบอกว่าสวัสดีครับพัทลุงนะอยู่พัทลุงชมอยู่นะจ๊ะพี่เรดมี่นะพี่หนูพินบอกสวัสดีครับดีเจลูกตาลคนสวยอำเภอส่องดาวจากจังหวัดสกลนครนะคะสกลนครฝนตกทุกวันเลยครับอากาศเปลี่ยนแปลงนะบอกพี่ลูกตาลคนสวยดูแลสุขภาพด้วยนะขอบคุณมากนะคะนะแล้วก็มีใครอีกเอ่ยพี่บุญช่วยค่ะพี่บุญช่วยพี่อรุณีบอก FC จ้ะจากสุโขทัยนะคะขอบคุณค่ะพี่อุทัยพี่เบลเบดนะน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะคะมากันตั้งแต่ต้นชั่วโมงเช่นเคยน้องหนูดีน้องแชนะคะพี่วันเพ็ญค่ะพี่นารีค่ะพี่ถาวรบอกฟังอยู่จากภูเก็ตเลยนะคะขอบคุณมากๆพี่ประธานพี่นิดหรือว่าลุงดำมังขันจากนครศรีธรรมราชนะคะน้องสรายุทธนะน้องสรายุทธด้วยนะคะพี่ศักชัยค่ะพี่จิรวรรณพี่นักรบพี่ชื่นชมค่ะอันนี้ก็นะทักทายผ่านทาง Facebook Live ของเรานะคะแล้วก็พี่ทองรวมกับพี่วิจิตพี่ประเดิมด้วยนะคะเข้ามาล่าสุดแล้วก็คุณแม่ชนิสรานะคะ

แนะนำงานเพลงของน้องเพชรคทาวุฒิมาด้วยกับอ่านเกมไม่ขาดนะเพลงใหม่เลยเนาะแล้วก็พี่ฮามิหรือเปล่าหนูอ่านผิดขออภัยนะคะบอกว่าลูกตาคนสวยจากปัตตานีนะจ๊ะทักทายค่ะขอบคุณมากๆเลยเอาล่ะนะคะอย่างนี้ คือตอนแรกก็นะมีคนเขาเปิดไปยังเนาะวันนี้อะไรเงี้ยก็เห็นมีเปิดไปแล้วบ้างแต่ว่าชั่วโมงนี้อ่ะข้อความสายหลังไมเยอะมากๆนะคะสายหลังไมเยอะมากๆทั้งพี่อ้อมสุราษฎร์คุณแม่ธรรมิชาจากลาดพร้าว71นะคะพี่ขวัญจากสุโขทัยนะคะแล้วก็มีมาทางไลฟ์ด้วยนะคะก็เลยจัดให้เลยก็ได้งานใหม่ล่าสุดจากดีเจลูกตาลชนิชาเองนะคะ ดอกชบาสีแดงค่ะให้บิ๊กแอสโนฮานา

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะมหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะอ่ะนะตอนนี้หลังไมค์บอกเลยว่ามีเพลงที่เกี่ยวกับแม่เข้ามาเยอะเลยค่ะเยอะมากๆจริงๆเดี๋ยวทยอยจัดให้เรื่อยๆกันละกันนะคะแต่ว่าอันเนี้ยก็แม่เหมือนกันคุณผู้ฟังแต่เป็นแม่ห้างแม่ห้างผู้ใดเอลดีผู้ใดมากวนกราบเรียนเชิญด้านหน้าเวทีได้เลยค่ะ
2: ขออนุญาตวางก่อนได้ไหม

0: ขอบคุณค่ะ
1: สนับสนุนโดย
2: ลาโมโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลาโมโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: 25โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
2: ดียังไงหรอ
1: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
3: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
4: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
5: Pulsar
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบก

0: กอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวฮั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: งานจากพี่ต่ายอรไทยนะครับเพลงนี้ถึงดังยังห่วงแม่ค่ะฝากมาทางหลังไมค์จากพี่สาวชุมพรนะคะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะเพลงที่คุณผู้ฟังฝากมาเช่นเคยพี่หนึ่งโรงก๊อกจากสุวรรณภูมินะคะกับเพลงของพี่ปูพงศ์สิคัมภีร์แม่นั่นเองนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยแล้วก็หลังจากจบเพลงนี้เราจะพักสักครู่หนึ่งฟังสิ่งที่น่าสนใจนะคะแล้วก็ไปต่อชั่วโมงหน้ายังอยู่กับดีเจลูกตาลชนิชานะคะ

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า
0: 23นาฬิกา3นาทีนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ชั่วโมงที่2กับดีเจลูกตาลชนิชาค่ะสายมารออยู่แล้วด้วยนะคะกับช่วงของพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะจากหนองคายค่ะสวัสดีค่ะพี่หนุ่ม
3: สวัสดีครับพี่ลูกตาลครับ
0: โอ้นะคะต่างคนต่างเรียกพี่นะคะเราจะไม่ยอมกันนะคะ รบกวนปิดเสียงวิทยุให้ก่อนได้ไหมเอ่ยแป๊บหนึ่งเนาะได้นะคะรบกวนนิดนึงเรียบร้อยนะ
3: ครับผม
0: ขอบคุณมากๆเลยค่ะเราเคยคุยกันแล้วหรือยังเอ่ย
3: ยังครับ
0: ยังเลยครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะ
3: ครับพอดีผมเพิ่งมาฟังรายการพี่เป็นครั้งแรกครับ
0: จริงเหรอหมายถึงว่าวันนี้หรือว่าก่อนหน้านี้ด้วย
3: เพิ่งผมเพิ่งมาฟังวันนี้เพิ่งเจอวันนี้แหละ
0: หมุนมาเจอวันนี้เป็นวันแรก
3: ครับ
0: แล้วก็โทรติดเลยตั้งแต่วันแรกเหรอคะ
3: ก็เพิ่งโทรติดวันนี้เป็นวันแรกด้วย
0: สุดยอดเลยสุดยอดเลยแล้วการที่ฟังอยู่ทางออนไลน์หรือว่าทางวิทยุนะคะเมื่อสักครู่เปิดทางไหน
3: ฟังทางวิทยุครับ
0: ฟังทางวิทยุเลยนะคะที่หนองคายรับอสมทหนองคายเลยหรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงคะพี่หนุ่ม
3: อสมทหนอง

0: ใคร
1: ชัดเจนไหมคะเป็นยังไงบ้างสัญญาณเสียง
0: ชัดเจนดีครับ
1: ชัดเจนดีนะคะโอเคแล้ววันนี้ฟังเป็นวันแรกแล้วจะเป็นมีจะมีวันต่อไปไหมหรือเป็นวันแรกแล้ววันสุดท้ายเลยจะไม่ฟังแล้ว
0: ก็จะฟังทุกวันแหละครับ
1: หยอกเล่นโอ้โหนะทีนี้จะต้องอันนี้ไว้เลยค่ะพี่หนุ่มเราต้องล็อกไว้เลยมันแปลว่าFM 95นะเอาไม้จิ้มลูกชิ้นอะเอาสอดไว้มันจะล็อกไว้เลย
0: พี่ก็ว่าป้า
1: เคยไหมที่แบบเวลาเราหมุนแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออะไรแล้วมันหลวมมาแล้วคุณก็เอาไม้เหมือนเป็นอันเล็กๆอะเหมือนไม้จิ้มฟันไปจิ้มไว้
0: พี่ของผมมันเป็นวิกิตอน
1: โถคุณจะบอกว่าเดี๋ยวนี้มันยุคสมัยไหนแล้วคุณลูกตาคุณจะมาเอาไม้มาเสียบเป็นดิจิตอลก็จะหาง่ายใช่ไหมคุณเขาจะขึ้นตัวเลขเลยใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: นะขอบคุณมากๆเลยดีใจมากเลยนะวันนี้ที่หมุนมาฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะแล้วก็ได้คุยสายหน้าใหม่กันด้วยนะ
0: ตามจริงผมก็ติดตามมาหลายปีแล้วนะคืนนี้นะ
1: รอแล้วปกติฟังทางไหนคะได้เห็นติดตามข่าวสารของคลื่นทางไหนคะ
0: ก็ฟังแต่คลื่นนี่แหละส่วนมากจะฟังแต่ลูกทุ่งมหานคร
1: อ๋ออ๋อเข้าใจแล้วคือฟังอยู่แต่ว่าช่วงเวลาเนี้ยเพิ่งจะหมุนมาเจอถูกไหม
0: ครับพอดีถ้าวันไหนผมไม่ได้ไปทำงานผมก็จะฟังปกติ
1: อ๋อถ้างั้นแสดงว่าปกติฟังช่วงกลางวันเหรอคะ
0: กลางวันครับ
1: ถ้า
0: ช่วง4โมงเย็นผมก็ออกไปทำงานถึง2ทุ่มหรือ3ทุ่ม
1: อ๋อก็เลยปกติไม่ค่อยได้ฟังตอนกลางคืน
0: ครับ
1: นะโอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะนะเป็นไงบ้างคะวันนี้หนองคายอากาศดีไหมฝนตกไหม
0: ฝนตกครับพี่ฝนตก
1: ฝนตกเนาะช่วงนี้ฝนตกไปทั่วเลยนะพี่หนุ่มนะ
0: 6โมงเย็นเพิ่งหยุดตก
1: หรออ๋ออยู่แถวไหนคะเนี่ยหนองคายอำเภออ
0: ยู่ในเมืองเลย
1: อำเภอเมืองหนองคายเลยเนาะนะคะโอเควันนี้พี่หนุ่มบอกอยากฟังเพลงให้เข้ากับบรรยากาศหน่อยพรุ่งนี้ก็วันแม่แล้วเดี๋ยวหลังเที่ยงคืนนี่ก็เป็นวันแม่ละบอกอยากฟังของพี่เอกพลมนตรการเนาะดอกไม้วันแม่ใช่ไหมคะ
0: ใช่คร
1: ับ นะแล้วก็พี่หนุ่มเนี่ยก็ใจตรงกันกับพี่เอกชัยจากราชบุรีด้วยเหมือนกันขอเพลงเดียวกันมาเลยก็เลยว่าเอ้านะเดี๋ยวจัดเพลงนี้ให้เลยนะ
0: เพราะว่าพรุ่งนี้ก็เป็นวันแม่แล้วครับ
1: ใช่ไหมคะแล้วอยากจะมอบให้ใครพูดได้เลยนะคะพูดได้เลย
0: ก็มอบให้แม่ๆทุกคนครับที่เป็นแฟนรายการของพี่ลูกตาล
1: นี่ค่ะได้เลยโอเคก่อนที่เราจะไปฟังเพลงค่ะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันค่ะพี่หนุ่มเดี๋ยวพูดตามตาเลยนะ
0: ครับ
1: ค่ะขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: ห์ตราพันท้ายนรสิง
1: ห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: และไอยราอาห่า
0: และไอยาลาอาหาร
1: สชาติดีดี
0: รสชาติดีดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ไอยาลาอาหาร
0: ไอยาลาอาหาร
1: โอเคค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆถ้ามีโอกาสโทรเข้ามาอีกนะพี่หนุ่มนะ
0: ครับผม
1: ครับรักษาสุขภาพด้วยนะจ๊ะ
0: เช่นกันนะพี่ครับ
1: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: เอาละค่ะช่วงนี้พาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะไหนเนี่ยพี่หนุ่มจากหนองคายนะคะก็ฝากเพลงวันแม่มาแล้วนะคะกับดอกไม้วันแม่เอกพลมนตรการเพราะฉะนั้นแล้วนะคะพาเรทนี้มอบเป็นพิเศษสำหรับคุณแม่ทุกท่านเลยค่ะ

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า
1: สี่งานเพลงเพราะๆนี่ค่ะมอบเป็นพิเศษสำหรับคุณแม่ทุกท่านเลยนะคะเริ่มต้นขบวนพาเหรดกับเพลงที่สายหน้าไมค์ของเราฝากเข้ามาพี่หนุ่มหนองคายแล้วก็พี่เอกชัยจากราชบุรีด้วยกับดอกไม้วันแม่นะคะแล้วก็ต่อด้วยจากใจลูกชายแม่เบิ้ลปทุมราชนะคะเพลงนี้พี่แสงจากจังหวัดตากนะคะฝากมาแล้วก็มากันที่คุณแม่รำไพแสงทองนะคะฟีเจอริ่งกับน้องเมจิรพรนะฟังเดอร์แม่สิวาแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กล่อมลูกนะคะสุนารีราชสีมานั่นเองนะคะพรุ่งนี้ก็วันแม่แห่งชาติแล้วคุณผู้ฟังนะคะใครที่นะวางแพลนไว้ว่าจะพาคุณแม่ไปเที่ยวนะคะหรือว่าอาจจะได้หยุดพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่กับคุณแม่มีกิจกรรมต่างๆร่วมกันหรือว่าใครที่อาจจะไม่ได้อยู่ใกล้กันนะคุณแม่อาจจะอยู่ต่างจังหวัดหรืออะไรอย่างเงี้ยก็นะอย่าลืมโทรหากันสักนิดนึงจริงๆเรามีความรักมอบให้กันได้ทุกวันอยู่แล้วค่ะคุณผู้ฟังเนาะแต่ว่าเผื่อบางคนอาจจะทำงานเยอะอะไรเยอะก็ถืออ่ะเป็นวันนี้เป็นวันพิเศษเนาะนะคะส่งความห่วงใยถึงทุกท่านเลยทั้งคุณแม่คุณลูกคุณพ่อด้วยนะคะครั้งครอบครัวเลยนะทักทายเพิ่มเติมพี่ทองรวมนะคะพี่เดียวจรัญระโนดนะคะแล้วก็พี่คันชิดค่ะคุณแม่น้องแม่น้องด้วยนะคะเพิ่งเข้ามาเนาะแล้วก็พี่เดียว .com บอกมาแล้วมาแล้วมาดึกหน่อยนะครับนะพี่เอกรินนะคะขอบคุณมากๆเลยพี่เหี่ยวด้วยนะคะเพิ่งเข้ามาเมื่อสักครู่นี้พี่รง JP บอกฟังอยู่นะครับพี่นันทาพี่จรุนนะแก้วนะคะขอบคุณมากๆพี่โกท้วมนะฟังอยู่ทุกคืนเลยลูกตาลคนสวยขอบคุณมากๆค่ะพี่ณรงค์จากนครศรีธรรมราชด้วยนะคะพี่นักรบแล้วก็พี่อเนกจากศรีสำโรงสุโขทัยพี่จงมีเงินแล้วก็พี่สายชนนะสวัสดีน้องเต้ยด้วยนะคะเอาล่ะช่วงนี้จัดเพลงให้ต่อเลยพี่จำลองจากสุโขทัยฝากมานะคะจดหมายจากแนวหน้า

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อนะคะจอคิวฮิตค่ะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะในชั่วโมงนี้ค่ะกับงานเพลงใหม่ล่าสุดนะคะจากพี่แจ๊สนะพี่แจ๊สสปุกนิกปาปิยองกุ๊กกุ๊กนะคะฟีเจอริ่งกับเกมสุจิตราค่ะคุณผู้ฟังกับเพลงทิ้งกันไม่ได้หรอกเพลงนี้นะคะคำร้องโดยพดุงทรงแสงทำนองพี่บ๊อบบี้3บาท50นะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยพี่บ๊อบบี้3บาท50แล้วก็พี่ฟอร์ดธนากรด้วยนะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้พร้อมๆกันเลยทิ้งกันไม่ได้หรอกแจ๊สสมุกนิกปาปิยองกุ๊กกุ๊กฟีเจอริ่งเกมสุจิตราค่ะ

0: ฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
2: เพลงฮิตติดชาร์ตนี่ค่ะคุณผู้ฟังขอขอบคุณอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะสองงานเพลงในช่วงนี้จากมหานครชาร์ตของเราค่ะคำเอ่ยค่ะอยู่ในฮิตที่16นะคะงานจากยุ้ยมานะศักดิ์ค่ะจากสังกัด Friend Music แล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยเพลงน่ารักน่ารักนะคะเป็นเซฟโซนกับพื้นที่ปลอดภัยนั่นเองงานใหม่ล่าสุดจากพี่พิมพ์ดาของเรานี่แหละนะคะอยู่ในฮิตที่9ด้วยนะคะจัดให้เลย2งานเพลงนี้กับช่วงเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้
5: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
7: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง

0: โสดจริงไหมน้อง
1: โสดอีหลีอ้ายจัดให้เลยนะคะเป็นพิเศษสำหรับคนโสดนะคะกับโสดจริงหรือเปล่างานจากวงแทมารินนั่นเองนะคะโอ้เนี่ยคนโสดฝากมาหรือเปล่าไม่รู้พี่ดำเกลิงนะคะจากพิษณุโลกนะคะฝากมาช่วงท้ายๆเลยนะตอนนี้ 23:54 ค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราส่งท้ายกันเลยแล้วกันเนาะกับเพื่อนเพลงหวาน
2: เพื่อนเพลงหวาน
3: สนับสนุนโดย DPAหรือสถาบันคุ้มครองเงิน

0: ฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะเดี๋ยววันนี้จัดให้เลยนะน้องแป้งนะคะเขาฝากมาบอกว่าอยากฟังงานของพี่ณราธิวงศ์ชาตรีนั่นเองกับรักอำพรางนะคะก็จัดให้ในช่วงนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกท่านที่เขามาอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะ2ชั่วโมงเลยตั้งแต่4ทุ่มยาวมาถึงเวลานี้นะคะแล้วก็สุขสันต์วันแม่ล่วงหน้าด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมค่ะกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา 24:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง

0: ได้ไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

3ผลงานเพลงค่ะแนะนำโตจากน้ำแข็งทิพวรรณนะคะตามมาด้วยชอบที่เธอเป็นเธอจากวงแทมารีนและปิดท้ายด้วยมักเจ้าบักคักนะคะบาสสิทธิชัยโจอี้วีรพลในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ

เที่ยงคืน15นาทีนะคะอยู่กับเมย์ทิชาจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วมีคนบอกคิดถึงน้องเมย์จังเลยแสดงว่าเมื่อวานหายไปใช่ไหม ไม่ได้มาทุกวันละสินะคะรับช่วงต่อจากพี่ลูกตาลชลทิชานั่นเองนะคะวันนี้อยากฟังผลงานเพลงไหนเพลงอะไรเป็นพิเศษหรือว่าอยากจะมอบผลงานเพลงให้กับใครนะคะส่งความรักความคิดถึงผ่านนักจัดรายการของเราได้ทุกๆช่วงเลยนะสวัสดีนะคะไปยัง LTM FM 95นะคะผ่านทาง Facebookไลฟ์ด้วยนะคะและรวมถึง TikTok นะคะเมธิชานะนะคะแล้วก็มีหลายๆท่านบอกว่ามีช่องทางอื่นไหมมีสิคะมีเลยแหละเพราะที่เรายังเป็นวิทยุอยู่นะ เรายังเป็นวิทยุอยู่นะมีคนบอกว่าอ้าวเหรอมันเป็นวิทยุใช่ไหมเพราะว่าบางคนเขาเข้ามาดูจากทางออนไลน์ไงแล้วเขาไม่รู้ว่าคลื่นของเรามันคือคลื่นวิทยุนะคะแล้วก็ชอบมีคนตั้งข้อสังเกตว่าทำไมฟังวิทยุถึงเร็วกว่าทางอินเทอร์เน็ตนะคะแน่นอนค่ะเพราะว่าคลื่นวิทยุมันไปทางอากาศนะคะแต่ว่าอินเทอร์เน็ตมันไปทางสายเนาะสายสัญญาณนะคะดังนั้นไม่แปลกค่ะที่วิทยุจะเร็วกว่านะคะเพราะว่าบางคนเล่นเปิดพร้อมกันไงเปิดวิทยุด้วยเพราะว่าอยากจะฟังเสียงและเปิดอินเทอร์เน็ตด้วยนะคะดูทางออนไลน์ด้วยเพื่ออยากจะดูหน้าแล้วพอเปิดพร้อมกันเป็นยังไงปากไม่ตรงเพราะว่าวิทยุมันเร็วกว่านะคะดังนั้นเอาสักช่องทางหนึ่งทางไหนก็ได้ไม่เป็นไรนะนะคะวันนี้อยากจะฟังผลงานเพลงไหนแล้วก็แนะนำกันเข้ามาได้เลยค่ะ022481366นะคะวันนี้มีพี่แป้งรอรับสายนะ022481366ยินดีต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่วันแม่แห่งชาติด้วยนะคะลูกๆทั้งหลายทั้งแหล่นะจ๊ะอยากจะมอบผลงานเพลงไหนให้กับคุณแม่ก็ส่งกันเข้ามาได้นะคะช่วงนี้เห็นบอกว่าดอกมะลิแพงขึ้นด้วยเนาะมันก็มีหลากหลายช่องทางนะคะให้เราเลือกซื้อได้พวงมาลัยต่างๆอย่างงี้ใช่ไหมช่วงนี้ดอกไม้เหมือนช่วงวันวาเลนไทน์นะวาเลนไทน์ดอกกุหลาบก็จะราคาแพงขึ้นนี่ก็เหมือนกันเลยนะดอกมะลิก็แพงขึ้นเหมือนกันอือนะก็ลองช่องทางเลือกมีเยอะแยะนะคะก็มีหลากหลายวิธีที่เราจะส่งมอบความรักแต่ถ้าถามว่าพวงมาลัยก็ยังคงเป็นสัญลักษณ์ของความแบบเคารพนับถืออยู่เนาะแล้วก็ถ้ามีหลากหลายท่านก็ถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมจะต้องเป็นดอกมะลิเป็นดอกอื่นได้ไหมจะบอกว่าดอกมะลิเนี่ยที่มันเป็นสัญลักษณ์วันแม่เพราะว่ามีกลิ่นหอมที่ยาวนานมีสีขาวที่บริสุทธิ์เขาก็เลยรู้สึกว่าดอกมะลิเนี่ยเปรียบเสมือนดอกไม้ที่เป็นตัวแทนของคุณแม่รักไม่มีวันโรยราก็คือกลิ่นมันอยู่นานเนื้อไหมกลิ่นมันอยู่นานและเป็นรักที่บริสุทธิ์ก็เลยใช้ดอกไม้สีขาวที่บริสุทธิ์และมีกลิ่นหอมนานเสมือนความรักของแม่ที่รักลูกไม่มีวันจืดจางอะไรเงี้ยนะอ่ะก็อยากจะฟังเพลงไหนก็โทรกันเข้ามาได้นะคะ022481366ในช่วงนี้อ่ะเว้นไว้ให้1ผลงานเพลงสนุกๆจากพี่หญิงลีศรีจุมพลนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันค่ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาถึงช่วงนี้นะคะซ่าชิวฮิวใจขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะตอนนี้หนึ่งไซด์หน้าใหม่สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้า
2: เมืองนันจังหวัดน่าน
1: จังหวัดน่านตอนนี้เป็นยังไงบ้างสถานการณ
2: ์ฝนตกเยอะทุกวันเลย
1: มีที่ไหนน้ำลงน้ำหลากอะไรบ้างไหมเนี่ย
2: แต่ทั้งเหนือทั้งบางปูทางขวาก็มีแต่มันไม่เหมือนปีที่กายที่แล้วว
1: ันนี้แอบอ่าน
2: แต่พรุ่งนี้โปรจะชั่วหน่อย
1: วันนี้แอบอ่านว่าเชียงใหม่มีน้ำหลากด้วย
2: ครับ
1: ฝนตกเยอะเนาะช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะจังหวัดน่านน้องเมย์เคยไปมาแล้ว
2: เหรออ
1: ันนี้อยู่ในเมืองเลยไหมคะหรือว่าที่ไหนนะ
2: อยู่อำเภอเวียงสาครับผม
1: อยู่อำเภออะไรนะ
2: อำเภอเวียงสา
1: เวียงสามีสถานที่ท่องเที่ยวด้วยไหม
2: ก็มีแล้วก็มีหลายที่เนาะทางมาทางนาน้อยก็มีขุนสถานแล้วก็ป่าปักนายไปเหนือก็ที่บ่อเกลือ
1: ของเมไปสปันปะ
2: สปันเหรอ
1: ใช่สวยนะสวยแบบเป็นธรรมชาติเลยแล้วก็ชอบตอนในเมืองเนี่ยลงมาในเมืองเนี่ยวัดสวยมาก
2: ครับมันมีวัดแช่แห้งวัดช้างคำบริหารแล้วก็วัดภูมิน
1: สวยแบบสวยเลยอะรู้สึกว่าสัมผัสได้ถึงความแบบศิลปะทางเหนือ
2: ครับในอำเภอเมืองมีวัดเยอะ
1: ใช่
2: ใกล้กันเยอะ
1: เดินหนูเดินใกล้ๆศาลากลางนี่แหละแล้วก็มีไปไหว้อะไรนะเสาหลักเมือง
2: อ๋อเสาหลักเมืองวัดมีเมียง
1: ก็เลยแบบว่าได้ไปไหว้แถวๆนั้นแล้วก็มีเขามีจักรยานให้เช่าอะไรเงี้ยก็ไปปั่นอยู่ตรงนั้นนะ ใช่แล้วประเด็นคืออะไรรู้ป่ะด้วยความที่มันไม่ใช่จักรยานเราอะเราจำไม่ได้ว่าจักรยานคือหน้าตาแบบไหนตอนขากลับก็เลยเดินหา เออตรงเพราะว่าตรงนั้นมันจะมีตลาดใช่ไหมคะ
2: ตลาดเยอะ
1: ใช่น้องเมย์ก็จะแบบเอาจักรยานไปจอดแถวๆนั้นแหละแล้วพอกลับมาอีกทีโอ้ประชากร ประชากรจักรยานเพียบตายแล้วตอนแรกจอดกันอยู่2คันหันมาอีกทีเอ้าเพียบเลยอ่ะเก๋ๆนะคะแต่ชอบบรรยากาศความน่ารักแล้วก็ตอนอากาศมันเย็นดีด้วย
2: ครับ
1: เนาะ
2: ปีหน้าปีหน้าที่จะมาถึงนี่ก็มาเที่ยวอีกนะยินดีต้อนรับทุกคนเลย
1: กลัวเรื่องเดียวเลยกลัวการขับรถขึ้นเขาเวียนหัว
2: ไม่ต้องขึ้นเขา
1: หรอ
2: เออ
1: วันนั้นขับไปสปันคือแบบโอ้ขึ้นเขาแบบว่าแล้วเหมือนพี่ๆเขาพูดภาษาอะไรไม่แน่ใจภาษาเหนือที่แบบเราฟังไม่รู้เรื่องอ่ะ
2: เหมือนกำเมียงกูกำเมียง
1: สักอย่างนึงฟังแล้วแบบแต่ว่าน้องน่ารักมากน้องเด็กๆขายของช่วยคุณแม่เออน่ารักน่ารักแวะไปทักทายเขามานะคะอ่ะวันนี้เข้าสู่วันแม่แล้วฝากอวยพรให้กับคุณแม่หน่อย
2: เรื่องพี่ขออวยพรวันแม่เนาะ
1: ค่ะ
2: ขอน้องเมธิชาแล้วก็แม่ทุกคนในทั่วโลกทั่วประเทศจะมีความสุขความเจริญมีโชคเป็นลาภอยู่เย็นเป็นสุขมีพละอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็เดี๋ยวขอเปิดคาถาเปิดโลกเปิดชาติโลกเปิดโชคเปิดลาภให้แม่หน่อยเน
1: า
2: ะ
1: เปิดชาบโลกเปิดโชคลาภอ๋อ
2: โชคลาภ
1: โอเคเปิดยังไงอ่ะ
2: พูดทางเปิดธรรมเปิดสังฆเปิดพระพุทธเจ้าองค์ประเสริฐเปิดโลกด้วยบทว่านะโมโคทายะเปิดผ้าเปิดฟ้าเปิดดินเปิดทรัพย์เปิดศีลเปิดโชคเปิดลาภเปิดวาสนาเปิดบารมีเปิดบุญกุศลคุณงามความดีเปิดดวงเศรษฐีเปิดดวงมหาเศรษฐีเปิดดวงอภิมหาเศรษฐีเปิดดวงชราเปิดดวงราศีเปิดความมั่งมีเปิดความสำเร็จร่ำรวยมั่นคงยืนยงมั่งคั่งเจริญรุ่งเรืองชื่อเสียงโด่งดังมีเงินมีงานรับยศสรรเสริญเจริญก้าวหน้าแก้วเงินทองไหลนองเข้ามามีคนเมตตาชนะหมู่มารอยู่สุขสำราญณชาลิติ มะมั่งมุนมีมะมั่งมุนมาเงินคำไรมานะสาริติมะมั่งมุนมีมะมั่งมุนมาข้าวของเสื่อปฏิไหลมาน่าสาริติมะมั่งมุนมีมะมั่งมุนมาเหยียดยศไหลมาน่าสาริติมะมั่งมุนมีมะมั่งมุนมาสติปัญญาไหลมาน่าสาริติมะมั่งมุนมีมะมั่งมุนมาโชคลาภวาสนาไหลมาน่าสาริติสีวะเลจมหาเถโรเทนปุจิโตโสระหะโหมยสิมหาลาโภมหาลาภังพวันตุเตอายุวโนสุขังพลังสมัยความสุขความเจริญ
1: ทุกนะคะโอ้โหอวยพรแบบว่ารับทรัพย์เปิดโลกกันไปเลยนะโอเควันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรคะ
2: หนึ่งเดียวของแม
1: ่หนึ่งเดียวคือแม่ใช
2: ่ไหมหนึ่งเดียวคือแม
1: ่จากพลอยนะคะได้เลยเดี๋ยวน้องแม่จัดให้นะ
2: ครับผม
1: โอเคค่ะ
2: มีโชคไม่ลาบทุกคนนะครับ
1: ได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับ
1: เวลาจำกัดนะคะมีคนบอกว่าอยากให้พี่เขาอู้กำเมืองให้ฟังหน่อยอู้เหนือให้ฟังหน่อยไม่ทันอ่ะผลงานเพลงนี้ก่อนนะคะหนึ่งเดียวคือแม่ค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: นะคะช่วงนี้คุณผู้ฟังค่ะถ้าใครที่รู้สึกว่าปวดหัวเข่าเริ่มจะต้องดูแลแล้วนะคะวันนี้ค่ะแค่ออกแรงจะลุกนั่งหรือเดินขึ้นเดินลงบันไดนะคะก็ต้องเริ่มระมัดระวังมากขึ้นค่ะคืนความมั่นใจให้กับทุกย่างก้าวด้วย Heel Life นะคะอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับลดภาระของข้อเข่ารับแรงกระแทกแทนหัวเข่าของเราเนี่ยเนาะช่วยให้คุณจะลุกจะนั่งจะเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งด้วยผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อึดอัดสะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะคะสำหรับใครที่ต้องการเริ่มดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษค่ะซื้อ Heel Life อุปกรณ์พยุงหัวเข่า2ชิ้นแถมฟรีไปเลยอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะคะในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีไปอีกนะคะกับกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบสนใจโทร02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจ้าม
2: หานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มหานครไลฟ์วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้รามาโซนครีมรามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลชีวิตบนเส้นได้หัวใจบนตักแม่จากพี่พ

0: สนับสนุนโดย
1: ลาโวโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลาโวโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
0: ได้เวลาเกาะตัวเองกันแล้วนะคะมือขวาแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวานะคะเป็นท่าบัตเตอร์ฟลายฮักเกาะตัวเองแน่นๆแล้วก็จะบอกว่าโลกใบนี้มันโหดร้ายขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่อย่าลืมใจดีกับตัวเองด้วยนะใครจะใจร้ายกับเรายังไงก็ได้แต่เราจะต้องไม่ใจร้ายกับตัวเองดูแลตัวเองให้ดีมีเมตตากับตัวเองให้เยอะๆอะไรที่ทำแล้วรู้สึกว่าตัวเองจะลำบากลำบนนะคะก็อย่าไปทำให้เงินคนอื่นยืมนะคะก็แบบมานั่งรู้สึกผิดอย่างเงี้ยแต่ถ้าเวลาที่เงินมันไม่มีอยู่แล้วเนี่ยอันนี้น่าจะผิดกว่าเพราะว่าตัวเองจะเดือดร้อนนะคะอ่ะก็กระแสข่าวเยอะแยะมากมายในช่วงนี้ที่ทำให้เรารู้สึกว่าโหมันมูฟออนยากนะข่าวช่วงนี้แบบร้ายๆแรงๆทั้งนั้นนะคะช่วงนี้ก็เลยอยากจะแนะนำเกี่ยวกับโรคของ PTSD ซึ่ง PTSD เราได้ยินกันมาบ่อยแล้วแล้วน้องเมย์เนี่ยก็เคยพูดถึงเรื่องนี้มาแล้วด้วยกับโรคที่เป็นความเครียดหลังจากเหตุการณ์สะเทือนใจนะคะมันคือภาวะแหละมันคือภาวะที่ผิดปกติทางด้านจิตใจที่เกิดขึ้นหลังจากประสบ

กระทบกระเทือนจิตใจอย่างเช่นเราเป็นผู้ประสบเหตุเป็นพยานในที่เกิดเหตุหรือความรุนแรงต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุภัยธรรมชาติสงครามหรือว่าการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นะคะก็ทำให้รู้สึกหวาดกลัวได้หรือว่ารู้สึกว่าติดวนลูปอยู่ในเหตุการณ์แบบนั้นซ้ำๆย้ำๆนะอาการสำคัญของโรคนี้นะคะคือจะหวนนึกถึงเหตุการณ์ซ้ำๆฝันร้ายบ่อยๆเห็นภาพเห็นเหตุการณ์นั้นมาหลอกหลอนนะคะปกติเนี่ยมันจะมีอาการเหล่านี้อยู่ประมาณสักอาทิตย์ถึง2อาทิตย์แต่ถ้ามันนานเกินกว่านั้นเนี่ยควรจะพบแพทย์แล้วนะคะหลีกเลี่ยงการพยายามหนีสถานที่อันนี้ก็เป็นอาการหนึ่งนะเราจะมีความรู้สึกว่ากับอย่างเนี้ยโรงเรียนอย่างเงี้ยเราอาจจะรู้สึกว่าไม่อยากกลับไปที่โรงเรียนนั้นแล้วหรือว่าผู้คนสิ่งของหรือการจำเหตุการณ์นั้นได้เสมอนะคะอาการอีกอย่างนึงก็คือคิดและรู้สึกในอารมณ์เชิงลบนะคะรู้สึกชาทางด้านอารมณ์หมดความสุขหรือรู้สึกผิดหรือแปลกแยกนะคะบางคนเนี่ยก็จะรู้สึกตื่นตัวตลอดเวลาอย่างเช่นมีใครเรียกก็สะดุ้งตกใจง่ายหงุดหงิดง่ายหรือไม่ก็นอนไม่หลับอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นอาการเบื้องต้นแนวทางการรักษานะคะคือจิตบำบัดค่ะการบำบัดด้วยความคิดและพฤติกรรมนะคะหรือ CBT หรืออีกอย่างนึงก็คือเป็นวิธี EMDR นะคะก็คือช่วยประมวลผลความทรงจำเอาใหม่แบบค่อยๆไล่เลียงแล้วก็เยียวยาจิตใจกันไปหรือถ้าสมมุติว่าใช้วิธีการจิตบำบัดไม่สำเร็จนะคะก็อาจจะต้องใช้ยาร่วมด้วยอาจจะเป็นยากล่อมประสาทหรือยาทางด้านเกี่ยวกับการควบคุมความรู้สึกความอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพวกยาพวกเนี้ยจะต้องอยู่ในการควบคุมของแพทย์นะมันไม่มีใครออกอยู่ดีๆออกไปซื้อยาซึมเศร้ากินเองได้อย่างเงี้ยไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำเลยว่าถ้ารู้สึกว่ามีเหตุการณ์แบบนี้รู้สึกแบบนี้เนี่ยให้ไปพบแพทย์นะการดูแลจากคนใกล้ชิดสมมติว่าเราอ่ะไม่ใช่คนที่อยู่ในเหตุการณ์แต่เราคือคุณพ่อคุณแม่ของน้องๆนักเรียนหรือเราคือคนที่รู้จักกับคนที่เกิดอุบัติเหตุหรืออะไรก็ตามนะคะเรามีหน้าที่เข้าใจรับฟังและไม่ตัดสินจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีนะคะคนที่เขาแบบใช้ชีวิตกับแฟนมานานๆอันนี้เล่าส่วนตัวนิดนึงก็คือมีครอบครัวน้องเมย์นี่แหละมีคนนึงเขาแบบเสียชีวิตไปด้วยโรคมะเร็งนะคะแล้วก็พี่สาวของหนูเนี่ย move on ไม่ได้มันก็จะเป็นเรื่องของการที่แบบว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าหุ้ยทำไมอ่ะก็เสียไปนานแล้วนะโอ้ยเขาก็ตายไปนานแล้วเขาตายด้วยโรคด้วยไม่ได้ตายด้วยแบบว่าอุบัติเหตุซะหน่อยไม่ได้ตายด้วยอะไรอย่างนี้แต่ว่าคนที่เขาสูญเสียเราไม่มีวันเข้าใจเขาหรอกว่าเขารู้สึกยังไงเจ็บปวดขนาดไหนเนาะบางคนอาจจะไปเพิกเฉยความรู้สึกของเขาหรือต้องเข้าใจกับว่าผู้ป่วยประเภทเนี้ยเขาจะมีความคิดวนเนื้อไหมวนมันเลยทำให้เยียวยาไม่ได้สักทีต่อให้จะเป็น3ปี4ปี5ปี10ปีเขาอาจจะลืมไม่ได้ด้วยซ้ำนะคะสิ่งที่เราพอจะทำได้คือรับฟังต่อให้มันเป็น3ปีแล้วเราจะลำคาญพูดไม่จบมันก็ต้องฟังค่ะเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะรู้สึกแบบโอ๊ยทำไมไม่ผ่านไม่มูฟออนแต่ถ้าเราอยากจะช่วยเขาให้ดีที่สุดก็คือแนะนำเขาไปพบแพทย์เลยนะแต่ว่าก่อนที่เขาจะไปพบแพทย์เราซึ่งเป็นผู้ที่ให้คำปรึกษาก็ควรไปพบด้วยเหมือนกันอาจจะแบบขอคำปรึกษาจากแพทย์ว่าเนี่ยเรามีคนใกล้ชิดมีคนในครอบครัวนะเขาเป็นแบบนี้มีอาการแบบนี้เราจะทำยังไงดีแนะนำเขายังไงดีให้เขาอ่ะเข้าสู่กระบวนการรักษาเพราะถ้าเราอยู่ดีๆเราไปบอกเขาเลยว่าเอ้ยไปหาหมอไปแรงไหมแรงเนาะคำพูดแบบเนี้ยเนาะเขาก็จะคิดว่าเอ้ยเราคิดว่าเขาเป็นผู้ป่วยจิตเวชหรือเปล่าแต่สมัยนี้ชื่นชมอย่างนึงว่าทุกคนเริ่มตื่นรู้แล้วว่าการไปหาหมอประเภทจิตเวชหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราเป็นผู้ป่วยแบบเป็นบ้านึกออกไหมเราไม่ได้เป็นบ้าซึ่งในชีวิตของเราเนี่ยมันคือคนที่เขาเรียกว่ามีการป่วยทางกายและมีการป่วยทางใจใจของเรามันอ่อนแอได้ร่างกายของเราอ่อนแอได้ใจเราก็อ่อนแอได้ถ้าเราเข้าใจจุดนี้เราจะรู้ว่าผู้ป่วยทุกคนที่ไปพบแพทย์อ่ะมันไม่ใช่ผู้ป่วยที่แบบโอ๊ยป่วยเองอ่ะอยากจะป่วยอยากจะร้องไห้นะวันนี้อุ๊ยนึกอยากร้องไห้จังเลยอย่างเงี้ยมันคงไม่มีคนแบบนั้นเนาะนะคะหรือว่าแบบอุ๊ยเธอนี่แบบว่าเรียกร้องคนสนใจจังเลยเนี่ยมันจะออกมาจากคำพูดคนที่ไม่มีความรู้นะคะว่าโอ๊ยคนๆนี้นี่เรียกร้องคนสนใจ

จังเลยแสดงว่าคนนี้ไม่มีความรู้แหละคุณต้องมีความรู้เรื่องการแพทย์บ้างนะนะคะว่าคนเราป่วยทางกายได้ป่วยทางใจได้ต่างประเทศน่ะเขายังมีการให้พักจากการทำงานเพราะป่วยใจเลยอย่างเช่นอะอย่างเราเวลาป่วยใช่ไหมเราอาจจะเป็นหวัดท้องเสียป่วยเป็นลมพิษอะไรไม่รู้แหละเราก็มีข้ออ้างของเราใช่ไหมแต่ต่างประเทศไม่ต้องอ้างเขาใช้คำว่าป่วยใจได้เลยหมายความว่าวันนี้ไม่พร้อมทำงานเพราะจิตใจรู้สึกแย่เช่นเพื่อนที่ทำงานท็อกซิกจังเลยเจอคำพูดด่าจากหัวหน้างานบ่อยจังเลยวันนี้ไม่อยากไปทำงานรู้สึกไม่พร้อมเขาก็มีวันให้หยุดจากการป่วยใจด้วยดังนั้นนะคะเราอาจจะต้องมีความรู้เรื่องนี้มากขึ้นแล้วก็อย่าเพิ่งตัดสินคนอื่นแบบรวดเร็วฉับพลันนะคะเราต้องใช้ความรู้เยอะๆหน่อยในการดูแลคนในครอบครัวของตัวเองเรารักเราหวังดีกับเขาแล้วก็ต้องใช้คำพูดดีๆด้วยนะคะอ่ะฝากเอาไว้ให้คิดในช่วงนี้ไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจค่ะวันนี้น้ำตาแม่จะวงเคสนะคะเข้าสู่บรรยากาศของวันแม่เนาะแล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้ายังคงอยู่กับน้องเมธิชานะคะอยากจะฟังผลงานเพลงไหนแนะนำกันเข้ามาได้02-248-1366ค่ะ

0: นี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเบที่ชา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยรา อาฮ่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยรา อาฮ่าก
2: ลับมาในชั่วโมงที่2นะคะตีหนึ่งสามนาทีเป้งๆมีคนจะตีกันแล้วเดี๋ยวเปิดเวทีมวยให้ก่อนหยอกหยอกหยอกวันนี้หนึ่งสายหน้าใหม่ในชั่วโมงที่2สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะแนะนำโต๊ะหน่อยค่ะ
3: พี่เบียร์มีนบุรีครับ
2: พี่เบียร์มีนบุรีออกห่างพัดลมนิดนึงค่ะ โอ้ยนึกว่าบ้านพายุเข้า
3: ง่วงนอนพี่เบียร์ควงกะ
2: จริงหรอจะได้กลับบ้านกี่โมง
3: นู่นแหละครับพรุ่งนี้เช้า7โมง

0: พี่แป้งกับกี่โมงนะเขาบอกเขาควงกะ7โมงพี่แป้งกับกี่โมงนะ7โมงเหมือนกัน
1: เหนื่อยง่วงนอน
0: เออเนี่ยแหละตาปลือพอกันเลย
1: นึกได้ว่าเออโทรไป FM 95ดีกว่า
0: อืมจะได้ง่วงกว่าเดิม
1: เป็นไงบ้างครับช่วงนี้สบายดีนะครับหายหน้าหายตาไปเลย
0: อ๋อจริงๆอยู่เหมือนเดิมเลยนะคะมีแต่พี่นั่นแหละค่ะที่น่าจะหายหน้าหายตาจนไม่เห็นหนู
1: ไม่พอดีพี่เบียร์ทำงานห้างแล้วทีเนี้ยมันเลิก4ทุ่มมันก็โทรไปไม่ได้
0: อ
1: ื
0: มนั่นแหละสรุปใครหายหน้าหายตานะ
1: พี่เบียร์หาย
0: ไม่ใช่หนูแล้วแหละหนูว่าเออเพราะว่าเคยคิดอยากหายหน้าหายตาเหมือนกันแต่มันหายไม่ได้จริงๆเคยเหมือนกันเคยที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเหนื่อยอยากพักใจอยากหายไปจากโลกใบนี้สักอาทิตย์นึงอย่างเงี้ยอะไรอะไรวัวอะไรมาวัวมาแล้วร้องเพลงด้วย
1: 28ครับ
0: ฟังรู้เรื่องไหม
1: ดูเรื่อง
0: เขาว่าไงบ้าง
1: ฮะ
0: เขาว่าไงบ้าง
1: เขาบอกว่ามีรถเข้า
0: อ๋อตอนนี้อะนะ
1: ตอนนี
0: ้ใช่รถหรือเปล่า
1: ใช่
0: มันอาจจะเป็นรถคันสีแดงมาสด้าที่จอดอยู่กลางห้าง
1: แสดงว่ารถน้องเมย์แน่เลย
0: ไม่ใช่รถสีขาวไม่คือมันมีเรื่องเล่าไงที่เขาบอกว่ามันเป็นห้างแห่งหนึ่งมีรถมาสด้าสีแดงจอดอยู่กลางห้างแล้วมีรปภแบบไปเจอดีอะไรเงี้ยเราสร้างความหวาดกลัวให้ก่อนกลัวไหมกลัวไหม
1: สร้างความม่วงนอนไว้ให้ก่อนใช่ไหม
0: เออไม่รู้เหมือนกันในนั้นน่ะเขาก็เหมือนแบบประมาณว่าเออเขาก็ไปเจอดีมาไปเจอคนแบบเหมือนนั่งอยู่ในรถพอเรียกออกมาก็ไม่ยอมลงมาอะไรเงี้ยแต่พอเข้าไปดูอีกทีอ้าวไม่มีคนแล้วอะไรเงี้ย
1: เอาไม่ใช่หรอกไม่ใช่แล้ว พี่ไม่ได้อยู่ที่นั่น
0: อ๋อเหรอคนละห้างเนาะอันนั้นหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าห้างอะไร
1: อ
0: ๋
1: อ
0: แต่ว่าเขามาเล่าในรายการอะไรอย่างงี้ไงแล้วเราก็ชอบฟังอะไรอย่างงี้ไง
1: โอ้ยแต่คนไม่ขาดก็ไม่อยู่หรอกวันเนี้ยง่วงนอนควงเหนื่อย
0: นั่นน่ะสิเออระวังนะระวังต้องมันระวังการดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะอย่าว่าแต่บอกคนอื่นแล้วบอกตัวเองอยู่เนี่ย
1: น่าบอกน้องเมย์ด้วยเห็นไปเสียทั่วเลยเดี๋ยวไปนู่นไปนี
0: ่ นี่นอนวันละ2ชั่วโมงมา5วันแล้วอะเบลอแบบเบลอ
1: ระวังมันจะน็อกแล้วนะ
0: นี่ไงหนูรู้สึกแบบว่าวันนี้หนูอ่านข่าวไม่รู้เรื่องแล้วหนูเบลอแบบเบลอนั่งซึ
1: ม
0: นั่งซึมเป็นส้วมเลยตอนเนี้ยเอออ่านข่าวไปก็เออไปก็เลยรู้สึกแล้วว่าเออไม่ได้แล้วต้องปรับตัวเองใหม่แล้ว
1: ตาย
0: ไม่เพราะว่าเราจัดรายการเราเลิกตีสองไงคะแล้วเรามีอบรมตอน8โมง
1: ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพี่เบียร์อยู่เพื่อน
0: นั่นน่ะดิอยู่ถึงตีสองแล้วอบรม8โมงอย่างเงี้ย4-5วันติดอ่ะแบบรู้สึกแบบไม่ไหวอ่ะจะไหลอ่ะ
1: ใช
0: ่โอ้กว่าจะถึงบ้านใช่ไหมตีสองกว่าจะถึงบ้านกว่าจะทำอะไรเสร็จแล้วเป็นผู้หญิงอ่ะมานอนเลยไม่ได้มันต้องแบบ
1: เออ
0: ใช่ไหมแล้วเราก็ต้องห่วงสวยแล้วก็ต้องทาครีมก่อนนอนอย่างเงี้ยโอ้กว่าจะได้นอน
1: ใช่ใช่
0: เสียงใครอ่ะ
1: เสียง
0: ผู้หญิงอ่ะนะ
1: สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีพี่ข้างๆด้วยนะคะเออคนเราอ่ะเนาะทำงานทำการน่ะก็โทรมาในรายการเราอู้งานมาเนี่ย
1: ไม่เป็นไรเน
0: าะแล้วพี่รปภ.คนอื่นเขาฟังขึ้นหนูด้วยปะเนี่ย
1: ซีมิเตอร์สีขาวส่งลูกบ้าน194ซอย36 5 7
2: ป่าโรงแรมพี่จ้าป่าโซน
0: ค่ะค่ะว2ว8ค่ะ
1: ก็ต้องว่าแปด
0: ขอเพลงกันก่อนเดี๋ยวจะให้ไปทำงานแล้วไม่แกล้งแล
1: ้
0: ว
1: ไม่หมดเวลาทำงานแล้วเดี๋ยวจะนอนนะ
0: ไม่ได้แล้วหนูเนี่ยจะหมดเวลาคุยก่อนมาอยากฟังเพลงอะไรจ้าวันนี
1: ้เอาที่เอาเลย
0: อะไรอย่าง
1: เอาที่สบายใจบ่าววีครับ

0: นึกว่าจะบอกหนูว่าเออแล้วแต่เองจะเปิดเลยเอาที่สบายใจไม่ใช่เนาะอ๋อมันชื่อเพลงนะ
1: พี่เบียร์อยากจะขอเพลงวันแม่มากกว่า
0: ไม่ทันละไม่ทันละเอาที่บายใจมาแล้วน่ะเออนะ
1: เอาน้องเมย์บายใจไง
0: เออแต่ว่าวันแม่วันนี้เขาเปิดกันทั้งวันแล้วหนูดูอยู่อืมไม่เหลือเพลงอะไรให้หนูเปิดซ้ำแล้วเนี่ยเนี่ยดูพี่ลูกตาลเนี่ยมีดอกกุหลาบอะไรดอกมะลิอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยคนดีของแม่อย่างเงี้ยมีโอ้โหเพียบวันแม่เขาจัดไปหมดแล้วเนี่ยดอกแม่วันแม่ดอกไม้วันแม่จากใจลูกชาย
1: แม่เหรอ
0: คะกราบไปแล้วเมื่อกี้ไงก่อนออกมาจากบ้านเนี่ยน้องๆเนาะอ่ะเอาที่บายใจนะคะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมจ๊ะ
1: มอบให้ทุกสายทุกไมค์ครับ
0: พูดไปในวอบอกไม่อนุญาต
1: โดยเฉพาะให้น้องเมย์ทิชาด้วยครับ
0: ได้ครับบอกไปในวอบอกไม่อนุญาตขออนุญาตแจ้งด้วยไม่อนุญาตเออนะอ่ะมาขอบคุณสปอนเซอร์ค่ะน้ำจิ้มซุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: น้ำจิ้มซุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: ห์ตราพันท้ายนรสิงห
0: ์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: และไออัยราอาห่า
1: แล้วไออัยราอาห่าร
0: สชาติดี
1: รสชาติดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: อัยราอาห่า
1: อายระ
0: โอเคได้เลยนะจัดให้นะจ๊ะ
1: เมื่อไหร่น้องเมย์จะมีครอบครัวเนี่ย
0: หาแฟนก่อนจะได้จะหาครอบครัวครอบครัวมีอยู่แล้วมีพ่อแม่ไง
1: เอาแฟนมียังไงยัง
0: แฟนโอ้ยเอาใหม่นะมีครอบครัวหรือยังมีแล้วมีตั้งแต่เกิดเลยเกิดมาก็มีครอบครัวแล้วเลย
1: แฟนไงแฟนไง
0: โอ้ยไม่ได้ครอบครัวกีดกัน
1: พอดีแก่พอดีไม่ต้องเอา
0: ไม่เอาจริงๆนะเป้าหมายในชีวิตคือตั้งใจแล้วว่าจะไม่แต่งงานไม่มีลูก
1: เป็นไปไม่ได้
0: ทำไมอ่ะทำไมถึงเป็นไปไม่ได้
1: เวลาแก่ใครจะเลี้ยงเรา
0: แล้วทำไมเลี้ยงตัวเองไม่ได้อ่ะ
1: โอ้จะเลี้ยงตัวเองยังไงเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยลุกขึ้นไม่รอดต้องทำไงอ่ะ
0: ไม่เห็นยากเลยก็ไปเช่าไอ้นี่ไงตอนนี้เขามีบ้านศูนย์เฮลท์แคร์ของคนสูงอายุแสดงว่าไม่รู้อ่ะสิว่าเขามีแบบนี้มาแล้วน่ะ เขาเป็นเหมือนโรงพยาบาลเลยแต่เป็นบ้าน
1: เป็นบ้าน
0: ใช่คือเราสามารถไปเช่าได้ก็คือมันเหมือนเช่าห้องพักอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะมีบริการของมีนางพยาบาลมาคอยอยู่กับเราตลอดแล้วก็จะมีบ้านส่วนกลางก็คือถ้ามีแบบสามารถขึ้นวีลแชร์เข็นไปเข็นมาได้ใช่ไหมแล้วทุกคนอ่ะก็จะเป็นผู้สูงอายุหมดเลยในเฮลท์แคร์นี้เออแล้วผู้สูงอายุนะเขาก็จะมีกิจกรรมมีแบบมาทำแบบต่อเลโก้การมีถักนิตติ้งมีวาดรูป
1: เดี๋ยวพี่เบียร์จะติดตามหน้าเฟซลองดูว่าวันไหนถ้าน้องเมย์แต่งงานนะ
0: เออแล้วไงอ่ะถ้าหนูแต่งงานแล้วพี่จะเป็นยังไง
1: ไม่เป็นยังไงหรอกก็พูดเองไม่ใช่หรอไม่อยากแต่งงานไม่อยากมีหรอก
0: เอ้าก็ใจมันไม่อยากมีแต่ถ้าถึงเวลาถ้ามันเจอคนที่ใช่จริงๆมันก็ต้องเลือกถูกไหม
1: โอ้ยสาธุคนคนนั้นเป็นใครเน
0: า
1: ะ
0: ถ้าไม่อย่างนั้นเราก็แปลว่าเราคบใครก็ได้ไม่ต้องเลือกเลยเหรอจริงปะเนี่ยเออพ่อแม่เลี้ยงมาอย่างดีขนาดนี้เราก็ต้องคิดเยอะๆนิดนึงอย่างน้อยก็ต้องหาแฟนที่ไม่ทำให้เราเดือดร้อน
1: เอออย่างน้อยดีเจก็สวยสวย
0: ไม่เกี่ยวกับความสวยหรอกมันอยู่ที่ว่าเข้ากันได้หรือเปล่าถูกปะล่ะคนสวยๆดาราดังๆเยอะแยะที่เขาเลิกกัน
1: อ
0: ะใช่ไหมมันอยู่ที่ความสบายใจสุดท้ายแล้วอะว่าบ้านปลายชีวิตจะอยู่ยังไง
1: ไม่เป็นไรตอนนี้น้องเมย์อายุเท่าไหร่ละ
0: อายุ35ค่ะ
1: 35เหร
0: ออ
1: ุ้ยแก่กว่าพี่ไปกี่ปีวะพี่32 3 ปี
0: แล้วแก่ไปกี่ปีอะ
1: 3ปี
0: เออแล้วยังไงแล้วเราวางแผนยังไง
1: ใคร
0: เนี่ยวางแผนจะมีครอบครัวยังไงอะ
1: พี่เหร
0: ออืม
1: โอ้ยวางแผนไปแล้ว
0: อ่ะเราได้ยัง
1: แล้วพี่มีลูกสาวคนหนึ่งแล้วแต่ว่าแม่เขาทิ้งไปตอนนี้เลี้ยงอยู่
0: อ่ะเพราะฉะนั้นหนูก็ไม่อยากเป็นแบบพี่ไงโอเคป่ะเออชีวิตคนเราก็ต้องเลือกสิหนูจะไปรู้ได้ไงหนูคบไปแล้วสมมติหนูท้องขึ้นมาอ่ะหนูท้องแล้วมีลูกแล้วพ่อของลูกไม่ดีหนูก็ต้องมานั่งเลี้ยงลูกเนี่ยนะเลี้ยงตัวเองคนเดียวก็พอแล้วเออถูกป่ะ
1: โอ้ยเมื่อไหร่จะมาใกล้ๆเนี่ยฮะจะไปดูสักหน่อย
0: ทำไมต้องมาดูด้วย อ่ะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเปิดเพลงให้นะขอบคุณที่โทรมานะคะ
1: ครับผม
0: สวัสดีครับนะคะไม่เกี่ยวกับหน้าตามีคนบอกว่าใช่สวยก็เลยเลือกสิไม่เกี่ยวหรอกทุกคนควรเลือกไม่ใช่แค่หนูนะที่ควรเลือกทุกคนควรเลือกเลือกชีวิตที่เป็นของตัวเองที่มันดีที่สุดในชีวิตตัวเองอะว่าแบบไหนมันจะดีที่สุดอะตอนนี้น้องเมย์ก็มีการบริหารการเงินมีการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องการเงินว่าจะออมเงินยังไงถ้าสมมติว่าเราเกษียณถึงอายุ60ปีแล้วเราคิดว่าเราจะเลิกทำงานเราจะมีเงินเลี้ยงตัวเองสมมติว่าเดือนละ20,000ยาวนานไปจนถึงอายุ90ปีอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีการวางแผนชีวิตล่วงหน้าถูกไหมคะก็แค่นั้นเองเราก็วางแผนแล้วเราก็ไม่ต้องทำงานหลัง60ปีเราก็มีเงินเก็บที่จะดูแลตัวเองได้จนถึงอายุ90เห็นไหมแล้วเราก็ไม่เป็นภาระให้ใครต่อให้เรามีลูกลูกเราก็ไม่ต้องมาเลี้ยงเราด้วยเขาก็จะได้มีชีวิตของเขาเติบโตไปก็ดูแลตัวเองมีครอบครัวของตัวเองสร้างครอบครัวของตัวเองใช้เงินของเขาที่เขาหามาได้กับครอบครัวของเขาไม่ต้องมาสนใจว่าเขาจะต้องเลี้ยงดูเราอ่ะเนาะเขาเรียกว่ามีลูกเมื่อพร้อมก็นี่ยังไม่พร้อมกลัวว่ามีแล้วมันจะไม่ดีหรือว่าเลี้ยงได้ไม่ดีอย่างเงี้ยก็ยังไม่เอาเพราะว่าคิดเอาไว้ว่าถ้ามีลูกก็ต้องแบบเรียนอินเตอร์ต้องเรียนแบบได้หลายภาษาอะไรเงี้ยต้องมีแบบถ้าลูกอยากเรียนพิเศษอะไรเราต้องแบบให้ลูกไปเรียนได้อ่ะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็บอกเขาว่าอ๋อแม่ไม่มีเงินลูกเงี้ยไม่เอาอ่ะอย่างนั้นอ่ะไม่อยากอยู่ในสภาพนั้นเลยถ้าลูกแบบว่าแม่หนูอยากเรียนว่ายน้ำอ๋อไม่มีเงินลูกอ๋อแม่อยากหนูอยากเรียนรำไม่มีเงินลูกอย่างเงี้ยไม่เอาหนูก็เลยรู้สึกว่าไม่เอาไม่พร้อมนะคะมาโทรจะอยู่ดีๆเข้าเรื่องส่วนตัวหนูได้ไงเนี่ยอ่ะมาสี่ผลงานเพลงจัดให้ในช่วงนี้ค่ะ

สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า

ไอ้หนุ่มไก่เดือยนะคะผลงานเพลงจากพี่ดวงดีศรีวิชัยนี่ต้องยอมรับเลยว่าเป็นศิลปินท่านหนึ่งที่ยอมรับว่าขยันจริงๆตั้งแต่รู้จักกับคุณพี่เขามานี่พี่เขาแบบออกซิงเกิลเยอะมากแบบมากจนมากจนเราแบบว่าโอ้เข้ากับทุกสถานการณ์นะอย่างช่วงแบบชายแดนไทยเขมรเงี้ยใช่ไหมพี่ดวงดีก็มีออกซิงเกิลมาด้วยโอ้โหเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็มาช่วยกิจกรรมกับมหานครแฟมิลี่บ่อยมากด้วยก็เลยยอมรับว่าเป็นศิลปินที่ขยันมากนี่ถ้าหนูทำเกียรติบัตรให้ได้นี่หนูมอบโล่เลยจริงๆอ่ะไอ้หนุ่มไก่เดือยนะคะดวงดีศรีวิชัยสังกัดอิสระค่ะคำร้องทำนองโดยชาญชัยนรงค์นะคะเรียบเรียงโดยอาจารย์หมาใบเตยนั่นเองค่ะผลงานเพลงนี้ในช่วงของจ่อคิวฮิตนะคะถ้าชื่นชอบ

0: ก็แนะนำกันเข้ามาได้นะคะผ่านช่องทาง SMS 4689400นะคะก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: ช่วงนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 11นะคะในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาติดเอาไว้ประมาณสัปดาห์หนึ่งแล้วนะคะขอมาทุกวันทุกวันจริงๆอ่ะยอมแล้วจ้ายอมแล้วสิทธิ์ของเจ้าหมายไทยหัวใจศิลป์นะคะและกลางดาวจากไลอ้อนการ์ดบัณฑิตค่ะ

0: ชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเบทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบ

0: 024-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน 2566

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
0: มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะอัปเดตราคายางกันหน่อยเนาะเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบค่ะอำเภอหาดใหญ่ตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ82บาทครองแงะ82บาทจังหวัดตรัง82บาทภูเก็ต83บาท50สตางค์สุราษฎร์ธานี83บาท50สตางค์เฉลี่ยอยู่ที่82บาท60สตางค์นะคะจริงๆเท่าเมื่อวานเกือบหมดเลยยางลูกขุนนะคะ88บาท10สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย66บาทน้ำยาง72บาท60สตางค์มีแค่น้ำยางนะที่ลดลงที่เหลือเท่าเดิมนะคะแล้วก็มีแนะนำผลงานเพลงเข้ามาเยอะแยะมากมายนะคะมีขอกลางดาวนุ้มไม่เปิดให้แล้วนะบอกคุณเมย์คุณเมทิชาเปิดอะไรนะโอ้ดวงใจเหรอหรืออ๋อ เปิดดวงใจหรือปิดดวงใจล่ะเพราะว่าเมื่อกี้มีพี่ที่เขาสวดมนต์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมที่เขาอวยพรนะเปิดโลกอะไรสักอย่างเพลงโสดแสนดีขึ้นหิ่งควรทำโคเวอร์ด้วย AI ออกทั้ง TikTok ได้แล้วนะเผื่อจะดัง ยังไม่ได้ทำนะสิขอเพลงกล่อมลูกด้วยนะคะจากสุนารีราชสีมานะจากน้องแวนนะคะแนะนำเข้ามาแวนเริ่มมีพัฒนาการในการขอเพลงแล้วนะเริ่มมีการเปลี่ยนเพลงเรื่อยๆเริ่มจับทางได้ เดี๋ยวค่อยๆนะคะสลับกันบ้างเนาะมีคุณผู้ฟังแนะนำผลงานเพลงเข้ามาค่อนข้างเยอะปิดท้ายในช่วงนี้นะคะช่วงของเพื่อนเพลงหวานค่ะกับความรักเจ้าขาพัชราแวงวันนะคะก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านสำหรับวันนี้น้องเมย์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมเที่ยงคืนจนถึงตีสองสำหรับวันนี้แก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod

0: Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ครับต้อนรับคุณผู้ฟังมีจังหวะกันสักหน่อย 2:14 นกับ FM 95 3เพลงครับเปิดมาด้วยบ่อต้องการเสียใจจากน้องแบมไพรินใจสิเพลำไยไหทองคำรักเติมโปรครับจากวงเส้นเล็กกับฮิตมาราธอนสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับรับช่วงต่อมาจากน้องเมธิชาคุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊ตคณิตครับมาทำหน้าที่แทนพี่เพชรพุ่มพวง1ค่ำคืนนะจากตี2ไปจนถึงตี5บนคลื่นความถี่ FM 95เมกะเฮิรตซ์ลูกทุ่งมหานครก็ทักทายทั้งกรุงเทพปริมณฑลรวมไปถึงคุณผู้ฟังครับที่รับฟังผ่านทางลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชันเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกก็ส่งสัญญาณขยายความสุขผ่านทางเครือข่ายวิทยุอสมท MCOTRadio Network ทั่วทั้งประเทศณขณะนี้กันด้วยนะครับส่วนช่องทางการขอเพลงอยากเพิ่มเติมเพลงไหนช่วงดึกๆแบบนี้นะครับก็ถือได้ว่าเช้ามืดแล้วกันเนาะเข้าสู่เช้าวันใหม่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ตี 2:15 นาทีสำหรับวันพุธนะครับกลางสัปดาห์วันที่12สิงหาคมช่องทางการขอเพลงครับเน้นย้ำกันก่อนเผื่อใครอยากจะเพิ่มเติมขอเพลงนะครับก็แนะนำเข้ามาได้นะกับ FM 95ที่หมายเลขโทรศัพท์022481366ครับ022481366ข้อความผ่านมือถือ SMS พิมพ์ข้อความครับแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400ส่วนทาง Facebook ก็ค้นหาคำว่า LTM FM 95ทาง SMS ครับมีพี่กว้างนะครับจากสุราษฎร์ธานีไอ้กว้างของเราบอกว่าสวัสดีครับน้องโอ๊ตครับวันนี้ฝากเพลงอ้อ

พ่อแม่จองเมียเอกพลมนตรการสนทางหลังไมค์สวัสดีไปถึงคุณวิทยาศรีสะเกษครับพี่นันเพชรบูรณ์รวมไปถึงคุณวาสนาแถวแถวเขตประเวศด้วยเนาะ Facebook ครับผมสวัสดีไปถึงพี่พินโยฝากเพลงลักแกงของวงลูกครักพี่ประสิทธิ์ก็แวะมาแล้วนะคุณพี่แมวเซาคุณทิพสุดาคุณพี่จรัสทักทายด้วยนะครับช่วงตีสองแบบนี้รับชมต่อมาจากน้องเมย์เนาะมีคุณบอนวีครับผมจากทุ่งสงทักทายกันนะครับพ่อข้อเพลงพ่อชายไม่พ่อโชคห้องนิ้วพงศกรคุณอุดรผิวนวลทักทายด้วยครับวันนี้อยู่กับโอ๊ตคณิตมาแทนพี่เพชรนะคุณเกษมคุณพี่อัมพายแวะมาแล้วคอมเมนต์กันเข้ามาแล้วทางไลฟ์สดเนาะคุณพัชรีนี่บอกว่าทักทายนะคะน้องโอ๊ตจากแม่ค้าแกง อยู่ป่าพยอมพัทลุงบ้านเดียวกับผมเลยแต่คนละอำเภอนะครับคุณระมิดาคุณสุทัศน์ขอเพลงลักแกงเพลงลักแกงวันนี้ขายดีจังเลยแกงไร่ดีนี่ป่านี้คุณประสิทธิ์ครับฝากเพลงน้ำตาคนเลวเกษมคมสันมาตอนนี้หนึ่งสายรอรับกันอยู่แล้วโทรมาได้เลยนะครับทักทายพอประมาณก่อนเดี๋ยวเรียงทักทายกันไปเรื่อยๆสวัสดีไปถึงพี่สายอาชีพขับรถด้วยนะครับนี่วันนี้ผมได้เจอพี่แท็กซี่ที่น่ารักเหลือเกินขอบคุณมากเลยนี่ยินดีที่ได้จากพี่ดอกของเราไม่รู้ว่าฟังอยู่หรือเปล่า

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: หนึ่งสายมารออยู่แล้วสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับผมเรนสายอยู่กับคุณพี่อะไรครับ
2: พี่ไพรคนงามจุฬาภรณ์ค่ะ
1: นี่พี่ไพรคนงามอยู่จุฬาภรณ์สุราษฎร์ธานีนะครับผมวันนี้ทำอะไรอยู่ครับพี่ไพร
2: กำลังไปตัดหยางจ้า
1: อ๋อตื่นหน้าแล้วไหม
2: ตัดแล้วค่ะกินกาแฟพอเสร็จ
1: ให้งวงแล้วนะ
2: ก็น้องโอ๊ตอยู
1: ่ไอ้ยาชื่นใจจังเลยแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
2: กินข้าวหรือยังคะ
1: ดีเจยังไม่กินที่แต่ทำทาอีเหนื่อยเหมือนกันเห็นว่าคนฟังว่าหลักแกงก้อนตาข่อยวงข้าว
2: แกงวัวงานหมากวันนี
1: ้โอ้โหอะไรใส่ก็เพลงหลักแกงจังเสียนะวันนี้ฝากเพลงกินข้าวหรือยังของพี่ตายอรไพนะพี่ไพย
2: ค่ะ
1: มอบให้ใครครับเชิญเลย
2: พ่อบ้านเนนจักจ้าม
1: ีอะไรจะบอกถึงเนนจักไหม
2: แม่ไอ้ลุกขึ้นไวๆไปตัดยางด้วยกันค่ะ
1: เออนี่อย่าต้องให้พี่ไพรรองไก่เตี้ยเน้อนะพันนันใช่ไหมไก่เดือนเนอะขั้นเดือนทั้งบ้านน่ะ
2: โน่กินกันโน่กินเขาจะหมดละกาช่วงพิจัยยุทธแกนจุฬาพ่อละกาทุกคนทั่วประเทศเลยนะคะ
1: ได้เลยมาไปทุกเสียงทุกสายทั่วทั้งประเทศด้วยเน
2: า
1: ะ
2: ค่ะไปฟังรายการนี้อยู่ค่ะ
1: ครับผมอ่ะมีพลังกายพลังใจนะพี่พลายในการกรีดยางนะ
2: ค่ะแต่พุ่นไม่ตกเลยยางเลงไม่ขายออกอยู
1: ่มันเนาะพอตอกนี่ก็ใส่ยางพอไม่ตอกมันยางก็ออกไม่ค่อยเยอะใช่ไหม
2: ใช่จ้าน
1: ี่อ่ะยังไงก็ส่งกำลังใจเช่นกันนะพี่นะวันนี้ขอบคุณด้วยที่โทรมาฝากเพลงนะพี่
2: จ้า
1: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค
1: ่
2: ะ
1: หนึ่งสายหน้าไมค์ครับพี่ไพรจากสมุทรขออภัยสุราษฎร์ธานีกับช่วงเวลาของสายชิวฮิวใจครับขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
3: สายชิวฮิวใจ
0: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: แหมผมพูดข้อมูลผิดเนาะจุฬาภรณ์นี่อยู่นครศรีธรรมราชขออภัยครับผมมีคุณพัชรีจากพัทลุงนี่ฝากเพลงวันว่างที่ตั้งใจของคุณตั๊กแตนชลดาสวัสดีน้องแบมด้วยนะทางไลฟ์สดพี่หนูพินเมืองนครก็ตื่นนอนมาแล้วทักทายด้วยพี่หลังไมค์ทักทายเพิ่มเติมคุณสุภาพสงขลาคุณสุวัฒน์อ่างทองครับพี่เล็กสุราษฎร์ธานีด้วยนะจ๊ะฟังเพลงกันต่อเนื่องหน่อย

0: ผู้ผิดหวังครับงานจากมนต์สิทธิ์คำสร้อยกับช่วงเวลาของมหานครไลฟ์2:40 นครับคุณฟังช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: ทางหลังไมค์นะครับผมมีฝากเพลงนี้ของอาเสรีรุ่งสว่างเข้ามากระท่อมสาวเมินครับมอบให้พี่สุภาพสงขลาด้วยนะ

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%

0: เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love เราเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 B Mai จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: 2:48 นยังอยู่กับโอ๊ตคณิตครับมาทำหน้าที่แทนพี่เพชรพุ่มพวงนะทักทายทั่วทั้งประเทศนะขณะนี้แต่คุณผู้ฟังใครที่รู้สึกว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องราวของกลิ่นตัวจากการปฏิบัติหน้าที่นะกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันเวลาเราทำงานเหงื่อออกเยอะอาจจะมีกลิ่นตัวใช่ไหมตัวนี้แนะนำกันสักหน่อยสำหรับสุกสกินสบู่สมุนไพรครับที่ผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดที่จะช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกได้ทั่วร่างกายเลยคุณฟังหรือจะล้างหน้าก็ได้เช่นกันเอาไปสระผมก็ยังได้เป็นสูตรเย็นครับทำให้รู้สึกสดชื่นสบู่ตัวนี้มีฟองเยอะครับมาพร้อมกับกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันนะครับโปรพิเศษซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมฟรีครับครีมอาบน้ำแร่ชนิดซอง10มิลลิลิตร8ซองพร้อมกับถุงตีฟองอีก8ชิ้นในราคาเพียง999บาทครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสนใจสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์02-114-3990ย้ำอีกครั้งครับ02-114-3990หรือแอดไลน์ได้ที่ @shopmania ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันสำหรับสุขสกินสบู่สมุนไพรครับ

0: หัวใจ
1: ทิ้งท้ายกับงานจากอหมูพงเทพกระโดนชำนาญครับคุณฟังพี่ประสิทธิ์ฝากไว้ทางไลฟ์สดนะสังเกตครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้ากับพาเรทเพลงฮิตพร้อมหนึ่งสายหน้าใหม่

0: ขณะนี้เวลา 3:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: ดำเนินมาสู่ชั่วโมงที่2กันแล้วนะครับ3นาฬิกากับอีก2นาทีในช่วงเวลาของพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาค1สายหน้าใหม่รอพูดคุยกันอยู่แล้วด้วยสวัสดีครับพี่สุวัฒน์ครับ
3: สวัสดีครับน้องออส
2: ครับยังไม่เข้านอนนะพี่นะ
3: ก็ยังครับ
2: โอเครบกวนนิดนึงจากอ่างทองนะพี่สุวัฒน
3: ์ครับ
2: วันนี้ฝากเพลงอะไรมาช่วยกันจัดพาเรทเพลงฮิตครับพี่
3: ดำเด็ดเดียวคร
2: ับ ดำเด็ดเดียวของพี่แหม่มพี่มานรำนะพี่สุวัฒน
3: ์ครับ
2: เพลงมันๆกันเลยมอบให้ใครครับช่วงดึกๆแบบนี
3: ้ก็ให้นกสุพรรณแล้วก็นมหนองแต้แล้วก็วานิตาสุโขทัยครับ
2: ครับอ๋อนี
3: ่แล้วก็ให้พิเศษให้น้องหลังไมค์ด้วยครับ
2: ครับได้เลย
3: แล้วก็น้องโอ๊ตด้วยนะครับ
2: ได้พี่สุวัฒน์ครับผมอ๋อนี่พี่สุวัฒน์ประจำช่วงดึกเนาะส่วนพี่หนุ่มน้องแต้และพี่นกนี่จะช่วงผมช่วงเย็นๆหัวค่ำยังอยู
3: ่ช่วงนี้เขานอนยังก็ไม่รู
2: ้น่าจะยังหลับอยู่แต่เดี๋ยวสักพักก็จะตื่นมาแล้วนะโอเคเดี๋ยวมาขอบคุณผู้สนับสนุนกันเลยนะพี่สุวัฒน์พอจำสโลแกนได้หรือยังครับ
3: น้องโอ๊ตน้ำพิซซ่าครับ
2: ได้ครับพี่สุวัฒน์ขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
3: ขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้ปังตุ้ง
2: ตราพันท้ายนรสิง
3: ห์ตราพันท้ายนรสิง
2: ห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
3: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
2: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: กินอะไรก็อร่อยเหาะ
2: และไอ้ไอยราอาห่า
3: และไอ้ไอยราอาห่าร
2: สชาติดี
3: ๆรสชาติดี
2: ๆทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมี
3: ทุกบ้านต้องมี
2: ไอยราอาห่า
3: ไอยราอาห่า
2: เรียบร้อยพี่สุวัฒน์ขอบพระคุณด้วยนะครับพี่ที่แวะมาฝากเพลงนะ
3: ครับก็ให้แฟนเพลงทุกเสียงทุกสายเลยครับ
2: ได้เลยครับผมสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: นี่นะครับสามนาฬิกาสี่นาทีครับฟังเพลงต่อเนื่องกันไปเลยนะชุดนี้มวลๆจอยๆคุณฟังเริ่มต้นจากพี่เจเน็ตเขียวสาวดำรำพันธ์

0: ีผลงานเพลงครับมันเลยนี่จากสี่สาววันนี้ขบวนพาเหรดก็เปิดมาด้วยสาวดำรำพันเจเน็ตเขียวดำแดดเดียวเงินจากพี่แหม่มพี่มันรำไม่ได้ตั้งใจดำเงินจากพี่กระแตครับและปิดท้ายด้วยวาสนาอีแลเงินจากน้องป๊อปปี้ปรัชญาลักษณ์นี่ก็เป็นพาเหรดเพลงฮิตสี่ภาคชั่วโมงนี้ครับ
1: พาเหรดเพลง
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
0: ก่อนฟังเพลงกันต่ออรุณสวัสดิ์ด้วยนะครับเพิ่มเติมกันตอนนี้3:21 นอรุณสวัสดิ์ถึงเช้าวันใหม่ด้วยนะพี่ขาวดอนเมืองก็เตรียมตัวที่จะไปขายขนมช่วงเช้าๆเนาะพี่หนูวันมาฝากเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอน้องนันอันนันคุณสมคิดสวัสดีด้วยนะครับพี่โสรยาอ่ะบอกว่าฟอนไม่ตอกน้องออเดอร์แต่ยางการนำก็ไม่ค่อยออกเหมือนกันนี้สวัสดีด้วยแกบอกว่าฟังตั้งแต่ช่วงที่แล้วนะครับก็เดี๋ยวฟังยาวๆไปจนเช้าเลยคุณพรจากอุตรดิตถ์บอกว่าทำไมมีแต่เพลงดำล่ะคะดำใจดีก็พอแล้วโอ้โหเหมือนพี่ณเดชน์ของพี่พรใช่ไหม

คิดถึงใช่ไหมสารภาพมาเลยพี่บอนวี่จากถุงทรงบอกว่ารายงานตัวกันครับมาทวงเพลงครับน้องโอ๊ตครับพอใช้ไม่พอโชว์นี่ของนิวพงศกรนั้นตัวใดอีเปิดนะพี่ประสิทธิ์ก็ยังคงอยู่นะบอกว่าตัดยางยาวๆพอดีเจแรงไว้ทักท้ายทาง Facebook นี่คอมเมนต์เลยนะสุดยอดจริงพี่ประสิทธิ์เราคุณดวงใจอรุณสวัสดิ์ด้วยครับช่วงตีสามใกล้จะครึ่งแบบนี้คุณสุภัทราคุณขนมทั้งแตกนี่ชื่อเฟสนะมาแต่ตัวจริงนี้รวยและรับรวยนะครับบอกว่าฟังจากตลาดสดพัทลุงค่ะขายขนมถังแตกน้องโอ๊ตผมเหนื่อยลาวแล้วนะครับผมขอบคุณด้วยที่แวะมาคอมเมนต์นะคุณแม่ค้ากล้วยทอดขาเลาะนี่ก็ตื่นนอนเรียบร้อยเตรียมตัวที่จะเขาเรียกว่ากวนแป้งใช่ไหมเตรียมแป้งบอกว่ารอเหมือนน้องโอ๊ตเลยมากินกาแฟก่อนเลยน้องโอ๊ตโดบกันหน่อยเช้ามืดแบบนี้คุณสาวครามก็ยังคงอยู่ตั้งแต่ชั่วโมงที่หนึ่งเนาะมีคุณสุภากรก็บอกว่าพี่ยังไม่ได้นอนเหมือนน้องโอ๊ตนี่แหละนะครับผมนะก็เพิ่งเก็บร้านเสร็จก็แวะมาคอมเมนต์กันไปเรื่อยๆกันไปคุณจารุวรรณฝากเพลงคนตายที่ยังหายใจของน้องโอ๊ตอาสยามแม่น้องแชมป์สุดหล่อพ่อค้ากะทิสดโชคชัยศรีก็บอกว่ายังอยู่นะพี่โอ๊ตนะน่ารอฟังเพลงตามคำขออยู่เนี่ยพี่โอ๊ตอรุณสวัสดิ์ถึงคุณสุนีด้วยนะครับคอมเมนต์สติ๊กเกอร์เข้ามามาคุณเออินทิราอรุณสวัสดิ์ด้วยอีกหนึ่งท่านประมาณนี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวมาจัดเสิร์ฟเพลงตามคำขอปาลินครับผมปาลินบอกว่าทักทายครับล่วงโอ๊ตครับพอแล่งตายแล่งกลางพุ่มกระผ่าเพียนนั่นครับถ้าผันผือก็ขออภัยกันแต่ช่วงนี้เดี๋ยวเสิร์ฟตามคำขอก่อนทางหลังใหม่พี่นันเพชรบูรณ์ฝากไว้บักขี้เหล้าสาวผัวทิ้ง

0: เพลงนี้ชื่อว่าลอยกระทงสุโขทัยครับแหมรวมศิลปินไว้หลายท่านเลยเพียงเดียวครับเพลงนี้ไม่ว่าจะเป็นพี่ยิ่งยงยอดวัวงามครับแพรวาพัชรีแหม่มพี่มานรำพี่โยโย่สิมนมาศพี่รักรุ่งโรจน์พี่สอนเงินเพชรดอนตูมนะครับซึ่งเพลงนี้คำร้องทำนองได้จากอาจารย์ปรีชาเจริญศรีเรียบเรียงเสียงประสานครับโดยอาจารย์อ้วนนครชัยศรีชื่อเพลงอีกสักรอบนะลอยกระทงสุโขทัยเผื่อใครที่ชื่นชอบก็สามารถที่จะแนะนำเข้ามาได้นะครับกับช่วงเวลาของจอคิวิตครับเพลงใหม่ที่เราแนะนำก็ต้องขอบพระคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอคิ
1: วิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: 3:36 นาทีเว็บอ่านคอมเมนต์ทางไลฟ์สดสักหน่อยพี่อุไรนี่บอกว่าไม่ง่วงนอนหรือน้องโอ๊ตง่วงครับพี่คุณมาลีบอกว่าขอเพลงอย่าใจกระจอกนะคะจัดให้หน่อยหนูเล็กกากาแหมชั่วโมงที่1ผมเปิดขอกำลังใจไปแล้วนะสิพี่มาลีเปลี่ยนเพลงได้ไหมคุณสุภัทราบอกว่าเพลงร้อยถูกเพลงเลยค่ะน้องโอ๊ตค่ะนะเขาต้องขอบพระคุณคุณฟังที่แวะมาฝากเพลงกันหลากหลายแนวเพลงนะแต่ช่วงนี้เกี่ยวกับงานวัดสักหน่อยเพลงนี้ถูกแนะนำเข้ามาทางไลฟ์สดด้วยครับงานจากพี่กุ้งสุธิราชฟิชเชอร์ริ่งกับน็อตทอยชื่อว่างานวัดบ้านเรา

0: คำขอครับกับฮิตที่18ประจำสัปดาห์นี้ตกลงมาจากฮิตที่13เมื่อสัปดาห์ที่แล้วใครคือคนที่ใช่ของเธองั้นจากน้องนันอนันต์ครับ1ซิงเกิลกันก่อนนะครับกับช่วงเวลาของเพลงฮิตมหานครชาร์ตขอขอบคุณอาหารแมว Apro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมว Apro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศ

0: ได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเผาซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Wild Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Wild 1 ติวเตอร์ยิม Wild 2 ภู พาเวล Wild 3 ฟอร์ด พีท Wild 4 ลูกหมี ซอนย่า Wild 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ wildentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: จากพี่สอนสินชัยครับหัวเก่าเดี๋ยวทุกฟังคอมเมนต์ฝากไว้นะฮะแต่ผมจำชื่อเฟซไม่ได้ขออภัยด้วยนะ3:54 นกันแล้วครับอรุณสวัสดิ์เบื้องต้นกันสักหน่อยอุ่นเครื่องอุ่นเครื่องเช้าวันใหม่กันเรียบร้อยแล้วนะครับคุณแม่นันทายังอยู่นะคุณดวงเดือนอรุณสวัสดิ์ครับคุณสุฮอนแลนด์พี่มงคลด้วยนะฮะรวมไปถึงทีมงานจากเขียงหมูนะวังล่อเนาะอ่ะก็อรุณสวัสดิ์ด้วยนะครับก็บอกว่าตอนนี้มีไทยช่วยไทยมาอุดหนุนกันได้เลยเปิดเขียงเรียบร้อยแล้วนะครับอรุณสวัสดิ์ไปถึงน้องทิพย์สุมีคุณอารมณ์บอกว่าตัดยางไปกรีดยางไปก็ฟังวิทยุไปแต่บางทีสัญญาณมันหายไปบ้างเนาะในป่ายางในสวนยางมีคุณสุบินนี่ก็บอกว่าขอพี่น้องพี่โอ๊ตครับขอเพลงเมียเช่าสักเพลงนะเดี๋ยวดูให้ชั่วโมงหน้ายังอยู่กันต่อนะครับคุณบรรเทาอรุณสวัสดิ์ด้วยมอร์นิ่งกันเนาะบอกว่าเช้าๆนี่ขอเพลงตื๊ดๆหน่อยหอมพวกไปฝากป้าอ่ะคุณสุพัฒน์ฝากเพลงรักเข้าไส้ของน้องลีโออาทิตย์มีใครอีกเอ่ยคุณพี่ช่วงพิชัยยุทธอรุณสวัสดิ์ด้วยนะมาคุณสาวครามยังอยู่ขอบพระคุณด้วยแล้วกันทักทายเบื้องต้นกันก่อนเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้านะครับหลัง 4:00 นเดี๋ยวก็มาไล่เรียงทักทายชื่อกันตามธรรมเนียมของช่วงพีเพชรนะครับเดี๋ยวชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายกับช่วงของเพื่อนเพลงหวานกันเลยครับ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ช่วงเพื่อนเพลงหวานขอบคุณครับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ต่อเนื่องจากหัวเก่าสักนิดหนึ่งเลือกเพลงนี้มานะครับสิทธิ์ของเธออัศนีวสันต์กลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าครับเดี๋ยวมาทักทายอ่านชื่อกันนะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา4:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: งจากน้องนิวพงศกรครับเพลงนี้ถูกแนะนำจากพี่บอนวี่กันครับครอบครัวคุณมาครับชื่อเพลงว่าพอใช้ไม่พอโชว์แม่โดนใจใครหลายๆคนนะสี่นาฬิกา11นาทีครับผมยังอยู่กับ FM 95วันนี้อยู่กับโอ๊ตคณิตนะครับมาทำหน้าที่แทนพี่เพชรพุ่มพวงก่อนหน้านั้นนอกจากพอใช้ไม่พอโชว์ก็จะเป็นความรักของยักษ์เขียวงานจากพี่เดี่ยวไออุ่นถูกแนะนำผ่านทาง Facebook ไลฟ์สดเช่นกันสองเพลงต่อเนื่องครับต้อนรับชั่วโมงนี้ชั่วโมงที่3กันแล้วกับมหานครออนไลน์ฮิต
1: มหานครออนไลน์ฮิต
0: มาทักทายเอ่ยนามกันสักหน่อยนะครับอรุณสวัสดิ์พี่สมคิดยังอยู่ครับพี่ประณีตคุณดวงเดือนนะพี่พรจากอุตรดิตถ์พี่หนูพินเมืองนครก็กรีดยางกันอยู่คุณอุไรปราบปรามอรุณสวัสดิ์ไปถึงเอ้ยสาวปากแดงเชียร์นุ่นนิ่มด้วยนะถามว่าดีเจ

0: ง่วงไหมนิดหน่อยนะฮะแต่ก็เกือบหลับคุณเกษมครับบอกว่าคนเขาพระทองยังอยู่นะคะยังฟังอยู่คุณยายออดนะสวัสดีด้วยแวะมาฟังเพลงน้องนันนันเปิดไปแล้วชั่วโมงที่แล้วนะครับคุณชยานุนิมก็บอกว่าเพลงเพราะจังเลยค่ะภาษาใต้อยากมีแฟนเป็นคนใต้เหมือนกันเป็นคนพัทลุงด้วยได้ไหมนี่แกงแกงพี่นิ่มอรุณสวัสดิ์นะคุณไทยรัฐแตงโมครับอรุณสวัสดิ์เช่นกันพี่อุดรรถขยะบางนาแวะมาแล้วสวัสดีครับผมแหมนานๆนี้เจอกันทีก็มาแทนพี่เพชรนะครับคุณสุภัตรายังอยู่คุณบุญเรียนเจเล็กขนมกะหรี่ปั๊บกู๊ดมอร์นิ่งครับเจเล็กครับอรุณสวัสดิ์นะแหมขนมกะหรี่ปั๊บเขาอร่อยอยู่ฉะเชิงเทราคุณฟังคุณแม่นันทาก็ยังอยู่นะรอฟังเพลงของลูกเพชรลูกเพชรอะไรลูกเพชรคทาวุฒอ่านเกมไม่ขาดเพลงใหม่ของน้องเพชรเขาอ่ะนะครับคุณพายับครับสวัสดีด้วยบอกว่าพอใช้นี่แต่ไม่พอใช้ในชีวิตจริงแต่ก็ยังดีพี่ได้มีเงินได้ใช้นี่เนาะนี่ว่ากันไปบางคนก็ต้องสู้ชีวิตแต่ถือว่ามันก็ยังดีได้มีเงินเข้ามาไงกำนันแดงครับอรุณสวัสดิ์ด้วยมีเหลือใช้เหลือโชว์อิจฉานะสำหรับบางท่านนี่นะก็ว่ากันไปคุณพรพิมลจากระยองครับแมซี่คนงามลั่นสกาบอกว่าตกใจเม็ดเลยแมซี่ตื่นมาอีค่ายข้ออ๋อวันนี้วันหยุดเนาะแม่เนาะลืมไปจะแซวไม่ถูกแม่บอกว่านี่ตกใจเลยเอ้าลูกโอ๊ตไม่ใช่ลูกแพทย์แม่เกือบถักพิษคุณนงนุชอรุณสวัสดิ์ด้วยนะครับนี่อ่านชื่อเฟซไปเรื่อยๆท่านนี้สวัสดีด้วยนะครับผมพี่เซเบ้นะกิเซเบ้มีคุณบรรเทายังอยู่บอกว่าฟังน้องโอ๊ตไปจนจบรายการต่อเนื่องไปจนช่วงพี่สีพี่ดงเนาะแม่ค้ากล้วยทอดขาเลาะแวะมาฝากเพลงคิดถึงคนไกลบ้านคุณประสิทธิ์ชนะรบนี่บอกว่าผมยังโสดครับในสวนยางใครอีพันเพื่อไม่รู้แต่ผมโสดนี่ครับ อีย่าเปิดแพ่งไข่คล้องเลยนะครับผมนะหาคู่เลยนะพี่แมมพวายอรุณสวัสดิ์ด้วยบอกว่าน้องโอ๊ตมาโกปี้ร้อนๆเลยนี่ตอนนี้นะแกล้มกับอะไรพี่ปลาต้องโกเหมือนเดิมนะพี่แมมนี่คุณพรพี่มนก็บอกว่าวันนี้อากาศที่ระยองอากาศดีมากมีใครอีกเอ่ยคุณพิเชษใช่ไหมพี่พิเชษอรุณสวัสดิ์ครับผมจากสมุทรปราการขอบพระคุณด้วยนะพี่เอ๋ก็ขอเพลงบุษบาไอโอ๊ตเปิดเพลงบุษบาเด้อจากทุ่งโกชุมพรครับผมคุณจารุวรรณก็บอกว่าอยู่ด้วยคนยังอยู่นะคุณอารมณ์คอมเมนต์มาบอกว่าต้นทุนก็ไม่เมตัดยางเพื่อนเปนี้ก็ว่ากันไปก็ยังดีนะครับได้มีหน้าที่การงานพี่นะอย่าบางทีเนาะ100ของคนเรามันอาจจะมีค่าแตกต่างกันนิดหน่อยเขาเรียกว่าประมาณนั้นนะอธิบายไม่ดกแล้วสมองสติไม่ค่อยบี้ก็ว่าอย่างนั้นจริงๆแต่ก็ยังดีมันเรายังมีงานทำยังได้แบบว่ามีเงินนะนี่อย่างที่พี่อารมณ์บอกต้นทุนชีวิตมันก็แตกต่างกันไปทางเลือกบางคนมันก็มีน้อยก็ต้องสู้ดิ้นรนกันไปตามวิถีทางของเราคุณเจเล็กก็จองกฐินคืนทินในช่วง AEC เพลงช้างเผือกนะครับคุณวันนี้อรุณสวัสดิ์ด้วยคุณพี่หนูพินก็บอกว่าเหมือนกันค่ะต้นทุนก็ห้าไม้ตัดยางเพื่อนเหมือนกันนี่นะอ่ะประมาณนี้ก่อนละกันนะครับมาเดินทางกันต่อกับช่วงของเพลงคริสสตอรี
1: ่สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
0: าช่วงนี้ครับขอขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาสองเพลงนี้ถูกแนะนำเข้ามานะครับทั้งหลังบ้านแล้วก็ทางไลฟ์สดเริ่มต้นจากเมกอภิสิทธิ์กันก่อนคนพอกระเทินครับสวัสดีคุณเล็กด้วยนะฮะคุณเล็กยินดีขอเพลงเจ้านางเอ๋ยของน้องเบียร์บอกว่าจากประจวบค่ะ

0: ับสนุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: กันใหม่จากเพชรคทาวุฒินะครับซิงเกิลนี้อ่านเกมไม่ขาดขอให้แม่ๆด้วยนะครับที่แนะนำคอมเมนต์เข้ามาผ่านทาง Facebook ไลฟ์สด RTMFM 95
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และDPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: เข้าสู่ช่วงของมหานคร Family ครับขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณโดยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไว้ๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะครับ4:31 อรุณสวัสดิ์ไปถึงคุณยานสอนบอกว่าสวัสดีตอนเช้าครับคุณแม่ทุกท่านรวมไปถึงสำนักข่าวไทย FM 100.5 รวมไปถึง95ลูกทุ่งมหานครนะอ่ะผ่านทางไลฟ์สดนี่ก็มีหลายคนก็แวะมาสุขสันต์วันแม่เนาะก็อยากให้คุณแม่ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงโดยเฉพาะคุณพี่มีนาดวนทองแมซี่คนงามลั่นสักกากันนะครับคุณสุพัฒน์นี่ก็บอกว่าใครมีวันหยุดพักผ่อนวันนี้ก็อยู่กับครอบครัวดูแลคุณแม่ไหว้แล้วก็กอดคุณแม่ท่านนะคุณชยานุชนิ่มสวัสดีด้วยเดี๋ยวนะอ่านออกอากาศได้ไหม แหมต้องเซ็นเซอร์ตัวเองไว้ก่อนนะแมซี่คนงามนี่เป็นห่วงลูกโอ๊ตเมื่อวานเหนื่อยแล้วไม่นี่ลูกโอ๊ตแม่วันนี้วันหยุดแม่ก็ไม่ได้ค่ายคล้องไว้ส่งข้าวมาให้น้องทิพย์สุดาบอกว่าล็อกวันแล้วนะอยากเจออีกแล้วได้เลยได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็จะมีกิจกรรมกันอยู่นะครับก็เป็นกิจกรรมการกุศลแต่รายละเอียดจะเป็นอย่างไรเนี่ยก็ต้องรอติดตามทุกช่วงนักจัดรายการรวมไปถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง

0: ของทางคลื่นลูกทุ่งมหานครของเรานะครับก็กิจกรรมมหานครแฟมิลี่นะอ่ะประมาณนี้ละกันครับ
1: มหานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้อง

ว่าผมยังอยู่ครับแน่ทักทายได้เรื่อยๆบายใจบายออกบายใจส่วนเอาที่บายใจเพลงพี่บ่าวีนี่หลายคนก็ขอมาตั้งแต่ช่วงตีสองนะอ่ะเดี๋ยวทยอยดูให้เลยกันพี่แหม่มโพหวายบอกว่าน้องโอ๊ตได้กอดแม่ไม่วันนี้ยังไม่ได้กอดที่ครับเพราะแม่พึ่งตื่นนะเดี๋ยวลบนี่จัดรายการสักนี้แหละไปลบไปกอดแม่สักนิดลาวแล้วก็ไปห้าเบียจักแม่พ่อแม่ได้เงินผู้สูงอายุไงไปลักเลยนะเดือนนกลอยเอาชาติแกล้งเล่นนะครับอ่านคอมเมนต์กันต่อครับเพลินๆ4:33 พี่บุญเรือนนี่บอกว่าวันแม่แล้วน้องโอ๊ตรักแม่เยอะนะโอ้นี่ถ้าผมไม่รักแม่นี่ก็ไม่รู้จะยังไงที่ดึกๆดื่นๆยังนั่งเฝ้าห้องส่งนี่ก็เพื่อแม่เนาะเพื่อครอบครัวประมาณนั้นคุณลำพันธ์สวัสดีด้วยคุณปกิติใช่ไหมพี่ผมขออภัยจริงๆอ่านไม่ค่อยทันบอกว่าสวัสดีน้องโอ๊ตนะมีคุณสุทัศน์อรุณสวัสดิ์ด้วยพี่ยามเช้าแบบนี้อ่ะคุณมังกรแวะมาแล้วคุณชยานุนิมบอกว่าเย่ดีเจใกล้จะได้กลับไปนอนแล้วคุณก้านกล้วยคุณสังเวียนมีพร้อมขอบพระคุณด้วยนะครับที่คอมเมนต์กันเข้ามาฟังตามคุณขอต่ออย่าให้ดีเจพูดเยอะดีเจพูดไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วแหมก็อยู่เป็นเพื่อนคุณมาตั้งแต่ตีสองนะครับคุณนิ่มบอกว่าไปกอดด้วยคนได้ไหมครับทำอินเนอร์เสียงแบบนี้หรือเปล่าพี่นิ่มนี่ตอนนี้ส่งออกอากาศทั่วประเทศอ่ะ

0: ี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
1: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดนะ
0: อซซีตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
6: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: มหานครซุปเปอร์ฮิต
3: มาสู่ช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับ4นาฬิกา51นาทีกับ FM 95วันนี้ก็ต้องขออนุญาตอวยพรวันแม่แห่งชาติด้วยนะครับให้คุณแม่รวมไปถึงคุณผู้ฟังทุกท่านที อยู่ในฐานะของคุณแม่นะของลูกๆก็ขอให้มีแต่ความสุขละกันมีความสดใสลูกหลานก็ทำให้หัวใจของคุณแม่ใจฟูแล้วก็มีความภาคภูมิใจที่สำคัญอยากให้สุขภาพร่างกายของคุณแม่แข็งแรงด้วยละกันนะครับเพราะว่าคุณแม่เนี่ยก็มอบให้ทั้งความอบอุ่นความรักเพราะว่าการเป็นแม่คนนี่ต้องเสียสละค่อนข้างเยอะมากๆเลยจริงๆนะฮะถึงแม้ว่าผมอาจจะไม่ได้เป็นแม่นะแต่ก็เข้าใจเพราะว่าพออยู่ในช่วงวัยที่เริ่มจะมีครอบครัวพอมีลูกปุ๊บโอ้โหเสียสละแบ่งเรื่องราวของชีวิตตัวเองนี่แหละให้ลูกซะเป็นหลักเลยก็ว่าได้ใช่ไหมดังนั้นแล้ววันนี้วันแม่หลายคนก็เตรียมตัวที่จะแสดงความรักต่อคุณแม่และก็คนในครอบครัวนะครับยังไงก็ขอให้ชาวลูกทุ่งมหานครมีแต่ความสุขและก็สมหวังและกันนะครับมีแต่ความสดใสตลอดทั้งวันวันนี้เป็นวันหยุดราชการกันด้วยนะครับนอกจากเป็นวันแม่แล้วก็ยังเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยนะครับก็ได้หยุดกัน

พักผ่อนให้เต็มที่แต่ FM 95ก็ยังดูแลคุณผู้ฟังกันอยู่มาทิ้งท้ายกันเลยนะครับแล้วก็ขออนุญาตส่งต่อให้กับพี่ศรีศิวิไลสมทรงรวมไปถึงพี่ดงจามอนกิจสวภาคเพลงนี้วันนี้ถูกแนะนำเข้ามาเยอะเลยจริงๆเอาที่บายใจเอาที่บายใจครับงานจากพี่บาวีเดี๋ยวกลับมาเจอกันกับผมช่วง4โมงเย็นจนถึง1ทุ่มครับสำหรับวันนี้ช่วงนี้ลารายการไปก่อนสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา5:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ฝั่งทั่วไทย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันที

0: ันต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569